0: อิสราเอลจะไม่เคยเชื่อฟังเลยนะครับแล้วก็เคยถล่มเรือของอเมริกาด้วยนะในยุคนู้นเนี่ยแต่ก็อเมริกาก็ดูว่าญาติดีแล้วก็สนับสนุนอิสราเอลตลอดเลยทีเดียว
1: มีหลายมิติลึกลับในเรื่องของความสัมพันธ์อิสราเอลและสหรัฐเนี่ยนะคะเชิญค่ะพี่ดน
0: ทีนี้มันก็เลยมีตัวนี้นะครับที่เราไปค้นคว้ามาเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีการอนุญาตให้ทำการล็อบบี้หรือว่ากลุ่มผลประโยชน์นะไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่จะกลุ่มเกษตรกรเขาก็จะมีกลุ่มล็อบบี้ของเขากลุ่มเรื่องสิทธิมนุษยชนนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีกลุ่มของเขาเพื่อที่จะไปล็อบบี้หรือไปให้ข้อมูลกับบรรดา นักการเมืองที่มีอำนาจในการดำเนินนโยบายแล้วก็ร่างกฎหมายอะไรต่างๆนะครับองค์กรที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกนะครับล็อบบี้ยิสต์นี้ชื่อAmerican Israel Public Affairs Committee หรือ IPAC
1: ชื่อองค์กรตรงตัวมากหน้าที่และบทบาทค่ะใช
0: ่องค์กรนี้นะครับเราก็ก่อตั้งขึ้นในอเมริกาเมื่อปี1953หรือพ.ศ. 2496นะครับโดยอิชลาซีลิเคนเนนนะครับซึ่งเป็นอดีตนักข่าวและเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับนโยบายของตะวันออกกลางนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ก่อตั้งองค์กรนี้ใช้ชื่อว่า American Zionist Committee for Public Affairs ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น IPAC หรือ IAIPAC ในเวลาต่อมานะครับเพื่อสะท้อนบทบาทที่กว้างขึ้นในการมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐผ่านระบบรัฐสภา IPAC ไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าทำหน้าที่เป็นPolitical Action Lobby ที่มีอิทธิพลสูงต่อสมาชิกของเกรสนะครับโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานของ IPAC นั้นเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับตามข้อกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็สมาการล็อบบี้สมาชิกสภาคองเกรสแล้วก็สภาทั้งรวมทั้งเซเนเตอร์แล้วก็ House of Representatives หรือว่าสว.และสส.เนี่ยก็เขาก็จะเป็นทำหน้าที่ที่ตรงนี้นะครับมี IPAC จะจัดการประชุมประจำปีนะครับในเรื่องของ Policy Conference ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมหลายพันคนรวมถึงนักการเมืองระดับสูงนะครับแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายนะครับเพื่อให้ผู้คนเนี้ยบริจาคทางการเมืองได้แล้วก็สนับสนุนกลุ่มต่างๆพันธมิตรต่างๆทางการเมืองทั้งในระดับรัฐและในระดับท้องถิ่นการล็อบบี้ของพวกเขาในรัฐสภาเนี่ยเขาจะส่งคนไปนะครับล็อบบี้ให้ข้อมูลกับทั้งส.ส.และส.ว.แล้วก็มีการให้เงินสนับสนุนด้วยนะครับในการลงเลือกตั้งของส.ส.และส.ว.คือทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือว่าพรรครีพับลิกันก็ตามขอเพียงอย่างเดียวว่าเมื่อเวลามีประเด็นที่เกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยถึงคุณจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไม่ขัดขานถ้าไม่ขัดขานก็จะมีการให้เงินสนับสนุนนะครับแล้วก็ถ้าสสหรือว่าสสวท่านใดที่แสดงตัวชัดเจนว่าต่อต้านอิสราเอลเนี่ยทาง IPAC ก็จะไม่สนับสนุนแล้วก็จะจัดสรรงบประมาณนี้ไปให้กับฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะผลที่ตามมาก็คือคนไหนที่มีเงินในการทำหาเสียงเนี่ยมากที่สุดนะครับก็จะชนะการเลือกตั้งเสมอสถิติปัจจุบันนี้บอกว่าสว.จำนวน100คนของรัฐสภาอเมริกานะครับ93คนเป็นผู้ที่รับเงินสนับสนุนจากองค์กร IPAC ครับยังมีเรื่องต่อไว้มาเล่าต่อกันในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ให้คุณผู้ฟังนึกย้อนไปตอนที่ดิฉันเล่าเจาะลึกเรื่องมาก้า Make America Great Again รวมไปถึงปูมหลังของคุณเจอราร์ดคุชเนอร์นะคะซึ่งเป็นลูกเขยของคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นสามีคุณอีวังกาทรัมป์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนการเจรจาข้อพิพาทระหว่างอิหร่านสหรัฐตลอดทุกครั้งรวมถึงครั้งล่าสุดนี้ด้วยนะคะก็มีเชื้อสายจิวิชนะเรียนในโรงเรียนจิวด้วยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยแนบแน่นเป็นผู้ที่เข้าไปทำให้มีความเชื่อมโยงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มประเทศอ่าวหรือว่า Gulf Country ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยมากขึ้นนะคะมาสั้นๆสักเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการขายเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงนะระหว่างออสเตรเลียและแคนาดาค่ะออสเตรเลียเป็นผู้ขายแคนาดาเป็นผู้ซื้อนะคะ

0: ข้อตกลงนี้เนี่ยมูลค่า 1.7 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์หรือประมาณ 57,600 ล้านบาทนะคะเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยี OTH นะคะหรือว่าเรดาร์เหนือขอบฟ้าค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ออสเตรเลียขายนวัตกรรมนี้ให้กับต่างประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนเฝ้าระวังภูมิภาคอาร์กติกของแคนาดาแคนาดาต้องเอาไว้รับมือกับภัยคุกคามนะคะสาเหตุหลักๆที่เขาซื้อจากออสเตรเลียนี้เนี่ยเพราะว่าระบบเรดาร์สูงนี้นะผลิตโดยออสเตรเลียนะคะซึ่งทั้งแคนาดาและออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องเจอกับสภาพภูมิประเทศขั้วโลกที่คล้ายๆกันคืออยู่บนกับอยู่ล่างใช่ไหมคะทำให้ออสเตรเลียเนี่ยมีความเชี่ยวชาญระดับโลกเลยในการพัฒนาเครือข่ายเรดาร์พิสัยไกลนะคะซึ่งจำเป็นอย่างมากในการช่วยแคนาดาอัปเกรดระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศในแถบอาร์กติกค่ะนอกจากนี้นะคะการซื้อยุทโธปกรณ์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีทางทหารจากสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมกลาโหมระหว่างประเทศพันธมิตรด้วยนะคะภูมิภาคอาร์กติกของแคนาดาเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่น้อยเพราะว่ามันหนาวเนาะและโครงสร้างพื้นฐานเลยก็เลยน้อยไปด้วยขณะที่พื้นที่อาร์กติกส่วนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ของทั้งหมดของประเทศก็อยู่ติดกับแคนาดาและรัฐอลาสก้าของสหรัฐค่ะทางด้านรัฐมนตรีของแคนาดานะคะที่เขาดูแลด้านกลาโหมเนี่ยชื่อคุณสตีเฟนฟูร์เขาบอกว่าแคนาดากำลังเน้นเสริมสร้างความมั่นคงในแถบอาร์กติกผ่านเนี่ยแหละค่ะการจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงจากออสเตรเลียนะออสเตรเลียช่วงหลังเขาก็ค่อนข้างก้าวไกลนะคะในเรื่องการพัฒนายุทโธปกรณ์เรือดำน้ำขายเครื่องบินด้วยนะรอยเตอร์สนำเสนอเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Australia sells advanced radar technology to Canada in record of 1.7 billion US dollars deal นะคะเป็น advanced radar technology เหนือขอบฟ้าไปเลยคือแบบล้ำ นะคะ
1: เป็นที่น่าสังเกตนะครับเขาแคนาดาเนี่ยอยู่ทั้งขั้วโลกเหนือนะแต่ว่าออสเตรียนี่อยู่ทั้งขั้วโลกใต้ห
0: ่
1: างไกลกันขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แต่เข้าใจความรู้สึก ของแก๊งขั้วโลก
1: แล้วก็แก๊งขั้วโลกแล้วคนนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะครับมีทั้งสองประเทศนี้เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็ยังมีความญาติดีต่อกันเราเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับสงบกันนะบรรดาประเทศทั้งหลายเราจะได้ทำมาหากินกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีนะครับแล
0: ้
1: วก็ในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์อัจฉรี
0: อาจารย์ภากรค่ะ
1: อาจารย์ภากรอาจารย์ภากรกัจฉรีนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนนะครับเรื่องการชนะผู้ชนะสงครามสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคือจีนจริงหรือไม่ด้วยคำถาม1 2เอ้ยก็หมายคำถาม2 3ตัวนะครับ
2: เคยเห็นรถราชการไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวไหมครับหรือได้ยินข่าวเอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวบางคนอาจคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวแต่จริงๆแล้วนั่นคือเงินภาษีของเราทุกคนครับรถหลวงมีไว้เพื่อใช้ทำงานราชการเพื่อบริการประชาชนไม่ใช่เอารถหลวงไปใช้ธุระส่วนตัวแม้จะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นี่เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่ามีพฤติกรรมที่ส่อแววทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรกระทำสำนักงานปปช.จึงเสนอให้แยกให้ชัดอะไรคือสวัสดิอะไรคือทรัพย์สินของราชการและต้องมีระเบียบควบคุมการใช้งานให้โปร่งใสตรวจสอบได้การนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวพร้อมเบิกค่าน้ำมันมีความผิดและโทษตามกฎหมายครับถ้าเราเห็นอะไรที่ดูไม่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องมองผ่านไปเฉยๆเรามีสิทธิ์ตั้งคำถามและแจ้งเรื่องได้ทั้งกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะรถหลวงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคนครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcourt.net

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning ASEAN
2: จริงๆฝุ่นก็ยังตลบไม่หายนะคะสำหรับความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลนะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือเปล่านะคะคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากร
4: อรุณสวัสดิ์ครับ
5: ครับผมครับผมครับ Morning ครับอรุณสวัสดิ์ครับ
2: ได้ยินเสียงบรรยากาศรอบตัวนะคะกำลังเดินทางไปไหนหรือเปล่าคะอาจารย
5: ์ใช่ครับพอดีว่าเดี๋ยวมีคลาสเช้าครับผม ก็เลยอาจจะมีเสียงรอบข้างนิดนึงครับกำลังเดินทางครับ
2: ก็มีคลาสเช้าก็เลยเข้าสายให้เราก่อนนะในวันนี้ อาจารย์จะเล่าเรื่องความขัดแย้งที่ผ่านมานะคะก็เกือบ4เดือนเลยสำหรับสงครามสหรัฐอิหร่านนะคะหลายๆคนเนี่ยมองว่าช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไปจีนมาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าใกล้ชิดมากขึ้นไหมอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ
5: ครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเราได้เห็นแล้วแหละว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะเจรจากับทางจีนนะครับเพราะคือ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีนะสงครามอิหร่านกับอเมริกามีความตึงเครียดที่ช่องแคบฮอร์มุดเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลดีต่ออเมริกานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เขาก็โดนแล้วพอเผื่อผลกระทบมาจากตัวที่เป็นสงครามการค้าที่เขาเริ่มเอง
2: ค่ะ
5: มันก็ทำให้เลยครับเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเขาต้องหาทางลงแหละและใครล่ะที่จะช่วยทำให้หาทางลงได้หนึ่งในนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเพราะว่าคือจีนเองเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนกับอะไรครับเผื่อตายอยู่เนาะนะครับอยู่เฉยๆนะครับคนเขามีปัญหากันทะเลาะกันนะครับกลายเป็นว่าเผื่อจีนได้เผื่อผลประโยชน์เผื่อสุภาษิตจีนเขามีอยู่คำหนึ่งครับว่านั่งอยู่บนโพครับดูเสือกัดกันเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นอารมณ์จีนในตอนนี้
2: ค่ะนั่งอยู่บนอะไรนะคะอาจารย
5: ์นะครับเพราะว่าก็พออเมริกากับอิหร่านทำสงครามกันที่ตะวันออกกลางซึ่งก็เลยอาจจะทำให้อเมริกาเนี่ยครับติดพันตรงนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้แผ่อิทธิพลนะครับมายังพื้นที่ของจีนนะครับอย่างเช่นนะครับรอบๆจีนไต้หวันเอ่ยนะครับหรือว่าทะเลจีนใต้เอ่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100% หรอกครับนะครับแต่คือมันก็เป็นเหตุผลที่มากพอที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะรักษาสัมพันธ์กับจีนเอาไว้นะครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้มีความตึงเครียดที่มากไปกว่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วทำไมเราถึงมองกันว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะญาติดีกันจังเลยนะครับพอล่าสุดที่เขาเจอกันที่คือปักกิ่งเนาะนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพฤษภาคมเนี่ยแล้วเห็นเลยว่าในประเด็นหนักๆที่ละเอียดอ่อนเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แทบจะไม่คุยออกนอกสื่อเลยนะครับอย่างในประเด็นเรื่องของตัวอาวุธนะครับดีลอาวุธกับไต้หวันเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่คุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคุยประเด็นเรื่องของการซื้อขายสินค้าไม่ว่าจะโบอิ้งไม่ว่าจะสินค้าการเกษตรแล้วกับจีนเพราะอะไรเพราะเขาตั้งธงเอาไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องดีล

0: ในเรื่องของการค้ากับจีนให้ได้เพื่อจะได้กลับไปยังประเทศเขาเพื่อลดความตึงเครียดในเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าพฤศจิกายนจะมีในเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอม
1: ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลนะครับต่อโดนัลด์ทรัมป์นะพอไลฟ์ฝ่ายก็บอกว่าอ้าวยังไงเขาก็หมดอยู่แล้วเผื่อวาระสองนะครับแต่ส่งผลนะต่อสิ่งที่เขาอยู่ไงนะครับนับเป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าสมมติว่าเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับเสียงยิ่งหายไปมันก็ยิ่งทำให้เขาอาจจะทำอะไรลำบากที่ยากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาเองแต่มีความกดดันนะครับที่เขื่อพักเขาด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็คือเหตุผลที่เขาก็ยังนะครับต้องรักษาตรงนี้นะครับกับจีนไว้นะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วคราวคือในมุมมองผมก็มองว่าคือก็ยังไม่ได้ญาติดีแบบ 100% หรอกครับนะครับเพราะว่าในมุมมองของทั้งโดนัลด์ทรัมป์กับทั้งอเมริกาเองก็ยังมองว่าจีนนะครับขึ้นมาแบบแล้วเป็นคู่แข่งเขาแหละดังนั้นเนี่ยคือมันจะไม่ได้แบบ 100% ขนาดนั้นนะครับแต่ในมุมมองผมมองว่ามันคือความจำเป็นณเวลานี้ที่ต้องให้จีนเข้ามาเป็นเหมือนนะครับตัวกลางนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นตัวกลางล่ะเพราะเราเห็นตามหน้าสื่อนะครับปากีสถานนี่ที่นะครับเป็นในส่วนของคนกลางเจรจาครับแต่ถ้าเรามองกันตามเนื้อผ้าคนที่อยู่เบื้องหลังนะปาเกียฐานอีกทีหนึ่งก็หนีไม่พ้นจีนหรอกครับนะเพราะว่าจีนเองเนี่ยอยากที่จะให้สงครามจบเช่นกันอ่ะเอ๊ะทำไมมันดูขัดจะทิมเขื่อเมื่อกี้เขื่อว่าไปนะครับว่าจริงๆแล้วถ้ามีสงครามนะครับจีนน่าจะได้ผลดีด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องบอกวันนี้ว่าแต่ถ้ามันลากยาวแบบยาวจริงๆอ่ะคือมันก็เสียไปทั้งหมดแหละครับนะเพราะอะไรนะเพราะมันทำให้เศรษฐกิจมีปัญหานะครับและจีนเองเขาต้องการที่จะทำมาค้าขายแล้วต้องการที่จะนะครับใช้ตะวันออกกลางในการที่จะถ่วงดุลอำนาจกับอเมริกาด้วยถ้าสมมติว่าลากยาวไปเขาก็เกือบไม่สามารถที่จะแผ่อิทธิพลเข้าไปในตรงนั้นรับได้เหมือนเดิมนะเพราะในขณะเดียวกันที่เราบอกว่าจีนเองเนี่ยนะครับค่อนข้างจะนิ่งเงียบเนาะนะครับไม่ได้ออกตัวแบบนะครับล้อฟรีนะครับว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะเขาทำไม่ได้นะลองคิดดูนะนะครับถ้าเขานะครับบอกว่าเนี่ยเขามีดีลสำคัญกับอิหร่านนะมีดีลระยะยาวดังนั้นเขาต้องอยู่ฝั่งอิหร่านถ้าทำแบบนั้นไปปุ๊บจีนโดนประณามแน่นอนแล้วจีนเองก็จะเสียนะครับพันธมิตรในตะวันออกกลางที่อยากจะดีลไว้ด้วยไม่ว่าจะซาอุดีอาระเบียอะไรต่างๆถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำแบบอยู่เบื้องหลังนะแต่ยังไงก็ต้องอยากที่จะให้จบนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่โดโรทำเนี่ยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะในการไปเยือนที่ปักกิ่งคือก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยสีเจิ้นผิงรับปากเลยนะว่าจะไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และรับรองว่าจะไม่ส่งอาวุธให้อิหร่านและช่องแคบฮอร์มุดจะต้องเปิดไว้จะไม่มีใครนะครับมานะเก็บค่าเครือผ่านด่านต่างๆและโดนทำเขาเครือบอกว่าอะไรนะครับเนี่ยเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่เลยของสีจิ้นผิงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมที่พอมีข่าวว่าตกลงกันได้ที่ช่องแคบฮอร์มุดทำไมโดนทำถึงออกมาขอบคุณนะสีจิ้นผิงในขณะเดียวกันในก่อนหน้านี้ครับเขาใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงมากรับกับใครครับกับพันธมิตรรับของเขานะครับว่าทำไมไม่ส่งมาช่วยอเมริกานะครับแต่ในขณะเดียวกันอ้าวนะครับกับจีนเนี่ยที่บอกเป็นคู่แข่งขันกันนะครับเป็นศัตรูกันแต่ทำไมไปขอบคุณเขาเพราะจริงๆแล้วในมุมมองของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสิ่งที่จีนทำเนี่ยคือเหมือนกับอยู่นิ่งๆเพื่อไม่เอาน้ำมันมาราดลงบนกองไฟเพื่อให้มันลุกขึ้นมาเพราะถ้าจีนเนี่ยเข้ามามันก็เหมือนกับว่าจะต้องเผื่อปะทะกับอเมริกาโดยตรงและอเมริกาเองก็คงจะไม่อยากทำสงครามกับจีนในตอนนี้ด้วยรวมถึงจีนเองก็เช่นกัน
2: ครับอาจารย์ครับที่โดนัลด์ทรัมป์พูดบอกว่าท่านสีเจิ้นผิงพูดอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนิวเคลียร์เรื่องช่องแคบฮอร์มุซเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองใช่ไหมครับเราไม่ได้เห็นแถลงอะไรนี้ออกมาจากท่านสีเจิ้นผิงใช่ไหม
0: ถูกต้องครับเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองครับแต่ทางจีนก็ไม่ได้ปฏิเสธ
2: ไม่ได้ปฏิ

0: เศษไม่ได้เต้าแย้งอะไรอาจารย์ครับแล้วเรื่องของสงครามtariff war ที่อเมริกาเนี่ยสาดใส่ทั้งทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยจะเอากลับมาอีกไหมครับจะมาสาดใส่จีนอีกไหมครับ
1: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในประเด็นเรื่องของนะครับกับจีนเองเนี่ยยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ไปหรอครับคือหมายถึงว่าคือมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบคู่แข่งขันเนาะนะครับตรงไหนดีลกันได้ก็ดีลนะครับตรงไหนที่มีปัญหาก็มีนะผมใช้คำพูดแบบนี้เพราะว่าจีนเองเนี่ยก็บอกแบบนี้เช่นกันว่าในฐานะของประเทศมหาอำนาจในฐานะของประเทศคู่แข่งขันกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความที่เขื่อไม่ตรงกันเนาะนะครับความเขื่อแตกต่างนะครับแต่แข่งขันได้นะห้ามเขื่อบานปลายดังนั้นเนี่ยเราได้เห็นแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีโมเมนตัมที่มันดูแบบญาติดีขึ้นมามีเรเชนชิพที่เหมือนจะคุยดีล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไปออกรายการให้สัมภาษณ์มีการบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยดูดีดูแบบสมาร์ทนะครับผมเกือบสูงแล้วกี่ฟุตกี่นิ้วโอ้โหนะครับรู้ดีมากนะครับ
2: ลักษณะภายนอกนะคะที่พูดมา
1: ใช่ซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าหลายฝ่ายบอกโอ้โหทำไมดูหยอดคำหวานทำไมดูดีจังเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงนะกดดันด้านอื่นอยู่นะเพราะในรายการสัมภาษณ์นั้นเนี่ยเขาบอกเอาไว้ด้วยว่านะแต่สิ่งที่อเมริกายังคงเหนือกว่าจีนคือด้านของ AI คือเป็นการนะครับบอกในว่าโอเคนะครับจีนตอนนี้นะครับก็นับเริ่มขึ้นมาสูสีแล้วนะครับแต่ถ้าดูเรื่องของเท่าว่ากันไปตามเนื้อผ้าจริงนะเราก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะแล้วทำไมโดนัมถึงต้องบอกถึงในประเด็นเรื่องของ AI เพราะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยในตอนนี้นะไพ่ใบหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับถือไว้ก็คือในเรื่องของนะครับเซมิคอนดักเตอร
2: ์ค่ะ
1: ในเรื่องของนะครับชิป AI ต่างๆนะครับอย่างเช่น Nvidia เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาก็ยังคงแข่งขันกันอยู่นะครับก็เหมือนกับที่ผมบอกเนี่ยแหละว่าในประเด็นไหนที่นะจำเป็นจะต้องดีลก็ดีลนะในประเด็นไหนที่แข่งได้ก็ยังแข่งอยู่ครับในตรงนี
2: ้
1: และผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีประเด็นอะไรที่ทำให้อเมริกากับจีนเองก็มีข้อปะทะกันแหละเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเรื่อยๆนะครับแต่ในขนาดนี้ในขนาดที่โดนทำยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่านะครับติดดีลนะครับกับอิหร่านก็ยังคงที่จะต้องคงสถานภาพแบบอย่าก้าวล้ำนะครับเส้นแดงที่จีนขีดไว้จะดีกว่าเพราะทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเราดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่อเมริกากับอิหร่านยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปก็คือเรื่องของอะไรครับนิวเคลียร์เพราะในตอนนี้ประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ก็ยังไม่เคลียร์ครับ
0: ครับแต่ว่าตัวที่เป็นประเด็นที่เป็นเรียกว่าปัจจัยหลักที่ทำให้มันไม่ก้าวหน้าหรือว่าไปจบดีลลงได้นี่ก็คืออิสราเอลเพราะว่าเขาไม่เคยปฏิบัติตามข้อตกลงที่ว่าจะหยุดยิงเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าในคราวนี้เนี่ยอเมริกาจะจัดการเรื่องนี้ได้ราบรื่นไหมครับเรื่องของอิสราเอลนะครับ
1: โอเคคือคำถามนี้คำถามที่ดีมากครับใช่ครับคือต้องบอกว่ามันมีหลายตัวแปรเนาะนะครับอิสราเอลก็ดีนะครับเลบานอนก็ดีนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำไมอเมริกายังคงต้องพึ่งพิงจีนอยู่นะเพราะว่ากันตามตรงลำพังเขาในตอนนี้มันมีแรงกดดันหลายด้านที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้อย่าง 100% ในการที่จะจบในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยแหละครับจีนเองเนี่ยโดนมองว่าจะต้องเข้ามาช่วยในการเคลียร์จัดการวิกฤตในตรงนี้ครับในทางยุทธศาสตร์ก็ว่ากันตามตรงนะครับทั้งสีจิ้นผิงทั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็รู้ดีว่าตนเองมีไพ่อะไรอยู่ในมือกันบ้างจีนเองก็รู้ดีว่าตัวเองก็มีไพ่อยู่ในมือในประเด็นเรื่องของอะไรในประเด็นเรื่องของที่ว่าจีนนะครับสามารถที่จะกดดันอิหร่านได้แหละดังนั้นเนี่ยอ่ะก็คือจีนกดดันอิหร่านจะได้มีเวลาให้โดนัลด์ทรัมป์นะไปกดดันอีกฝั่งหนึ่งไง
2: ค่ะ
1: ถูกไหม
2: ค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าจีนไม่ทำอะไรเลยมันกลายเป็นว่าอเมริกาก็ต้องจัดการโอ้โห

0: รงตรงนังมากเลยถูกป่ะครับ
1: ค่ะคือจีนก็พอมีความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องการค้าการขายกันอยู่บ้างกับทางอิหร่านนะคะอาจารย์คะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆอยากจะให้อาจารย์พูดถึงสุภาษิตนั่งอยู่บนอะไรนะคะดูเสือกัดกันเนี่ย
2: บนภูนั่งอยู่บนภู
1: คืออะไรอาจารย์ภูทุเรียน

0: กันอีกนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะวันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราบ๊ายบายสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณบมจ.อสมทประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
3: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่23มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยถึงโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนถูกเอาเปรียบมานานกว่า10ปีว่าพบต้นทุนแฝงจากการนำไฟทางสาธารณะทั่วประเทศมาคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนในรูปแบบของค่าความสูญเสียพลังงานซึ่งปกติแล้วความสูญเสียในระบบไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือความสูญเสียเชิงเทคนิคเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นขณะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่กลับมีการนำค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไปซ่อนไว้ในส่วนที่2เป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักกลับมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานคิดเป็นเงินที่ประชาชนต้องร่วมกันแบกรับโดยไม่รู้ตัวประมาณหน่วยละ10สตางค์หรือรวมแล้วกว่า10,000 ล้านบาทต่อปีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าเรื่องนี้ตั้งใจพูดให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ตัวไฟทางถูกหลบตาประชาชนมาเป็น10ปีถูกนำมาคำนวณเป็นต้นทุนของการไฟฟ้าแล้วบวกยัดมาซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟมาชาร์จให้กับผู้ใช้วิธีการเขาแยบยลมากเขาไม่ใส่เข้าไปเป็นรายการว่าตรงนี้เป็นค่าไฟทางแต่เขาไปบวกใส่ในค่าของความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักมาเป็นค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟทั้งประเทศสิ่งที่ควรจะทำสิ่งแรกเลยก็คือ 1. ติดมิเตอร์วัดและ 2. แยกรายการออกมาแยกบัญชีออกมาให้ชัดเจนส่วนที่ 3. ก็คือใครใช้คนนั้นควรจ่ายค่ะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนตนเองได้เสนอแนวทางที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องก็คือเรื่องที่1สัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกตั้งแต่ปี 50-51 ที่รัฐให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วยังคงขายไฟได้ในราคาสูงเรื่องที่2ก็คือเรื่องไฟทางที่หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟ

0: เรื่องที่3อัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราที่ขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คือ1ในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะตะลึงค่าไฟส่องสว่างถนนชาวบ้านจ่ายเองเอกนัทแฉทำมานับ10ปีแจ้งยกเลิกกฟน.กฟผ.ยังเมินจี้แยกบินเหมือนหน่วยราชการแฉเองค่าไฟทางทำเนียนแฝงเก็บกับบินค่าไฟประชาชนแบบไม่รู้ตัวถึงประมาณหน่วยละ10สตางค์ตกปีละเป็นหมื่นทำมาเป็น10ปีเอกนัทจี้แยกบินจ่ายเหมือนหน่วยงานราชการอื่นช่วยลดค่าไฟประชาชนด้านพลังงานชี้เป็นมติกพช.มาตั้งแต่ปี66แล้วแต่ไม่คืบ2การไฟฟ้าบอกยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้กำลังระดมเตรียมติดมิเตอร์แยกแจงต้องใช้เยอะมากถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้านกลุ่มเปราะบางตกสำรวจแห่สมัครเข้าบัตรสวัสดิการเพิ่ม 5.4 ล้านรายคลังพร้อมเริ่มกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์19กว่าล้านคนทันทีเตรียมนำผลคัดเลือกชงครม.ปรับเกณฑ์เห็นชอบก่อนประกาศผลใครผ่านหรือไม่ผ่าน17กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับนายกรัฐมนตรีนั่งประธานกรอ.นัดแรกครับตั้งเป้าด่านเศรษฐกิจไทยติดท็อป20ของโลกภายใน12ปีพร้อมกับลุยคัดกรองสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่19ล้านรายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ประจำปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยตั้งเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้ติดอันดับ1ใน20ของโลกภายในปี2573ควบคู่ไปกับการเร่งสังคายนาโครงสร้างค่าไฟฟ้าหลังพบว่ามีการหมกเม็ดค่าไฟสาธารณะในบินค่าไฟประชาชนมานานกว่า10ปีสำหรับการประชุมกรอ.นัดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นความร่วมมือในรูปแบบครม.เศรษฐกิจ plus ที่ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมได้กำหนดเครื่องยนต์หลัก4ชุดในการขับเคลื่อนประเทศมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพคุณภาพสูงพัฒนาทุนมนุษย์และปรับปรุงระบบราชการสู่ดิจิทัลโดยแบ่งยุทธศาสตร์เป็นโครงการ Quick Win ที่ต้องเห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีและโครงการ Big Win แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้เสร็จภายใน4ปีตั้งเป้าพาไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนอกจากนี้นายเอกนิติยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขผู้ลงทะเบียนอยู่ที่ 19.15 ล้านรายหลังจากนี้จะใช้ระบบฐานข้อมูลคัดกรองคุณสมบัติคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันประกาศผลการคัดกรองประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐผู้ที่ผ่านสิทธิ์จะเริ่มใช้สวัสดิการได้ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนผู้ที่ไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับปิดลงทะเบียนบัตรคนจนพุ่ง19ล้านรายนะครับหนูตั้งครม.เศรษฐกิจพลัดวางเป้า12ปีมุ่งสู่รายได้สูงนายกสั่งยุบครม.เศรษฐกิจปรับให้เอกชนร่วมด้วยนะครับตั้งเป็นครม.เศรษฐกิจพลัดถกทุกเดือนส่วนผลประชุมกรอ.นัดแรกรัฐบาลเอกชนประกาศเป้าหมายพาไทยมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนปี2573ดันขีดความสามารถการแข่งขันไทยติดท็อป20ของโลกด้านกระทรวงการคลังครับเปิดยอดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ทะลัก 19.15 ล้านรายกลุ่มตกหล่นโผล่พรวด5ล้านรายปลัดคลังยืนยันตัวเลขเป็นไปตามข้อเท็จจริงคาดใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในการคัดกรองก่อนชงสรุปครม.รับทราบประกาศผล17กรกฎาคมกรรมาธิการพลังงานเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากภาระประชาชนพร้อมดันการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าครับ
0: มีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้อง

0: จะเชื่อมโยงกับคดี Forex นะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนายบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนคดียาเสพติดค่ะซึ่งทางพรรคประชาชนนำมาเชื่อมโยงกับกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงเปิดชื่อนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอาจเชื่อมโยงคดี Forex มองเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองว่าเขาคงคิดไปเรื่อยถ้าตนเองกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้เมื่อถามย้ำนะคะว่าไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอกเพราะว่านี่รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องไปเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องดูแลไปเรามีหน่วยงานทหารตำรวจ DSI คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายกจะไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่นะคะไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆอนุทินโต้พรรคประชาชนโยง DSI แกล้งภาวุฒิจ่อชง Forex คดีพิเศษอนุทินควันออกหูลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพักส้มโยง DSI กลั่นแกล้งคดีภาวุฒิยันไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตเน็บไอซ์รักชนกขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยับจากคดีสืบสวนหลอกลงทุน Forex ทั่วไปเป็นคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่ขยายผลฟอกเงินเปิดสัมพันธ์ใกล้ชิดภาวุฒิโยงชายปริศนาเที่ยวปารีสสัมมนาร่วมกันพบข้อมูลเป็นโบรกเกอร์และมีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัท QRS ค่ะส่วน Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะจับตาป้อมภาวุฒิแจง Forex ยื่นหลักฐาน DSI นายกฉุนพรรคประชาชนแซะกร้าวไม่คิดทำเรื่องชั่วอนุทินลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพรรคประชาชนโยง DSI กลั่นแกล้งคดีภาวุฒิคดี Forex จวกไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตขณะที่เท้งและพิจารณ์ออกโรงป้องภาวุฒิพร้อมแจง DSI ไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ลั่นพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดชี้เป็นหน้าที่เจ้าตัวแจ้งข้อสงสัยสังคมขณะเจ้าตัวโพสต์ข้อความระบุกำลังเตรียมหลักฐานแจ้ง DSI ยันยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ลั่นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายปีต้องใช้เวลารวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง DSI เตรียมชง Forex เป็นคดีพิเศษจ่อออกหมายเรียกพยานกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ IBโค้ชสอนเทรดบริษัทเปย์เมนต์เข้าชี้แจงภาวุฒิและฟิล์มยังเงียบไร้ประสานเข้าพบพนักงานสืบสวนค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่รัฐบาลแถลงผลงาน9เดือนทลายแก๊งสแกมเมอร์และก็คดีของเครือข่ายอาชญากรรมลดลงไปเยอะเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงาน

0: 25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสำเร็จในรอบ9เดือนของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติครับโดยผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC สามารถลดการเกิดคดีออนไลน์ได้ถึง

0: 69.2และลดมูลค่าความเสียหายไปได้ถึง 87.3 มีการยึดทรัพย์สินจากการฟอกเงินได้กว่า 24,000 ล้านบาทด้านการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและการใช้คนไทยเป็นนอมินีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ปฏิบัติการล้างบางกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้สามารถยึดคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้172แปลงรวมเนื้อที่กว่า130ไร่มูลค่ากว่า 1,670 ล้านบาทพร้อมทั้งมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว107หมายจับจับกลุ่มได้แล้ว65รายทั้งชาวไทยและต่างชาติหลากหลายสัญชาติขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลการตรวจสอบสำนักงานบัญชีและกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มทุนเหล่านี้เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามนายอนุทินยืนยันว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะไม่มีการตักเตือนอีกต่อไปหากพบการกระทำผิดจะจับกลุ่มยึดทรัพย์และเนรเทศทันทีพร้อมประกาศว่าหากพื้นที่ไหนหย่อนยานหรือไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานก็จะต้องหาคนที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนในขณะเดียวกันครับทางฝั่งการเมืองนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ในพื้นที่ได้ตั้งคำถามในที่ประชุมครม.เงาถึงความโปร่งใสในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่าปัญหาส่วยในพื้นที่ยังคงฝังรากลึกและการโยกย้ายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนพร้อมจี้ให้นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเหตุผลในการโยกย้ายให้ชัดเจนและแสดงผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจสีเทาให้ประชาชนเห็นผลภายใน 2-3 เดือนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดเข้ามาช่วยราชการตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าในส่วนของนายอำเภอทั้ง2นายได้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วและยังไม่พบความผิดร้ายแรงจึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมที่จังหวัดภูเก็ตส่วนปลัดจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากใช้สิทธิ์ลาไปก่อนหน้านี้สำหรับข้อมูลเรื่องของเส้นทางการเงินยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานและยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้มีประเด็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับอนุทินโวลดลง 60% สั่งทุบไม่ยั้งนอมินีสแกมเมอร์ผบ.ตร.รับลูกขยายผลปักหมุด3จังหวัดอันดามันยึดทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านสมส้มย้ำนะครับสวยภูเก็ตรากลึกนายกอนุทินโวปราบสแกมเมอร์นอมินีเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชี้กราฟคดีต่างๆช่วง3เดือนลดลง 60% ลั่นต้องปราบให้ได้มากที่สุดด้านผบ.ตร.รับลูกรัฐบาลแถลงกวาดล้างคนทำผิดขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวเกี่ยวข้องกันนะครับบอกว่า3เดือนคดีสแกมเมอร์ลดลง 60% อนุทินโชว์สถิติลุยปราบฟันนอมินี4จังหวัดใต้107เคสสั่งยึดทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านนายกนำแถลงปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติครับ
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการโดยขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมนะคะก็คือ1พันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการสภ.บูเกตาจังหวัดนราธิวาสไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะ2พันตำรวจโทสุพลสุขบุญรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.บูเกตาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและ3,000ตำรวจโทศิระอับดุลละสารวัตรปราบปรามสภ.บูเกตาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเช่นกันค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึง30กันยายน69นะคะหรือจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นค่ะสำหรับคำสั่งดังกล่าวนะคะก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเที่ยงค่ะเกิดเหตุคนร้ายกลุ่มก่อความไม่สงบได้ลอบวางระเบิดใต้ท้องรถกระบะสายตรวจของสภ.บูเกตานะคะซึ่งจอดอยู่หน้ามัสยิดบูเกตาตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นในเวลาต่อมาระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกำลังเข้าตรวจสอบและประสานหน่วย EOD เข้าทำการเก็บกู้แต่ว่าก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก็เป็น

0: ต่ก็เป็นพฤติกรรมที่อุกอาจค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเด้งผู้กำกับยันสวป.เส้นซุกบึ้มรถตำรวจผู้การนราย้าย3เสือโรงพักบูเกตาเข้ากรุเปิดทางสางคดีฝ่ายใต้ผู้การนราธิวาสเส้นเด้ง3เสือหลักสผ.บูเกตาตั้งแต่ผู้กำกับรองผู้กำกับและสวป.ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องที่นายกเรียกฝ่ายความมั่นคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตราพลา
4: โอเค
5: โอ้ง
6: เตรียม
7: น่ากินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์รอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอมเพีย
12: ใช้ตราฉลากทองไง
13: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าพบเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวนะครับว่าฝั่งกัมพูชาเตรียมยื่นข้อเสนอขอคืนพื้นที่หนองจานจังหวัดสระแก้วโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลประจำสัปดาห์ตามปกติพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยซึ่งไทยต้องยึดหลักอธิปไตยของแต่ละประเทศและกำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนไม่กระทำความผิดเสียเองในขณะที่กองทัพภาคที่2ก็ออกมาชี้แจงกรณีเสียงระเบิด3ครั้งบริเวณห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่มีรายงานว่าทหารไทยมีใช้อาวุธในเวลาดังกล่าวทั้งนี้พื้นที่ชายแดนบริเวณนั้นเคยมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยการก่อสร้างการทำเหมืองหินหรือว่าสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดเก่าทางกองทัพภาคที่2จึงขอความร่วมมืออย่าคาดเดา ชนิดอาวุธเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์พร้อมกับยืนยันว่ากำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยับยั้งชั่งใจภายใต้กรอบของกฎหมายสากลด้านสถานการณ์บริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับก็มีรายงานความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชามีการนำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรหนักเข้ามาขุดคูสนามสร้างแนวป้องกันคล้ายกับบังเกอร์อย่างต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนโดยจุดก่อสร้างล่าสุดเนี่ยก็พบว่ามีการขยับเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนไทยอย่างเห็นได้ชัดบางจุดห่างจากแนวรั้วรวดหนามของฝั่งไทยไม่ถึง20เมตรความเคลื่อนไหวมีขึ้นหลังจากสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้ออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งไทยที่กลัวว่าจะเกิดเหตุเผชิญหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับข่าวแหล่งข่าวความมั่นคงก็ระบุว่าฝ่ายไทยได้จัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดทั้งการติดรั้วลวดหนามและวางตู้คอนเทนเนอร์กั้นไว้แล้วขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแนวหน้านะครับดังบึ้ม3ครั้งติดสนั่นชายแดนทหารเขมรรุกขุดคูเล็ดชิดรั้วนายกเรียกรัฐมนตรีกลาโหมผบ.ส.ส.เข้าพบอัปเดตด้านความมั่นคงยันไม่ยุ่งเรื่องนอกอธิปไตยด้านกองทัพภาคที่2แจ้งเหตุระเบิดชายแดนศรีสะเกษไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธย้ำยึดข้อเท็จจริงยับยั้งชั่งใจส่วนชาวบ้านหวั่นเขมรขุดคลองทำบังเกอร์ประชิดชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วครับ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของทหารนะคะกองทัพเรือก็สั่งสอบด่วนต้มพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมค่ะโดยทางพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าพลทหารสังกัดกองทัพเรือรายหนึ่งถูกลงโทษในลักษณะไม่เหมาะสมจนเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจค่ะโฆษกกองทัพเรือระบุนะคะว่ากองทัพเรือได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและผู้บังคับบัญชาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะทร.สอบทำร้าย

0: ใช้พลทหารแก้ผ้าเทียนหยดฝีมือรุ่นพี่รับน้องกองทัพเรือสั่งสอบด่วนปมพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมหลังว่อนโซเชียลคาดโยงรับน้องทหารใหม่ค่ะ
1: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ออกประกาศย้ำเตือนนะครับห้ามเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือว่าเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือผลโพลเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 17:00 นของวันที่28มิถุนายนโดยเน้นย้ำนะครับว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการออกคำสั่งดังกล่าวครับก็มีผลบังคับใช้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจรวมถึงประชาชนทุกคนเพื่อประโยชน์ในการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองโดยเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับทุกภาคส่วนก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีการจัดอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการปฏิบัติงานลดความคาดเคลื่อนด้านพรรคการเมืองพรรคประชาชนก็เดินหน้ากิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาส้มในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ช่วยเป็นหูเป็นตาจับตาการดูคูหาเลือกตั้งพร้อมระบุนะครับว่าเตรียมที่จะไปดูในทุกๆจุดของการเลือกตั้งครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับกทม.ตั้งเป้าคนกรุง 70% ร่วมชี้ชะตาผู้ว่าจัดเจ้าหน้าที่ 70,000 เฝ้าคูหา 50 เขตพร้อมกา 28 มิถุนายนกทม.ประกาศพร้อม 100% จัดเลือกตั้งผู้ว่าและสก.วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ลุยติวเข้มเจ้าหน้าที่ครับ
0: ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะมีการแข่งขัน2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่ม I กับกลุ่ม J นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ช่วงเที่ยงคืนค่ะเป็นอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียนะคะผลการแข่งขันคู่นี้ค่ะฟ้าขาวก็ฉลุยนะคะอาร์เจนตินาตีตั๋วเข้ารอบ32ทีมฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะหลังบทเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0คว้า6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกพร้อมกับเดินหน้าสู่เส้นทางป้องกันแชมป์โลกเต็มตัวค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะที่เพิ่งมีรายงานเข้ามาล่าสุดสดๆร้อนๆเลยก็คือฝรั่งเศสค่ะตราไก่ก็ยังคงไล่ต้อนอิรัก3ประตูต่อ0นะคะเป็นเอ็มบัปเป้เบิ้ล2พาฝรั่งเศสฉลุยค่ะแม้ว่าเกมครึ่งหลังเนี่ยจะต้องเลื่อนการแข่งขันไปแบบยาวนานเพราะว่าพายุถล่มที่ฟิลาเดลเฟียแต่ก็ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของทัพตราไก่ฝรั่งเศสที่ยังโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มอิรักไปขาดลอย3ประตูต่อ0นะคะก็เป็นรายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะและอีก2คู่นะคะจะเป็นนอร์เวย์พบกับเซเนกัลและจอร์แดนพบกับแอลจีเรียก็ติดตามผลการแข่งขันได้ค่ะ
1: ครับพลตรีชาคิดอุจรัตนะนะครับรองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ร่วมติดตามความคืบหน้าการสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยกิจกรรมนี้เป็นการรวมพลังของมูลนิธิและภาคีเครือข่ายได้รับเกียรติจากคณะภริยาเอกอัครราชทูตรัฐอิตาลีสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการร่วมมือในระดับสากลพลตรีชาคิดเปิดเผยว่าพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำว่างานความมั่นคงไม่ได้หมายถึงแค่การดูความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะการสนับสนุนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้พึ่งพาตนเองและก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆจนกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมศูนย์แห่งนี้จึงเป็นต้นแบบครบวงจรทั้งการเรียนรู้การฝึกอาชีพและสวัสดิการชุมชนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนโดยมีภาครัฐและภาคีเครือข่ายเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์สั่งเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานด้วยวีซ่าตั้งแต่9มกราคม2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของ21มิถุนายนขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกงสุลและรอผลการชันสูตรจากตำรวจเกาหลีใต้เพื่อออกใบมรณะส่วนสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตกำลังเร่งตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนายวิษณุมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้กระทรวงแรงงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายวิษณุและจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกด้านอัธวิทย์แนะปรับสัญญา THAI Passport รัฐจ่ายให้เท่าที่ประชาชนใช้นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงข้อสรุปเบื้องต้นที่ให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีซึ่งมีความเสี่ยงที่รัฐจะต้องสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันนายอัธวิทย์ยังฝากถึงบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลว่าความคุ้มค่าสูงสุดของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนแต่อยู่ที่ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือสร้างคลิปวิดีโอหากระบบมีคุณภาพจริงย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายเดือนหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่

0: ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
6: จริง
5: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
6: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
9: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร02-513-5251
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
12: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
15: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
16: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
17: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย

0: FM ขอนจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: M คอร์จัน 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: วัสดีค่ะปองปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะรายงานตัวแบบนี้ก็จะมีเพลงเพราะๆพร้อมกับเรื่องราวต่างๆพูดคุยอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยเช้านี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างเมื่อฟังเมื่อวานหลายพื้นที่ร้อนอบอ้าวมากๆกันเลยทีเดียวนะคะเห็นหลายบ้านแอบดูอยู่นะเตรียมนะคะซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนบางคนเนี่ยซักผ้าเต็มราวตากผ้ากันเลยทีเดียวนะคะ 2-3 วันนี้ค่ะก็จะมีแดดแรงแบบนี้นะคุณผู้ฟังแล้วหลังวันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะฝนเริ่มกลับมาตกหนักกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้หลายพื้นที่อาจจะมีแดดค่อนข้างเยอะอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะ 24-28 มิถุนายนนี้นะคุณผู้ฟังฝนเยอะค่ะ 60-70% ของพื้นที่จันทบุรีนะคะบางพื้นที่ฝนตกหนักช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ไหนที่มีฝนตกบ่อยน้ำท่วมบ่อยอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังตั้งแต่24มิถุนายนไปจนถึง28เลยนะคะชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง24-28มิถุนายนนี้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีฝากมาประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะๆย้อนวัยกันนะคะเพิ่มเติมมาได้เลยหลังไมค์เบอร์นี้0394714444อินบ็อกซ์มาอวดบรรยากาศตอนนี้หน่อยนะคะตรงไหนแดดแรงหรือมีฝนตกบ้างพูดคุยทักทายมาได้เลยที่เพจอสมทจันทบุรีค่ะ
1: M-Cut Hello One One

0: พอร์ตกรีนนิวส์ที่ประเทศจีนโซลูชันพลังงานใหม่ได้รับคำแนะนำจากเทคโนโลยีดิจิทัลและการวางแผนนิเวศวิทยาโครงการพลังงานที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนการอัปเกรดอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคส่วนใหม่ๆเช่นไฮโดรเจนสีเขียวยานยนต์ไฟฟ้าและบริการพลังงานดิจิทัลในขณะที่ประเทศต่างๆรวมถึงจีนเร่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเห็นได้ชัดว่าพลังงานหมุนเวียนไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีที่เราขับเคลื่อนโลกเท่านั้นแต่ยังสร้างงานในเรื่องของสาขาเทคนิคการก่อสร้างการบริการซึ่งส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและพืชเศรษฐกิจอื่นสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเริ่มต้นทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการใช้พลาสติกชีวภาพในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทางชีวภาพเป็นฐานในการต่อยอดสู่กระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตเอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446เอ็มคอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่

ังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

ด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สาดส่องมายังพื้นป่าภาคตะวันออกวิกฤตความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าของพื้นที่จันทบุรีเคยเป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ยากแก่ราษฎรมาอย่างยาวนานจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับเป็นภารกิจสำคัญผ่านการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาชานุรักษ์จากพระปณิธานอันแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนพระองค์ได้มีการเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ในการลงพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าและพระราชทานความช่วยเหลือถึง4วาระโดยวาระที่1ในวันที่20มกราคม2563เสด็จลงพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอแก่งหางแมว6จุดทรงทอดพระเนตรสภาพปัญหาและทรงรับฟังความทุกข์ยากของราษฎรอย่างใกล้ชิดนับเป็นปฐมบทแห่งการเยียวยาและสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันวาระที่2ในวันที่11มิถุนายน2563เสด็จกลับมายังอำเภอแก่งหางแมวอีกครั้งณบ้านบ่อมะเดื่อและบ้านเนินจำปาทรงติดตามการทรงงานหมู่บ้านขยายผลและได้มีการทรงร่วมสร้างโป่งเทียมแหล่งอาหารช้างป่าในเขตรอยต่อป่าอ่างรือในเพื่อดึงช้างกลับสู่ผืนป่าอันเป็นบ้านที่แท้จริงคืนสมดุลให้แก่ระบบนิเวศวาระที่3ในวันที่25พฤศจิกายน2563เสด็จไปยังศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองตะอินอำเภอเขาคิจกูฏทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อประเมินผลและพระราชทานแนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างต่อเนื่องวาระที่4ในวันที่30มีนาคม2564เสด็จณศาลา 4,000 ปีบ้านปะตงล่างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีในการเสด็จครั้งนี้ทรงทอดพระเนตรผลสำฤทธิ์ของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรอยพระบาทตลอด4วาระได้ส่งพลิกฟื้นวิถีชีวิตราษฎรก็เกิดการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านคชานุรักษ์สร้างรายได้ชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า4วาระแห่งการเสด็จเยือน1ปณิธานเพื่อสร้างสมดุลให้คนและช้างได้อยู่ร่วมกันอย่างสันตินามพระทัยและพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้จะสถิตอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีตราบนานเท่านานขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

0: Hot Green News
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันนโยบายฟื้นฟูที่ดินให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรหมอดินอาสาและประชาชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องเน้นย้ำการฟื้นฟูผืนดินเปิดโอกาสสร้างอาชีพสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาที่เชื่อมโยงกับการแปรสภาพทะเลทรายความเสื่อมโทรมของที่ดินภัยแล้งและนำไปสู่การกำหนดมาตรการจัดการและการฟื้นฟูที่ดินให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการรักษาดินอย่างยั่งยืน
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ขณะนี้เวลา 9:00
1: น. Encore Radio
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันรัฐบาลโต้ครม.เงาย้ำแก้ปัญหาภูเก็ตคืบหน้าเกิดผลเป็นรูปธรรมยืนยันเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อเนื่องไม่มีระบอบสีน้ำเงินนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีครม.เงาโดยนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกล่าวช่วงหนึ่งในที่ประชุมครม.เงาเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการในพื้นที่ภูเก็ตและการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลเป็นปัญหาที่ยั่งลึกและสะสมมายาวนานรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งจะเห็นได้จากผลจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจพบบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินี10บริษัทที่ดิน4แปลงจำนวน2ไร่1งานมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและศาลอนุมัติหมายจับชาวต่างชาติ12คนหมายจับ13หมายจับและบริษัทที่ครอบครองที่ดินซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน39บริษัทที่ดิน52แปลงเนื้อที่รวมประมาณกว่า12ไร่มูลค่าประมาณ115ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ29หมายค้นรวมที่ดินกลุ่มที่1และ2จำนวน56แปลงเนื้อที่กว่า15ไร่มูลค่าประมาณ231ล้านบาทรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังไม่ได้สร้างภาพและไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลระดับใดหากตรวจพบดำเนินการที่ผิดต่อกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดไม่มีการละเว้นส่วนการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการย้ายเพื่อให้การแก้ปัญหาดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เป็นการวางตัวข้าราชการเพื่อสนองพรรคการเมืองขอย้ำว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินอย่างที่พรรคประชาชนกล่าวหาลอยๆเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองรัฐบาลปลดล็อกศักยภาพสนามบินภูมิภาค28แห่งขยายสิทธิ์บริหารพื้นที่เช่าสูงสุด30ปีดึงลงทุนเพิ่มรายได้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคโดยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง28แห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างยั่งยืนนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามและผลักดันมาตรการเพิ่มรายได้แก่ท่าอากาศยานภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้จากกิจการการบินและรายได้จากกิจการอื่นที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานได้ร่วมมือกับสายการบินทั้งในและต่างประเทศนำเสนอศักยภาพของสนามบินภูมิภาคเพื่อดึงดูดการเปิดเส้นทางบินใหม่เส้นทางข้ามภูมิภาคและเส้นทางระหว่างประเทศซึ่งช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงการเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานได้เร่งรัดให้กรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมธนารักษ์หาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดด้านขั้นตอนราชการที่ส่งผลให้การดึงดูดผู้ประกอบการและการลงทุนใหม่ๆใช้เวลานานนำไปสู่การทำบันทึกความตกลงระหว่างกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเพื่อมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานสามารถบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุภายในบริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
3: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
4: โทร02-513-5251
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
7: เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีจันทบุรี Border Trade Expo 2026เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลพบกับสินค้าเด่นอาหารดังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและลุ้นรับของรางวัลมากมายพิเศษสัมมนาให้ความรู้และโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ 20-23 มิถุนายนเวลา 10:00-2:00 ณจันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
10: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุก

0: เดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

อยู่ด้วยกันในช่วงนี้หลายคนนะคะคงเคยได้ยินใบบัวโบกพืชพื้นบ้านที่เรามักได้ยินเรื่องของสรรพคุณแก้ช้ำในของใบบัวโบกได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้หลายคนบอกนะคะว่าเริ่มหากินได้ยากมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณค่าของใบบัวโบกจะถูกมองข้ามไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าวงการแพทย์ทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ยุโรปเองนะคะกำลังให้ความสนใจเรื่องของใบบัวโบกเพิ่มมากยิ่งขึ้นวันนี้หลายคนไปสำรวจกันนะคะร้านขายยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพอาจจะมีเห็นค่ะเพราะว่าเขาจะมีสารสกัดจากใบบัวบกกลายมาเป็นสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมที่หลายคนสนใจแล้วก็อยากจะลองกันด้วยนะคะมีผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันถึงประโยชน์สุขภาพหลายอย่างของใบบัวบกค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการลดการวิตกกังวลไปบำรุงสมองช่วยในเรื่องของการสมานแผลและในยุคปัจจุบันก็มีการแปรรูปต่างๆเป็นสารสกัดด้วยนะคะเป็นอาหารเสริมต่างๆแต่ถ้าจะให้ดีต่อสุขภาพเลือกทานแล้วก็เลือกดื่มนะคะเป็นน้ำใบบัวบกที่คั้นกันแบบสดๆอันนี้เนี่ยจะช่วยทำให้สดชื่นและที่สำคัญคลายเครียดได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ

0: พอร์ตกรีนนิวส์งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เผยข้อมูลจากของเสียจากฝูงเพนกวินนับหมื่นตัวในแอนตาร์กติกาอาจมีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้จริงๆด้วยกลไกทางธรรมชาติน่าทึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือแอมโมเนียสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดเมฆได้และเมฆเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มบางๆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าคอยสะท้อนแสงแดดกลับขึ้นไปไม่ให้พลังงานจากดวงอาทิตย์ตกลงมาที่น้ำแข็งกับทะเลด้านล่างที่ร้อนจนเกินไปผลที่ได้คือน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาละลายช้าลงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคที่อุณหภูมิในโลกพุ่งสูงขึ้นแบบนี้เพราะในแอนตาร์กติกาไม่มีต้นไม้หรือพืชพันธุ์ช่วยสร้างเมฆได้แบบภูมิภาคอื่นๆการที่มูลของเพนกวินมาช่วยได้นั้นจึงเป็นการเติมช่องว่างทางธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อ
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์หนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์มือสองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนโดยช่วยลดขยะเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากโดยข้อมูลจากออสเตรเลียระบุว่าในแต่ละปีมีขยะเฟอร์นิเจอร์จากภาคธุรกิจมากถึง 30,000 ตันโดย 95% ถูกนำไปฝังกลบและยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจากภาคครัวเรือนอย่างชัดเจนนอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้จริงผ้าลินินหรือขนสัตว์ก็มีข้อดีทั้งในแง่ของสุขภาพและความยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้วัสดุธรรมชาติยังสามารถทำให้บ้านของเรามีบรรยากาศที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
0: เอ็มขอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ที่มีความสดชื่นมีวิตามินซีเยอะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแบบนี้บางคนเนี่ยเป็นหวัดคัดจมูกไม่สบายตัวอยากจะเติมความสดชื่นด้วยการเลือกดื่มน้ำที่มีวิตามินซีค่อนข้างสูงแนะนำเป็นน้ำสับปะรดค่ะหนึ่งในเครื่องดื่มธรรมชาติยอดฮิตนะคะที่หลายคนอาจจะใช้เป็นตัวเลือกทั้งเรื่องของการลดหุ่นแล้วก็เรื่องของการป้องกันโรคไข้หวัดในช่วงนี้ด้วยค่ะอุดมไปด้วยวิตามินซีค่อนข้างเยอะกากใยอาหารก็มีเยอะด้วยและไปลดการสะสมของไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้วิธีการในการรับประทานเรื่องของน้ำสับปะรดต้องระวังกันนิดนึงใครที่เป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารบอบบางอันนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะสำหรับวิธีการในการเลือกรับประทานเวลาที่เหมาะสมนะคะนั่นก็คือหลังรับประทานอาหารเช้าไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยสำหรับใครที่ต้องการความสดชื่นจากน้ำสับปะรดนะคะส่วนตอนบ่ายบางคนบอกว่าง่วงนอนแล้วนะคะเราก็อยากจะเติมความสดชื่นด้วยการเลือกทานน้ำสับปะรดเนี่ยวิธีการก็คือการทานในช่วงเวลาบ่าย3โมงถึง4โมงค่ะเป็นช่วงที่ระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยมันเริ่มตกแล้วนะทำให้เกิดอาการโหยของหวานนั่นเองค่ะการดื่มน้ำสับปะรดนะคะก็ช่วยสยบความอยากน้ำตาลได้ดีที่สำคัญนะคุณผู้ฟังสามารถทำให้คุณเนี่ยสดชื่นขึ้นมาได้ในช่วงเวลาบ่ายๆนั่นเองค่ะ

0: พอดกรีนนิวส์เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM 2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Green News
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมเห็นชอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570และร่างพรบโอนงบประมาณการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีวาระที่น่าสนใจคือสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570

0: แนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและแนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางในโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพกระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและกระทรวงอุตสาหกรรมขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี2567/2568ซึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2568เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี2567/2568เพื่อขยายความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% ในกรอบวงเงินรวมประมาณ5,175 ล้านบาทเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญาปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 100% จำนวนกว่า 6,900,000 ตันวงเงิน477ให้แก่กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีกลุ่มนี้ครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,000 ขออภัยค่ะปริมาณอ้อยกว่า5ล้านตันวงเงินช่วยเหลือ411ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่62ล้านบาทปริมาณอ้อย 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งไร่ส่งอ้อยสด100% ให้แก่โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินประมาณ3ล้านบาททางนี้เป็นการใช้งบประมาณเพิ่มเติม477ล้านบาทซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้อย.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61กว่า77ตันสสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจับมือภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดครั้งที่61จำนวนของกลางกว่า77ตันจาก 54,097 คดีภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อป้องกันให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่ระบบสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการของกลางของประเทศและตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและนายสิริสุขยืนหารรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอย.ปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทัพบกโดยก่อนนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันของกลางอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้ากว่า40ตันรองลงมาได้แก่เม็ดแอมเฟตามีนไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆทั้งนี้จะมีการนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการในวันที่25มิถุนายนเวลา 11:00 น.สสิธรกุวังคดิโลกสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผม

0: ราได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
8: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
9: โทร02-513-5251
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
10: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
11: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
12: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
16: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
17: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮรักส์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเลยนะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮรักส์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังห่วงใย

0: แล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกท่านด้วยนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีรวมถึงบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการด้วยกันค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยแบบนี้นั่นเองนะคะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0 บาท

ช่วงนี้พาไปหาของดีของอร่อยของจันทบุรีกันหน่อยก็แล้วกันพาคุณไปบ้านแม่คอฟฟี่นะคะคาเฟ่บรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นเป็นกันเองสมชื่อร้านแม่ค่ะที่แปลว่าแม่ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของชาวจังหวัดจันทบุรีตัวร้านตกแต่งสไตล์ลอฟต์ปูนเปื่อยผสมอิฐแดงบรรยากาศเนี่ยก็ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่มีมุมถ่ายรูปสวยๆให้คุณได้ไปเช็คอินกันเพียบเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้ต้องยกในเรื่องของความอร่อยแล้วก็ความโดดเด่นในส่วนอาหารคาวสไตล์ไทยอีสานฟิวชั่นเรียกได้ว่ารสชาติที่จัดจ้านเข้มข้นถึงเครื่องคนจัดเลยละค่ะเมนูที่ต้องสั่งมาเติมความแซ่บนั่นก็คือตำหลวงพระบางเส้นบางๆนัวน้ำปลาเข้มข้นแบบนี้หรือจะกินเป็นตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะรสชาติก็กลมกล่อมค่ะยำวุ้นเส้นทะเลโบราณเครื่องแน่นๆอาหารที่มาจากทะเลต้องบอกเลยว่าสดแล้วตัวโตค่ะเมนูย่างหอมๆก็มีให้คุณได้ทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดๆนะคะนอกจากนี้ร้านเขามีกาแฟคัสสันพิเศษขนมเค้กโฮมเมดขึ้นชื่อให้เลือกหลากหลายกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นเมนูยอดฮิตแล้วก็เป็นเมนูที่หลายคนตามหานั่นก็คือเมนูผลไม้ตามฤดูกาลต้อนรับในช่วงที่ผลไม้ออกเยอะแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครกำลังหิวอยู่แวะไปได้เลยที่บ้านแม็กคอฟฟี่มีทั้งอาหารหวานมีทั้งอาหารคาวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วชื่นชอบแบบไหนแวะไปเลือกทานกันได้เลยค่ะเปิด9โมงไปจนถึง5โมงเย็นเปิดบริการกันทุกวันแบบนี้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่ Facebook บ้านแม็คคอฟฟี่และขอขอบคุณข้อมูลจากททท.สำนักงานจันทบุรีด้วยนะคะ

0: Hot Green News
1: จันทบุรีจัดกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเพื่อส่วนรวมส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยเป็นการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดจันทบุรี
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ไทย News
1: มาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคการเกษตรภายในจังหวัดจันทบุรีสำหรับการเผาที่เกิดจากการกระทำของเกษตรกรจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมหรืองานอื่นใดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดทำขึ้นเป็นระยะเวลา2ปีตั้งแต่1มิถุนายน68เป็นต้นไป
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: M ขอจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: M ขอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M ขอจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

ะเดินทางเข้าวงการบันเทิงไปอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงกันหน่อยก็แล้วกันค่ะหลังจากที่ซุ่มบ่มเพาะเก็บหอมรอมริบแล้วทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะรวมถึงกำลังทรัพย์แบบนี้ค่ะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนเต๋าสมชายเข็มกลัดค่ะในการสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตมากๆเลยเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตั้งใจให้ภรรยาคนเก่งอย่างคุณยุ้ยด้วยค่ะรวมถึงลูกๆที่น่ารักอย่างน้องสมใจแล้วก็น้องสุขใจค่ะได้อยู่อาศัยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะล่าสุดต้องบอกเลยนะคะว่าทำเอาแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยฮือฮาเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกันแบบล้นหลามกันเลยทีเดียวเมื่อบ้านหลังนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยตามที่คุณเต๋าเขาได้วาดฝันเอาไว้ค่ะแล้วก็ออกมาโพสต์นะคะอัปเดตภาพบรรยากาศของบ้านหลังใหญ่หลังโตที่เรียกได้ว่าเสร็จสมบูรณ์ 100% ลงโซเชียลมีเดียเรียบร้อยแล้วค่ะเผยให้เห็นตัวบ้านหลังโตสุดโมเดิร์นท่ามกลางการตกแต่งรอบๆมีต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่นานาชนิดที่เขาปลูกเอาไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยไปเพิ่มความเขียวขจีดูร่มรื่นแล้วก็สบายตามากๆก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของพี่เต๋าสมชายกับบ้านหลังใหม่หลังนี้ด้วยนะคะ

่ะเดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆสำหรับเพลงสากลนั่นเองค่ะใครชื่นชอบเนี่ยพลาดไม่ได้ช่วงหน้าช่วงนี้ปอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรียืนยัน F-16 ขึ้นบินกลางดึกเป็นการฝึกชี้ปัดตรึงชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ไม่ใช่เป็นการตรึงกำลังชายแดนแต่โดยระบุว่าไม่มีอะไรเป็นเพียงการฝึกซ้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไม่ได้รับการติดต่อหลังกัมพูชาประกาศทวงคืนบ้านหนองจานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งกองทัพบกมีมาตรการควบคุมพื้นที่ได้มีการกำชับหรือมีข้อกังวลใดหรือไม่ว่าในการปฏิบัติการชายแดนเป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องการปะทะยิ่งมีข่าวว่ามีการสนับสนุนรถถังจากประเทศจีนซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นของเดิมแต่ยืนยันว่ารถถังไม่ได้เข้ามาในเขตแดนไทย

0: ซึ่งกองกำลังที่ปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนทุกหน่วยทั้งกองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีโดยเฉพาะพื้นที่มีความกังวลคือกองกำลังสุรนารีแม่ทัพมีการกำกับดูแลอย่างดีส่วนเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากกองกำลังจากฝ่ายไทยแต่อาจจะเป็นไปได้เป็นกำลังพลของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ส่วนการกดกุเลตในฝั่งกัมพูชาได้รับการรายงานแล้วมองว่าทหารที่เข้ามาอยู่ที่ใดก็ต้องสร้างฐานที่มั่นที่แข็งแรงเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติส่วนกรณีที่พลเอกเตียไซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาประกาศเตรียมทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วตนไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาแต่ในส่วนของไทยยังยืนยันตามแถลงการร่วมทุกอย่างตามแถลงการร่วมทุกอย่างด้วยกันพิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจัดการลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขออภัยค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศถูกแฝงอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยยอมรับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ต้องขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่พยายามหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ตามบ้านซึ่งจากการสืบค้นแต่ละงานไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่เพิ่งรู้ว่าไปแฝงอยู่ในค่า FT ไฟบ้านของประชาชนนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนกระทรวงคมนาคมที่เคยออกข่าวไปว่าในโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนหมดอายุแล้วต้องมีการเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะสามารถลดค่าไฟได้ 40-50% เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ออกข่าวไปแล้วว่าในการประหยัดไฟหากทำไม่ได้จริงๆก็ต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทย้ำว่าเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้เกิดขึ้นมาหลาย10ปีและนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟแก่ประชาชนโดยต้องหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกอยู่ในค่า FT
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
6: เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีจันทบุรี Border Trade Expo 2026เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลพบกับสินค้าเด่นอาหารดังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและลุ้นรับของรางวัลมากมายพิเศษสัมมนาให้ความรู้และโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ 20-23 มิถุนายนเวลา 10:00 น.ถึง 14:00 น.ณจันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
12: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
14: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรรวีนะคะวันนี้มาพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงนะคะวันนี้ DJ อ้อมเริ่มต้นรายการกันด้วยเพลง Top of the World ค่ะผลงานเพลงที่คลาสสิกมากๆเลยนะคะของ2พี่น้องวง The Carpenter นั่นเองค่ะพูดถึง Carpenter นะคะไปเสิร์ชดูข้อมูลคือต้องเซิร์ชนะเพราะว่ามันเป็นวงที่ยุคเก่ามากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นคุณพี่คุณน้าคุณอาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับวง Carpenter กันเป็นอย่างดี Carpenter เป็นวงดนตรีสัญชาติอเมริกันค่ะมีสมาชิก2พี่น้องก็คือRichard Carpenter แล้วก็ Karen Carpenter เขาบอกว่าเป็นวงที่ได้รับความนิยมในยุค70นะคะยุค70ค่ะคุณคะดิฉันยังเด็กมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าบทเพลงเขาถึงจะเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ยุค70แต่ก็คงความไพเราะอยู่นะคะฟังจากน้ำเสียงร้องเขาเมื่อกี้โอ้โหทำไมเสียงใสได้ขนาดนั้นแล้วก็ร้องดีฟังเพลินมากๆเลยนะคะเป็นเพลงที่ยังคงเชื่อว่ายังคงมีความทันสมัยอยู่แม้ว่าจะมาเปิดฟังในยุคนี้ก็ตามนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาฝากคุณในช่วงเริ่มต้นของ Soft Music Time ประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569นี้ค่ะ

็นอีกหนึ่งเพลงที่จะมีประโยคติดหูหลายๆคนที่ได้ฟังเพลงนี้นะคะก็คือ I'll Never Dance Again นั่นเองผลงานของ The Winner ค่ะเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ผิดหวังจากสาวคนรักที่ไปมีคนอื่นนะคะพอผิดหวังแล้วก็ไม่อยากจะเต้นไม่อยากจะร้องไม่มีความสุขอะไรอีกต่อไปแล้วไม่เต้นรำอีกแล้วนะคะ I will never dance again ค่ะเป็นหนึ่งเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้แล้วก็เพลงก่อนหน้านี้นะคะกับเพลง Summer Holiday ค่ะเป็นผลงานเพลงของ Cliff Richard นั่นเองนะคะ Summer Holiday ก็จากข้อมูลนะคะบอกว่าเป็นเพลงคลาสสิกที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของความสุขเมื่อกี้เศร้านะเพลงที่เปิดจบไปล่าสุดเป็นเพลงแบบเศร้าๆนิดนึงตัดพ้อนิดนึงแต่ว่า Summer Holiday จะให้ความรู้สึกของความสุขแล้วก็หลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันไปพักผ่อนไปรับแสงแดดไปซัมเมอร์ไปฮอลิเดย์แบบนี้นะคะไปมีความสนุกสนานฟังแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนได้วิ่งเล่นอยู่ริมชายหาดริมทะเลอะไรแบบนั้นเลยนะคะสมกับชื่อเพลงSummer Holiday นั่นเองค่ะสองเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกหลายเพลงเลยที่คัดเลือกเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตาม Soft Music Time อยู่ในวันนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวปัญหาน่าจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนเหมือนกันที่บอกว่าปลูกต้นอะไรแล้วก็ไม่โตสักทีใบก็ไม่ยอมเขียวดอกไม่ออกผลก็ไม่ติดอีกด้วยใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้เลยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาทุกอย่างที่พูดมานี้ค่ะจะหมดไปได้ด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมามีความร่วนซุยอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตเพราะว่ามีจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยแล้วก็วัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะสำหรับการใช้งานตัวดินเน่านี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงในดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะตอนนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ

0: 1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะใครสนใจดินเน่านะคะโทรไปสั่งซื้อได้แบบด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ค่ะ021143990มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

34นาทีคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจอ้อมไพรรวีและรายการ Soft Music Time นะคะชั่วโมงที่เราจะมาฟังเพลงสากลกันก่อนที่จะไปพักทานข้าวมื้อเที่ยงค่ะ11โมงจนถึงเที่ยงเจอกันได้กับดีเจอ้อมแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยทาง FM 95.25 อสมท.จันทบุรีค่ะ3เพลงต่อเนื่องผ่านไปนะคะกับเพลงCan You Feel The Love Tonight ของ Elton John แล้วก็เพลงที่2ที่เปิดไปในช่วงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ Right Here Waiting ของ Richard Marx นั่นเอง2เพลงนี้ก็เชื่อว่าเป็นเพลงที่น่าจะคุ้นหูใครหลายๆคนที่ชื่นชอบการฟังเพลงสากลอย่างแน่ๆนะคะเป็นเพลงที่โดยเฉพาะ Can You Feel The Love Tonight เนี่ยค่ะมีการเอามาร้องใหม่โดยนักร้องในรุ่นหลังหลายๆเวอร์ชันมากๆเลยไปทำเป็นเพลงการ์ตูนก็มีนะคะไปประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน The Lion King เนาะไม่ใช่ใช่ไหมเริ่มดีเจเริ่มมั่วแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะ Can You Feel The Love Tonight ใช่นะ Lion King ถ้าจำไม่ผิดนะคะส่วนเพลงล่าสุดที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ Let It Be ผลงานเพลงของ The Beatles นั่นเองค่ะ3เพลงต่อเนื่องในจังหวะฟังสบายๆที่ดีเจเลือกมาฝากคุณผู้ฟังในก่อนมื้อเที่ยงวันนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องกันอีก1เพลงของ Scorpion นะคะกับเพลง Still Loving You ค่ะ

0: สองเพลงสายร็อกสายเฮฟวี่เมทัลนะคะสองผลงานเพลงของบอนโจวีแล้วก็สกอร์เปียนด้วยดนตรีหนักๆแล้วเดี๋ยวเราสลับสับเปลี่ยนมาฟังเพลงในยุคที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นเพลงจังหวะฟังสบายๆในยุค890เนาะแล้วก็เชื่อว่าเป็นเพลงที่ถูกใจใครหลายๆคนเพราะว่ามีหลายครั้งที่ FC แฟนๆรายการของเราขอเพลงนี้เข้ามาในรายการกันด้วยนะคะกับเพลง My Love ของ Westlife ไปฟังเพลงนี้กันค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: 1:53แล้วไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังดีเจจะหาเรื่องลารายการนะคะก็เลยชวนคุณผู้ฟังไปกินข้าวกันดีกว่านะคะจะได้เตรียมทำงานกันต่อในภาคบ่ายนะคะวันนี้หวังว่าบทเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังจะช่วยให้วันนี้เป็นวันที่ดีๆของทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 11:00 นจนถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวีและรายการ Soft Music Time ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: ชล้างบางแหล่งโกงข้อสอบข้าราชการรายใหญ่จับมือตำรวจค้นบ้านย่านนนท์เจอหลักฐานแก้กระดาษคำตอบนับพันอนุทินฟาดเต็มที่ลั่นรับไม่ได้พิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้บอกทำมาเป็น10ปีแล้วชี้นายกสั่งหาวิธีลดภาระประชาชนคมนาคมรับแทนไม่ไหวเพราะใช้ปีตกละหมื่นล้านเสียงปืนดังสนั่นโพธารามภูมิชำระเอเย่นยาเสพติดไม่ยอมมอบตัวสาดกระสุนใส่อาสาสมัครตำรวจเจ็บสาหัสก่อนโดนวิสามันสหรัฐประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่าน60วันผลบังคับใช้วันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกขณะที่การสู้รบในเลบานอนเริ่มลดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวพักเที่ยงนะคะพบกันช่วง12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะนำความเคลื่อนไหวของข่าวมารายงานไปยังคุณที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้สำหรับข่าวที่จะติดตามกันเป็นข่าวแรกนะคะก็คือเรื่องของขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะมีการแถลงถึงการจับกุมกระบวนการดังกล่าวแล้วก็ทำให้นายกรัฐมนตรีเองก็ถึงขั้นบอกว่า

0: รับไม่ได้เลยนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะทางตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้นำหมายศาลจังหวัดนนทบุรีไปตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานและคลิปเสียงอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นให้สอบผ่านได้ค่ะเรียกรับเงินถึง 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงนั้นก็เรียกรับเงินสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาททีเดียวจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งกว่า 6,669 อัตราเจ้าหน้าที่เชื่อว่าบ้านพักหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้สอดคล้องกับรายชื่อของผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินค่ะไปตรวจค้นก็พบคอมพิวเตอร์และหน่วยประมวลผลหรือ CPU 18ชุดรวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลจำนวนมากพบบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศพบข้อมูลสำเนากระดาษคำตอบจากการสอบหลายพันรายที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายมีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการแก้ไขข้อมูลไปแล้ว 2,000 กว่ารายค่ะจากการประเมินเบื้องต้นขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้นะคะก็น่าจะมีมูลค่าความเสียหายนะคะสูงถึง 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบเส้นทางข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้ก็ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลค่ะเพราะยังมีบุคคลอีกหลายฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งผู้ดำเนินการผู้สนับสนุนรวมถึงผู้ที่อาจจะได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานพร้อมเดินหน้าสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามกระบวนการกฎหมายค่ะคดีนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับราชการที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีการตรวจสอบเชิงลึกต่อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและขยายผลไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อรักษาความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบราชการค่ะ
1: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าจากที่ได้ฟังเนี่ยรับไม่ได้หลังบก.ปปป.แล้วก็ปปช.ทลายกระบวนการโกงสอบบรรจุท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.ร่วมประชุมครม.ประจำสัปดาห์ก่อนเข้าประชุมผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่กองบังคับการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วแต่ถามไปนะคะว่านายกได้สั่งการอะไรบ้างหรือยังนะคะนายกบอกว่าเต็มที่กระทรวงมหาดไทยมีโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฟาดเต็มที่สั่งการไปแล้วด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทราบข่าวแล้วเมื่อช่วงเช้าและเป็นเรื่องที่แย่มากขณะที่นายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวว่าเบื้องต้นสืบเนื่องมาจากการจัดสอบของส่วนท้องถิ่นในปี68มีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีจึงมีการสั่งการทำ MOU 5หน่วยงานวันนี้ก็ไปพบข้อมูลหลักฐานนายวรสิทธิ์กล่าวว่าการจับโกงข้อสอบวันนี้ยังเร็วไปที่จะมาพูดในส่วนของสอถอจะต้องมีการตรวจสอบว่าใครเกี่ยวข้องบ้างตามข่าวบอกมี 3,000 คนแต่ในข้อเท็จจริงเชื่อว่ามีมากกว่านั้นขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครผิดบ้างต้องรอดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของ ค่าไฟทางนะคะที่แฝงอยู่ในค่าไฟบ้านของประชาชนค่ะวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกนะ

0: ค่ะว่าเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่พยายามจะหาทุกวิธีทางเพื่อลดค่าไฟให้กับผู้ใช้ตามบ้านจากการที่ลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าส่วนหนึ่งก็พบว่าค่าไฟดังกล่าวมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ก็ยอมรับว่าเพิ่งรู้นะคะว่าไปแฝงอยู่ในค่าไฟของประชาชนนายพิพัฒน์บอกว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีแก้ปัญหาค่ะส่วนกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็เคยออกข่าวไปนะคะว่าโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนที่หมดอายุไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะลดค่าไฟได้ 40-50% ค่ะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ต้องหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณ10,000 กว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้แต่ว่าเกิดมาหลาย10 ปีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟให้กับประชาชนซึ่งก็ต้องหาผู้ที่จะมาชำระแทนนะคะโดยที่ไม่บวกส่วนนี้ไปกับค่าไฟบ้านค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าสามารถที่จะไปของบประมาณจากสำนักงบประมาณได้นายพิพัฒน์บอกว่าเรื่องการของบประมาณเป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะแต่ถ้าไปของบประมาณก็จะมีคำถามว่างบประมาณที่สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังเก็บรวบรวมมาได้นั้นเป็นเงินของใครเงินมาจากไหนก็จะเกิดคำถามตามมาอีกก็ต้องหาวิธีรับผิดชอบตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการหรือใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องให้กระทรวงพลังงานนั้นหาวิธีการมาค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือว่าตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยบอกว่าเป็นนโยบายที่ทำมาอยู่แล้วในสายสีม่วงแล้วก็สีแดงราคา40 บาทตลอดวันตอนนี้มาขยายเส้นทางครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีดึงโดยการดึงเข้ามาเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แต่ว่าปัญหาขณะนี้ก็คือรัฐบาลไม่มีเงินมากพอจะไปซื้อกิจการจากผู้ประกอบการในส่วนที่ไม่ใช่ของรัฐขณะนี้มีหลายสัญญากำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี72ซึ่งถ้าหากรัฐจะซื้อทั้งหมดเนี่ยมูลค่าสูงถึง100,000 ล้านบาทเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยจะมีวิธีการใช้วิธีตั๋วร่วมในราคา17 บาทถึง 45 บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายก็เก็บแค่ครั้งเดียวจะนำไปสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หลังจากนี้จะต้องหารือกับกระทรวงการคลังว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นรฟม.ระดมทุนได้จากที่ไหนณเบื้องต้นมีแนวคิดจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนใน Thailand Future Fund นะคะหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยจัดตั้งโดยภาครัฐใช้เวลาไม่น้อยกว่า1 ปีครึ่งถึง 2 ปีซึ่งเมื่อใช้วิธีการนี้จะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นของรัฐเกิดขึ้นได้จริงแล้วมาถึงขั้นตอนนั้นจะมีการกำหนดรายละเอียดแยกตั๋วเป็นตั๋วรายสัปดาห์นะคะราคานักเรียนนักศึกษาแล้วก็ราคาผู้สูงอายุค่ะนายพิพัฒน์บอกว่าจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เริ่มใช้ให้ทันวันที่1 มกราคม ปี 2570ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยโดยจะต้องดูว่าเอกชนมีรายได้เท่าไหร่และรัฐจะต้องนำงบประมาณบางส่วนนะคะไปชดเชยในส่วนต่างให้กับเอกชนด้วยที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการเลือกสถาบันการเงินว่าจะใช้สถาบันใดมาเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อคืนให้กับเอกชนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณาค่ะ
0: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35 ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: จกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาดูเหตุการณ์ตำรวจวิสามันเป้าหมายยาเสพติดนะคะมีฉายาว่าภูมิชำแระค่ะเหตุเกิดที่จังหวัดราชบุรีนะคะโดยตำรวจนำกำลังปิดล้อมบ้านที่จังหวัดราชบุรีค่ะแต่ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือเจ้าหน้าที่อสตรนะคะที่มาช่วยงานเจ้าหน้าที่ค่ะชื่อนายธนกรอายุ45ปีอาการบาดเจ็บสาหัสค่ะโดยเหตุการณ์นั้นชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ติดตามตัวนายกิติภูมิหรือภูมิชำระเป็นเป้าหมายยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านที่อำเภอบ้านโป่งค่ะแต่ว่าไม่พบตัวและทราบว่านายกิติภูมิขับรถมาบ้านแม่ที่อำเภอโพธารามก็เลยติดตามมาเห็นรถผู้ตายจอดอยู่เจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจค้นบ้านพักแต่นายกิติภูมิที่นั่งอยู่ในรถนะคะเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ใช้ปืนยิงไปถูกเจ้าหน้าที่อสตรที่กำลังจะเข้าตรวจค้นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้กันก็เลยใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวและทำการปิดล้อมเกลี้ยกล่อมอยู่นานให้มอบตัวนะคะแต่ว่าก็เงียบไปนะคะคนร้ายไม่ได้เปิดประตูออกมาต่อมาก็ได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค7เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรราชบุรีแล้วก็ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพิ่มเติมมีการนำโล่เหล็กพร้อมค้อนเหล็กเข้าไปประชิดรถตัดสินใจทุบกระจกค่ะแต่ว่าก็พบร่างของนายภูมินั้นเสียชีวิตอยู่บริเวณที่นั่งคนขับค่ะมีลักษณะของการปรับเอนนอนมือขวาถืออาวุธปืน9มม.วางบนอกนะคะบนเบาะรถข้างศีรษะพบแมกกาซีน3อันปืนปลอม1กระบอกแล้วก็บริเวณแขนและสีข้างขวาถูกอาวุธปืนยิงหลายนัดค่ะส่วนที่รถของคนร้ายมีร่องรอยอาวุธปืนยิงหลายรูนะคะตรวจสอบในรถก็พบเงินสดจำนวนมากยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์ด้วยเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะผู้ตายมีประวัติเคยถูกจับในคดียาเสพติดหลายคดีและเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดมาได้2ปีแต่ก็กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกค่ะ
3: ค่ะมาที่เรื่องของการหาเสียงนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้นายอนุชาควงนายอภิสิทธิ์ผนึกทัพประชาธิปัตย์บุกราชบูรณะประกาศสงครามคอร์รัปชันนะคะลั่นประชาธิปัตย์นั้นพร้อมทำงานจริงไม่ทิ้งคนกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นำคณะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ก็มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้านายองอาจคล้ำไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ราชบูรณะเริ่มต้นลงพื้นที่ซอยสุขสวัสดิ์26เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนซึ่งพื้นที่นั้นค่ะมีความหนาแน่นแล้วก็มีวิถีชีวิตของผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ขาดสายผู้สื่อข่าวถามนายอนุชานะคะกรณีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กล่าวบนเวทีดีเบตเมื่อวานถึงการจัดการบุคคลที่กระทำผิดทุจริตแล้ว41รายนายอนุชาแสดงความเห็นต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทุจริตในกทม.ค่ะบอกว่าเป็นเรื่องดีที่อดีตผู้บริหารกทม.นั้นเริ่มออกมายอมรับมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ยึดถือเรื่องความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักจะนำระบบแพลตฟอร์มตรวจสอบข้อมูลนำมาใช้ขจัดส่วยแล้วก็ค่าน้ำร้อนน้ำชาให้หมดไปจากกทม.อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าจะนำเสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงไม่ได้มาเพื่อหาเสียงชั่วคราวแต่มาเพื่อรับใช้ประชาชนในส่วนนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคค่ะตอกย้ำว่าโค้งสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาเดิมๆที่ประชาชนยังคงต้องเผชิญทั้งเรื่องการจราจรขยะสภาพเศรษฐกิจการเลือกผู้ว่าก็จะต้องควบคู่กับสก.จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็อยากให้เลือกผู้ว่าแล้วก็สก.ควบคู่กันไปเพราะว่าจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติมีความเป็นเอกภาพไร้รอยต่อค่ะ

0: สักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก่อนการประชุมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีมาเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคร์คาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคมค่ะก็มีทั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มาร่วมต้อนรับด้วยนะคะนายกก็ให้โอวาทค่ะบอกว่าโอ้ดีใจนะคะที่วันนี้ได้เจอกับลูกๆหลานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นนักดนตรีของลูกๆที่กำลังจะนำชื่อเสียงของประเทศไทยความสามารถของเยาวชนไทยไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้ถึงความสามารถของพวกเราไปถึงยุโรปเนเธอร์แลนด์เป็นโอกาสดีมากนะคะบอกเลยนะคะว่าลุงเชนป้าแต้มลุงเอกลุงเสิร์ตอาป๊อปลุงหนิมขอบคุณทุกคนที่หนูมาช่วยงานพวกลุงพวกอาการไปเนเธอร์แลนด์เท่ากับมีคำว่าไทยแลนด์ติดตัวไปเวลาเริ่มเล่นดนตรีทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นวงดุริยางค์ของไทยแลนด์ในประเทศไทยมีคำว่าไทยแลนด์แต่ในดินแดนอื่นนอกประเทศก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าไม่อยากจะคุยนะไม่อยากจะคุยแต่ก็คุยนะบอกว่า40ปีก่อนนั้นเป็นสมาชิกวงดนตรี AC Band ค่ะเล่นได้ทุกเพลงนึกว่าวันนี้จะมาเล่นให้ฟังนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวชนะให้กลับมาเล่นให้ลุงป้าๆฟังแล้วก็บอกว่าทุกคนนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเด็กๆนะคะดนตรีเวลาไปเล่นก็ให้ใส่ให้เต็มที่ใส่อารมณ์เพลงไหนเกี่ยวกับอะไรก็ใส่อารมณ์ไปตามนั้นนะแล้วก็บอกว่าตัวท่านนายกเนี่ยบอกว่าลุงนี่ก็เป็นคอนดักเตอร์ด้วยต้องดูตามจังหวะตรงไหนหนักตรงไหนเบาตรงไหนกระแทกนั่นคือความพร้อมเพรียงก็บอกว่าดูให้ดีๆแถวอย่าให้เกยกันให้เป๊ะให้พร้อมแล้วที่สำคัญก็ต้องทำตัวเองให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อจะได้ไปแสดงได้อย่างเต็มที่ก็บอกว่าทุกคนเอาใจช่วยนะอยากจะไปแข่งขันด้วยเชื่อมั่นว่าเด็กๆทุกคนทำได้และทุกคนก็จะอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังข่าวดีค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็ถ่ายภาพหมู่รวมกับเด็กๆนักเรียนนะคะก่อนที่เด็กๆก็จะรุมกันถ่ายภาพเซลฟี่กับนายกรัฐมนตรีทางโรงเรียนก็นำผลไม้ของดีจากจังหวัดจันทบุรีทั้งทุเรียนทั้งมังคุดเงาะมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เป็นประธานการประชุมครม.วันนี้ที่ครม.นี่มีการแจ้งลาการประชุม2คนค่ะคนหนึ่งคือนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกคนคือนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

วันนี้ทองไทยเปิดตลาดร่วงแรงนะคะ650บาทสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง43ดอลลาร์20เซนนะคะหรือ 1.02% ปิดที่ 4,202.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์การแข่งค่าของดอลลาร์ทำให้

0: ยาทองคำมีราคาไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆและราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเวลารวดเร็วในปีนี้เมื่อเช้าสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเปิดมาวันนี้ร่วงลง650บาทถ้าเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่22คือเมื่อวานนี้โดยราคาทองระหว่างวันยังคงเป็นทิศทางขาลงก่อนจะปรับขึ้นนะคะจากนั้นลงต่อค่ะจนถึงเวลา 11:00 น.ทองคำในประเทศปรับราคารวมๆเนี่ย6ครั้งโดยเป็นการปรับลดลง5ครั้งปรับขึ้นเพียง1ครั้งเท่านั้นรวมแล้วปรับลดลง800บาทขณะที่ค่าเงินบาทเปิดตลาดอ่อนค่าลงแต่ระดับ32บาท9832บาท98สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐปัจจัยกดดันหลักมาจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์จากการคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของค่าเงินค่ะ
1: วันนี้นายอรรถวิชวนภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะออกมาเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการไทย AI Passport หรือ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวง DE นะคะซึ่งตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกก็ย้ำให้ภาครัฐนั้นปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงค่ะโดยข้อสรุปเบื้องต้นนะคะก็คือให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีมีความเสี่ยงที่รัฐจะสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันค่ะโดยนายอัธวิทย์บอกว่าถ้าเปลี่ยนมาคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามที่มีการใช้งานจริงจะมีความตรงไปตรงมากว่าเดือนไหนไม่มีคนใช้รัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินหากบริษัทผู้ชนะการประมูลมั่นใจในคุณภาพของระบบก็ควรจะปรับเงื่อนไขสัญญาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะนายทวิตเสนอให้รัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงอว.ดึงกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าสู่ระบบนำร่องเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 200,000 คนเข้าอบรมและทดลองใช้ AI ทั้ง31โมเดลจาก14บริษัทชั้นนำของโลกที่รวมอยู่ในโครงการนี้นะคะโดยมีการเปิดเผยตัวเลขเปรียบเทียบที่น่าสนใจว่ามูลค่าการใช้งาน AI ระดับสูงตามราคาตลาดนั้นตกอยู่ที่ราวเดือนละ 2,000 บาทแต่ภายใต้โครงการนี้รัฐจะจ่ายค่าบริการให้เอกชนเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นแต่หากให้นักศึกษา 200,000 คนใช้งานอย่างเจาะลึกเพื่อการศึกษาและวิจัยระยะเวลาเพียง1ภาคเรียนหรือ4เดือนก็จะสร้างมูลค่าการใช้งานจริงเทียบเท่าตลาดได้ถึง 1,600 ล้านบาทก็ถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ค่ะมีการฝากถึงบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลด้วยค่ะว่าความคุ้มค่าสูงสุดของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนแต่อยู่ที่ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือการสร้างคลิปวิดีโอถ้าระบบมีคุณภาพจริงก็ย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นจะต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรจะคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายเดือนหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าให้ใจถึงหน่อยค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศสหรัฐประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่านเป็นเวลา60วันมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีรายงานนะคะว่าสถานการณ์สู้รบเลบานอนเริ่มลดความรุนแรงลงอย่างต่อเนื่องค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นก้าวแรกภายใต้ข้อตกลงบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านกระทรวงคลังสหรัฐประกาศยกเว้นมาตรการลงโทษไปจนถึง21สิงหาคมนี้ก็ถือเป็นการเปิดทางรัฐบาลอิหร่านสามารถจัดส่งแล้วก็จำหน่ายน้ำมันดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพร้อมทั้งรับชำระเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่อิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นฐานรากที่ดีสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกลไกยุติการสู้รบเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตลอดจนการเปิดช่องทางสื่อสารอื่นรองรับความปลอดภัยทางเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์สำคัญนายแวนส์ดังกล่าวนะคะยังกล่าวแสดงท่าทีเชิงบวกนับตั้งแต่ลงนามในบันทึกความเข้าใจบอกว่าอิหร่านนั้นตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์เข้าประเทศรวมถึงจัดตั้งกลไกการจัดการทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและการให้บริการจัดการข้อตกลงหยุดยิงทั้งนี้ทั้งนั้นโฆษกกระทรวงต่างประเทศ โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและมีการชี้แจงว่าอิหร่านยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นนี้

0: คลียร์หรือมีข้อผูกมัดใดๆในเรื่องนี้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ผ่านข้อความแพลตฟอร์มทรูโซเชียลบอกว่าอิหร่านยอมตกลงในการตรวจสอบอาวุธเพื่อความโปร่งใสเรื่องนิวเคลียร์พร้อมทั้งเตือนในเวลาต่อมาว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตัวเขาเองก็พร้อมจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำทันทีสำหรับการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคทั้งสองฝ่ายเพื่อลงรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
1: มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะก็มาดูการชนะแล้วก็ความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นนะคะมาดูชัยชนะของอาร์เจนตินากันก่อนค่ะแล้วก็ทำให้เลโอเนลเมสซี่สร้างสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกที่18ประตูนะคะทำอีก2ลูกพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ค่ะเป็นการแข่งขันรอบแรกกลุ่มเจนัดที่2ที่ดัลลัสสเตเดียมสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบออสเตรียค่ะฝาขาวได้จุดโทษตั้งแต่9นาทีแรกนะคะแต่ว่าเมสซี่นั้นยิงออกค่ะนาทีที่38ก็ขึ้นนำได้ 1-0 นะคะฟากุนโดเมดินาเปิดให้เมสซี่ยิงเข้าไปค่ะประตูนี้ก็ทำให้เมสซี่เป็นนักเตะที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดตลอดกาล17ประตูแซงมิโลสลาฟโคเซ่ตำนานทีมชาติเยอรมนีครึ่งหลังท้ายเกมช่วงทดเวลานาทีที่ 90+5 เลอันโดรปาเดเรสจ่ายบอลให้เมสซี่ยิงจังหวะแรกติดแต่ว่าตามซ้ำเข้าไปจบเกมเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะคะการันตีแชมป์กลุ่มค่ะผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนค่ะหลังจบเกมนะคะเมสซี่ก็บอกว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากค่ะโดยเฉพาะกับชัยชนะในเกมนี้เป็นเกมที่ต้องออกแรงอย่างหนักตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเป็นเกมที่ทีมทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ไม่สามารถจะเสียสมาธิได้พอใจกับผลการแข่งขันและการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปค่ะส่วนอีกเกมนึงนะคะก็เป็นรอบแรกกลุ่มไอที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมฝรั่งเศสพบอิรักค่ะครึ่งแรกนาทีที่14ฝรั่งเศสออกนำไปก่อนนะคะไมเคิลโอลิเซ่จ่ายบอลให้คิลิยันเอ็มปัปเป้ปั่นบอลเข้าไปค่ะเกมนี้สภาพอากาศไม่ดีหยุดพักไปกว่า2ชั่วโมงฝรั่งเศสมาได้ประตูนำ 2-0 ในนาทีที่54ค่ะอุสมันเดมเบเล่ฉกบอลจากแนวรับอิรักแล้วก็เปิดให้เอ็มปัปเป้ยิงเข้าไปนาทีที่66โอลิเซ่จ่ายให้เดมเบเล่ยิงปิดท้ายให้ฝรั่งเศสถล่มอิรักไป3-0นะคะมี6คะแนนเต็มจาก2นัดเข้ารอบ32ทีมค่ะ
0: ค่ะอีกคู่กลุ่มไอนะคะนอร์เวย์พบเซเนกัลค่ะครึ่งแรกนาทีที่43ไวกิ้งนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากมาร์คัสปีเดอร์เซนครึ่งหลังเออร์ลิงฮาลันบวกประตูที่2ให้กับนอร์เวย์นาทีที่48ก่อนที่เซเนกัลจะยิงประตูตีไข่แตกนะคะมาจากอิสมาอิลาซาแต่ว่าฮาลันนั้นก็มาทำประตูได้อีกให้กับตัวเองเป็นประตูที่2นอร์เวย์หนีห่าง3ประตูต่อ1นาทีที่58แต่ช่วงทดเวลาเจ็บนาทีที่90+3ซายิงให้เซเนกัลไล่มาตี2ประตูต่อ3แต่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เฉือนชนะ3ประตูต่อ2มี6คะแนนเต็มตีตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายค่ะก็ถือเป็นการฉลองของนอร์เวย์ในการกลับมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบ28ปีค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเคลือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทาง

เดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: 6เทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์
1: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น.ที่นี่ MCOT จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีน้องบังปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงพบกับเราสองคนนะครับผมเอกชัญวัฒน์พลพินิจครับ
0: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
3: กับบรรยากาศในช่วงของรายการ
0: คุยข่าวเช้าจันทร์ฮิ
3: เมื่อวานน้องบังปอนเกเรไม่ยอมมาส่งแต่เสียงมา
0: ค่ะลงพื้นที่นะคะ
3: เห็นบอกว่าลงหรือขึ้นพื้นที
0: ่ลงพื้นที่ค่ะ
3: เห็นหลายคนมีแต่บอกลงไม่ขึ้นบ้างเหรอ
0: ไม่ขึ้นค่ะ
3: เหมือนน้ำมันเหมือนน้ำมันนี่คือในตอนน
0: ี
3: ้ก็พอขึ้นทีละ6บาท7บาทพอลงทีละ50ตังค์30ตังค
0: ์ค่อยๆลง
3: ในตอนนี้เห็นมาเลเซียเนี่ยลิตรนึงตกเป็นเงินไทย10กว่าบาทนะไม่ถึง20แต่ไทยก็ยัง30 40 50
0: ค่ะ
3: ฉะนั้นก็ขอให้ลงเร็วๆนะครับเพราะเป็นต้นทุนของก็ต้องบอกว่ามันเชื่อมโยงธุรกิจทั้งหมดเลย
0: สิ่งเลยค่ะ
3: ใช่ฮะอ่ะก็นั่นเป็นเรื่องของพลังงานแต่สักครู่นี้ก็ฟังข่าวคราวจากส่วนกลางอสมททั้งเรื่องของฟุตบอลโลกแล้วก็ข่าวคราวต่างๆมากมายคราวนี้มาติดตามข่าวคราวในท้องถิ่นจันทบุรีของเรากันบ้างวันนี้วันอะไรนะเนี่ย
0: วันนี้วันอังคารค่ะ23มิถุนายนค
3: ่
0: ะ
3: นึกว่าวันศุกร
0: ์ลืมวันลืมคืนแล้วนะคะพี่เอก
3: นึกว่าวันศุกร
0: ์นะคะ
3: น้องมังกรไม่มาวันเดียว
0: น
3: ึกว่าวันศุกร์ก็วันนี้วันอังคารสีชมพูนะครับแต่เห็นว่าวันพรุ่งนี้น้องมังปอนต้องขึ้
0: นเขียง
3: ผ่าตัดอี
0: กแล้ว
3: นะฮะเอาไปไว้ยังไงก็ขอให้หายเร็ว
0: ๆ
3: แล้วก
0: ็
3: สุขภาพร่างกายกลับมาแข็งแรงปกตินะครับผมคุณฟังเองก็เป็นกำลังใจให้กับปังปอนด้วยก็แล้วกันก
0: ับ
3: บรรยากาศในตอนนี้เราออกอากาศควบคู่กันไปทั้งทางอสมทจันทบุรีคลื่น 95.25 แล้วก็ทางเพจและเฟซบุ๊กอสมทจันทบุรีด้วยนะครับน้องปังปอนวันนี้จะพาไปที่ไหนก่อนฮะในช่วงแรก
0: พาไปออกกำลังกายค่ะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ
3: แต่ว่าน้องปังปอนนี่คือผอมๆอย่างนี้ออกบ่อยใช่ไหม
0: ออกกำลังกายประจำค่ะ
3: จนผอมเลยกล้ามเนื้อถูกรีดไขมันไปใช้หมดไปที่ไหนกันดี
0: ไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างสุขภาพดีแล้วก็รณรงค์ในเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะคะในงานเดินวิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่12จัดกันมา12ครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้และทำป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีสุข
4: ขภาพที่แข็งแรงก็มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เลยค่ะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนในช่วงเวลา 5:00 จนถึง 8:00 นค่ะปล่อยตัวกันที่ประตูระบายน้ำกลางคลองพักดีรำไพอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะในงานเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการเดินการวิ่ง

0: เพื่อสุขภาพนะคะเส้นทางแบบไปกลับค่ะมีทั้งแบบ5กิโลนะคะแล้วก็มีแบบ10กิโลด้วยค่ะปีนี้ต้องบอกเลยว่าเหรียญที่ระลึกของเขาค่ะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะเป็นเหรียญที่เป็นแบบคาร์บอนต่ำค่ะภายในเหรียญนะคะเขาก็จะเป็นเหรียญกระดาษบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่คุณสามารถเอาไปใช้ประโยชน์กันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นมะค่ามงตะเคียนทองนนทรีป่านะคะรวมถึงหลุมพอด้วยนะคะอันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าได้ไปแล้วก็อยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะบางคนก็อาจจะอยากเอาไปปลูกพอต้นไม้โตขึ้นมาแล้วนะคะก็สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเราด้วยนะคะ
1: ก็เป็นโครงการที่ดีนะฮะแล้วก็แนวคิดที่ดีเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่คล้ายกับธีมของอสมทเราเอ็มคอนโกกรีนนะฮะ
0: ใช่แล้วนะคะถือว่าได้สุขภาพด้วยแล้วก็ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนสนใจไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ที่เบอร์นี้นะคะ0393111166นั่นเองค่ะ
1: โครงการดีๆที่จัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็รณรงค์ให้คนไทยออกกำลังกายดูแลสุขภาพจะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดสมองเนี่ยก็สำคัญมากๆพาคุณผู้ฟังไปต่อที่โครงการดีๆนะครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งโครงการดีๆทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีของเรานะเขามีข่าวคราวดีๆมาบอกกล่าวนะมาบอกกล่าวกันกับโครงการ CPOTอ่านถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะหรือว่าซีพอตนะคะ
1: เพราะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะก็เลยไม่แน่ใจ CPOT หรือว่าซีพอตครับของแนวโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมครับที่มุ่งเน้นนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ชุมชนเนี่ยมาต่อยอดนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าแล้วสามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้พร้อมทั้งนะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพหรือว่า wellness นะที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนสอดรับกับแนวโน้มเศรษฐกิจสุขภาพที่กำลังเติบโตนะครับนอกจากนี้คณะกรรมการยังร่วมกันวางกรอบการพัฒนาในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์นะการเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์นะ story of product แล้วก็การนะขยายช่องทางการตลาดเพื่อที่จะยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างฉะนั้นนะในตอนนี้เป็นโอกาสดีครับผมโครงการดีๆซีพอร์ตโครงการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะครับโดยสามารถลงทะเบียนนะฮะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยได้ไม่ว่าจะเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ทั้งผ้าผลิตภัณฑ์ผ้านะเครื่องประดับของใช้ของใช้เฟอร์นิเจอร์อาหารขนมเครื่องดื่มเครื่องสำอางเครื่องรางของขลังสมุนไพรต่างๆนะครับน่าสนใจนะเป็นการเปิดกว้างเลยทีเดียวฉะนั้นก็สามารถที่จะร่วมลงทะเบียนกันได้นะครับเอกสารในการประกอบการสมัครครับก็มีสำเนาบัตรประชาชนนะแบบบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะแล้วก็เอกสารรับรองมาตรฐานถ้ามีนะฮะเอกสารอนุญาตให้ทำนะฮะการผลิตครับกรณีนะกรณีกฎหมายกำหนดเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะยื่นขอลงทะเบียนนะไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านที่มีความรู้ความสามารถมีผลิตภัณฑ์ดีๆกันอยู่แล้วด้วยนะครับโดยเข้าไปศึกษานะฮะขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วก็จัดทำแบบบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนแล้วก็ยื่นนะลงทะเบียนได้ที่กลุ่มกิจการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็อยู่ที่นะถนนเรียบเนินตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีของเรานะครับในวันแล้วก็เวลาราชการถ้าจะให้ดีนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะ039303298นะครับ039303298โดยเฉพาะบางท่านเนี่ยถ้าอยากได้รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็เข้าไปดูรายละเอียดที่หน้า Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีของเรากันได้นะครับเป็นโครงการดีๆครับผม
0: ใช่แล้วค่ะก็ยังอยู่ที่สำนักงานวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมเรื่องของผู้ประกอบการด้านสุขภาพ wellness นะคะอย่างที่พี่เอกบอกไปตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนหันมาดูแลตัวเองกันเยอะขึ้น
1: เทรนด์นี้มาแรง
0: ใช่ค่ะเป็นเทรนด์ที่หลายคนชื่นชอบเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ท่านไหนที่อาจจะมีผลิตภัณฑ์เรื่องของยาดมพื้นบ้านจะเป็นยาหม่องเป็นลูกประคบนะคะเป็นชาสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆที่ดีต่อสุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สป

0: ครื่องสำอางสมุนไพรน้ำมันนวดต่างๆนะคะหลายคนชื่นชอบเพราะว่าดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่อาจจะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็สามารถที่จะมาสมัครกันได้เลยนะคะอย่างที่พี่เอกบอกไปค่ะเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆมาให้พร้อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเซ็นสำเนาให้ถูกต้องมาด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีแบบบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะเอกสารรับรองมาตรฐานต่างๆแล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆเลยนะคะพี่เอกเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของพื้นบ้านนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะอยากได้ในส่วนของการทำให้เป็นที่รู้จักนะคะบางที่เนี่ยดังไกลไปถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียว
1: ใช่ไห
0: มคะ
1: โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ช่องทางการสื่อสารสะดวกรวดเร็วเราก็หลายคนถ้าเกิดว่าช่วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วยนะจากเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์สุขภาพพาไปที่เทศบาลเมืองท่าช้างจันทบุรีนะคนละที่นะฮะกับเทศบาลเมืองท่าช้างนะฮะท่าช้างจันทบุรีนะกับท่าช้างอยู่คนละที่นะฮะแต่ที่นี่ข่าวนี้เป็นจากเทศบาลเมืองท่าช้างจันทบุรีนะครับก็ส่งข่าวคราวเข้าสู่รายการกับเราครับฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่หมู่8นะฮะขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่8เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านการประชาคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็รับฟังนะฮะข้อคิดดีๆความคิดดีๆจากสำหรับนะฮะทุกคนที่อยู่ในชุมชนพื้นที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าโครงการตรงนี้ก็เพื่อเป็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนะปีพ.ศ. 2571ถึง 2575 อ่ะวันไหนวันนี้ครับอังคารที่23มิถุนายน2519เวลา 17:00 นครับ 17:00 นฉะนั้นห้ามลืมครับผมเย็นนี้ณนะตลาดพระตลาดเจริญสุขหมู่ที่8นะครับผมก็ต้องบอกว่านะห้ามลืมห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนำเสนอสิ่งดีๆทางออกดีๆแล้วก็แนวทางในการที่จะร่วมคิดร่วมทำร่วมใจนะในการพัฒนานะในส่วนของเทศบาลพื้นที่ตรงนั้นนะให้มีความเจริญก้าวหน้านอกจากนั้นก็ยังมีข่าวคราวจากเทศบาลเมืองขลุงนะฮะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเหมือนกันเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นนะครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 13:30 นะครับวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งครับผมนะสำหรับพี่น้องชาวขลุงณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองขลุงชั้น1นะครับใครที่จะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับผมก็039-441-327ต่อ34เป็นโครงการดีๆเป็นโอกาสดีๆเพราะว่าทุกคนเนี่ย100คน100ความคิดแล้วก็มีความคิดดีๆไอเดียดีๆแนวทางดีๆก็นำมาร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความน่าอยู่แล้วก็ผาสุกและเจริญก้าวหน้าครับ
0: ใช่ค่ะยังไงก็อย่าลืมไปทั้ง2วันด้วยนะคะอีก1เรื่องราวที่ตอนนี้หลายคนบอกว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแล้วก็จะตกกันไปถึงเมื่อไหร่นะคะบางคนเห็นเตรียมซักผ้าเอามาตากแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพี่เอกคะฝนตก
1: ใช่
0: นะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกัน
1: หน่อ
0: ย
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยคือนะตีห้าฝนตกหนักนะคือซีกหนึ่งเนี่ยเหมือนกับตกแรงมากอีกซีกหนึ่งฟ้าเปิดเห็นดาว
0: ค่ะเห็นกันแบบชัดๆอย่างนี้เลยนะคะช่วงนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ฝนจะตกไปจนถึงวันไหนนะคะในวันนี้23มิถุนายนนะคะหลายพื้นที่อาจจะเห็นว่าฝนเนี่ยลดลงแล้วนะคะแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึง28มิถุนายนค่ะบ้านเราฝนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลายพื้นที่จะเจอฝนตกหนักได้นะคะเนื่องจากว่าเราไปเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันรวมถึงประเทศไทยที่อ่าวไทยกันด้วยนะคะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในช่วงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันไปจนถึงนู่นเลยค่ะ28มิถุนายนนะคะ พี่น้องประชาชนเองก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมฝนตกหนักแบบนี้บางพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมอยู่บ่อยๆรอการระบายอันนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะบางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากมีน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะส่วนใครที่จำเป็นต้องเดินเรือช่วงนี้นะคะระมัดระวังไปจนถึงนู่นเลยค่ะ28มิถุนายนนะคะส่วนใครที่อาจจะอยากมาเที่ยวที่จันทบุรีนะคะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของการพยากรณ์

0: นี้ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเพราะว่าในช่วงของเที่ยงครึ่งแบบนี้เราก็จะมีมาอัปเดตให้ได้ฟังแบบนี้นะคะ
1: ก็เป็นข่าวๆที่นำเรียนให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็เป็นการเตรียมการป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับผมไม่เกิดขึ้นยิ่งดีแต่ถ้าเกิดบางพื้นที่นะฮะอยากให้ตกเยอะๆโน่นเลยพี่น้องที่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยตกนะคะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตกกับแล้งนะครับผมพาคุณผู้ฟังไปที่ข่าวนี้กันบ้างจากทางด้านของสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่นะครับใครที่กำลังมองหางานกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็จบการศึกษามาไม่ว่าจะเป็นวุฒิปวส.หรือปริญญาตรีสาขาการบัญชีการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครงานนะครับผมสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่นะจำกัดเขารับสมัครนะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจะจ้างเป็นเจ้าที่สหกรณ์ครับ1อัตรานะครับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 11,660 บาทนะครับผมคุณสมบัติก็คือจะเป็นเพศชายก็ได้นะหญิงก็ดีอายุ18ปีถึง45ปีนะครับจบการศึกษาตั้งแต่ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาการบัญชีการเงินสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word แล้วก็ Excel ได้แล้วก็มีความรู้พื้นฐานด้านงานบัญชีนะฮะการเงินแล้วก็เอกสารบัญชีด้วยนอกจากนั้นก็มีนะคือเป็นคนที่มีลักษณะความละเอียดรอบคอบมีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้แม่ประโยคนี้ทำให้หลายคนรู้สึกว่าจะกลัวหรือเปล่าก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะอ่ะหน้าที่ที่รับผิดชอบคือจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายตรวจสอบแล้วก็บันทึกข้อมูลทางการบัญชีจะทำงบทดลองงบการเงินนะฮะแล้วก็รายงานทางการเงินดูแลเอกสารทางบัญชีแล้วก็จัดเก็บเอกสารแล้วก็งานสารบัญที่เกี่ยวข้องนะครับประสานงานกับหน่วยงานภายในแล้วก็นอกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเปิดรับสมัครนะกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง3กรกฎาคมนะในวันแล้วก็เวลาราชการนะครับผมแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบเนี่ยวันที่6กรกฎาคมแล้วก็จะมีการสอบ13กรกฎาคมและประกาศผลสอบ15กรกฎาคมนะครับใครที่สนใจนะครับเอาไว้ว่ายังไงก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วสมัครกันได้ที่นะสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่จำกัดนะครับหมายเลขโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม039433041 039433041ถึง43นะครับผมก็เอกสารหลักฐานต่างๆเตรียมให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองต่างๆนะครับใบรับรองแพทย์นะถ้าเกิดว่าเราจะไปสมัครงานก็เอกสารต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับฉะนั้นก็ไปสมัครกันได้ครับ
0: ส่วนใครที่อยากจะสมัครงานเพิ่มเติมนะคะที่นี่โรงพยาบาลพระปกเกล้ารับมากถึง14อัตราเลยทีเดียวค่ะสามารถไปสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเภสัชกรค่ะนักวิชาการสาธารณสุขพนักงานกู้ชีพพนักงานเปลพนักงานประกอบอาหารพนักงานประจำตึกรวมถึงพนักงานบริการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครมีความรู้ความสามารถอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าตอนนี้นะคะอยากจะได้งานใหม่นะคะก็ลองไปสมัครกันได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะเอกสารหลักฐานต่างๆเตรียมไปให้พร้อมเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย1นิ้วนะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะรวมถึงใบแสดงผลการเรียนใบผ่านการรับราชการทหารค่ะใบรับรองแพทย์รวมถึงเอกสารต่างๆถ้ามีเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะหรือว่าจะเป็นใบทะเบียนสมรสก็เตรียมไปให้พร้อมเลยค่ะส่วนใครไม่มั่นใจอย่างไรนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook ของกรมงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะหรือโทรไปสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะ0393191666ต่อ1619 1623และ1629นั่นเองค่ะ
1: ก็เป็นโอกาสดีๆสำหรับใครที่กำลังมองหางานกันอยู่ในตอนนี้นะครับไปสมัครกันได้ครับหลายอัตราพาคุณผู้ฟังนะฮะไปกันต่อที่ข่าวนี้ปิดท้ายกันกับกระแสฟุตบอลโลกในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากำลังเข้มข้นแล้วก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่บางคนเนี่ยดูทุกคู่ทุกแมตช์ทุกนัดนะแต่สำหรับบางคนนะมารอดูคู่เฉพาะกลางวันนะกลางคืนนี่อดไม่ไหวอดหลับอดนอนไม่ไหวนะครับผมอ่ะโครงการดีๆจากอสมทนะครับผมบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกโดยการเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะฮะในตอนนี้ผ่านการนะฮะจัดกิจกรรมดีๆเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะ

0: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งแมนครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบพร้อมกับการลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายโดยเฉพาะรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับผมร่วมกิจกรรมได้ยังไงไปร่วมกิจกรรมได้ที่นะเว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net ครับกติกาขั้นตอนง่ายๆเพียงลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับผมหลังจากนั้นก็เลือกแพ็กเกจMCOT Superfan นะ MCOT Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆครับที่ MCOT Superfan สตาร์ทราคา20 บาทซึ่งก็จะได้รับ10 สิทธิ์นะฮะในการร่วมโหวตไปจนถึงราคา500 บาทกับ MCOT Superfan Diamond นะที่จะได้รับสิทธิ์สูงสุดนะฮะ300 สิทธิ์เลยทีเดียวในการร่วมโหวตกิจกรรมนะครับฉะนั้นรักทีมไหนนะเชียร์ทีมไหนก็โหวตทีมนั้นนะครับผมของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะลุ้นรางวัลได้แก่1รถตู้นะรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ฟอริซอน MVP EV Supervanมูลค่า1,599,000 บาท1รางวัลนะครับโอ้โหรางวัลที่1แล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะฮะแล้วก็3ครับตั๋วเครื่องบินนะบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลและ4 Go Gift Voucher นะฮะจำนวน5รางวัลและนอกจากนั้นยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็หลายๆคนที่ร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะกันได้โดยเฉพาะนะการร่วมกิจกรรมครั้งนี้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมกับกิจกรรมดีๆเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับอสมท.นะครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเชียร์ทีมโปรดกันเยอะๆกันละกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกข่าวสารเลยค่ะสำหรับท่านไหนอยากจะส่งข่าวสารมาประชาสัมพันธ์แบบนี้ทักมาที่เพจอสมทจันทบุรีตอนนี้ได้เลยนะคะอินบ็อกซ์มาได้ค่ะหรือว่าจะส่งเป็นจดหมายข่าวเข้ามาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีโทรมาฝากข่าวไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ0394714446ค่ะ
0: ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมนะครับผมจากหลายๆหน่วยงานวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการ
1: คุยข่าวเช้าจันทร
0: ์ผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก
1: ็ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
0: คุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แต่ชั่วโมงหน้าน้องปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังผมมารับช่วงต่อบ่าย2:00 ถึง 17:00 นสำหรับช่วงนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวเช้าจันทร์12:30 น. ถึง13:00 น.ที่นี่ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแชร์ขบวนการซื้อเก้าอี้ข้าราชการท้องถิ่นพบมีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนเตรียมเรียกสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องสำนักงานปปช.แถลงผลปฏิบัติการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนพร้อมมอบหลักฐานและคลิปเสียงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางรายแอบอ้างว่าสามารถใช้ความสัมพันธ์ภายในช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นได้โดยเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงการสอบที่ถูกกล่าวถึงเป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งจำนวน 6,669 อัตราและจัดสอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนไปแล้วประมาณ 2,000 รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการข้าราชการและผู้เข้าสอบที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์รองผู้กำกับการ2บก.ปปป.เปิดเผยว่ารูปแบบการกระทำความผิดเชื่อว่าไม่ได้เป็นการลบหรือฝนคำตอบใหม่บนกระดาษคำตอบโดยตรงแต่เป็นการแก้ไขข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนโดยมีการคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปทางนี้ปปช.เชื่อว่าขบวนการไต่สวนจะใช้เวลาไม่นานและการแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงประชาชนที่มีการจ่ายเงินทุจริตการสอบทั้งหมดหลายพันคนด้วยวุฒิสภาเห็นชอบ140เสียงให้จักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านสว.พันใหม่ข้องใจองค์ความรู้ไม่ตรงสาขาการประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่สองทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบนายจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญ

0: เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและประพฤติทางจริยธรรมที่มีพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานกรรมาธิการได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเสร็จและเสนอรายงานต่อที่ประชุมให้พิจารณาก่อนการลงมติผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมลับสภ.สว.กลุ่มพันใหม่ได้ลุกอภิปรายเพื่อคัดค้านการลงมติดังกล่าวและเห็นว่าควรชะลอการลงมติออกไปเพราะมีประเด็นที่ต้องการให้เกิดการตรวจสอบและคำชี้แจงให้ชัดเจนโดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อว่าตรงกับสาขาที่เปิดรับสมัครหรือไม่จากนั้นได้เข้าสู่การประชุมลับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมวุฒิสภาได้ใช้เวลาประชุมลับเพียง27นาทีก่อนจะกลับมาเปิดประชุมและใช้การลงมติด้วยเครื่องออกเสียงลงคะแนนที่เป็นการลงคะแนนลับโดยมติที่ประชุมเห็นชอบ140เสียงไม่เห็นด้วย17เสียงและงดออกเสียง22เสียงถือว่านายจักรพงษ์ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพันทินจี้กกต. DSI เร่งขยายผลคดีหัวสว.ถึงผู้สั่งการตัวจริงชี้8ผู้ต้องหาล็อตแรกแค่ส่วนหนึ่งของเครือข่ายนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนแถลงถึงการติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีหัวสว.ว่าการแถลงครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสว.ซึ่งสังคมตั้งข้อสงสัยต่อเนื่องว่าอาจมีการจัดวางกระบวนการอยู่เบื้องหลังเนื่องจากคดีพิเศษมีผู้ต้องหา8รายที่ปรากฏในเอกสารที่อัยการส่งกลับมายัง DSI เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายและยังมีบุคคลในระดับผู้สั่งการหรือหัวระบบที่ยังไม่ถูกเปิดเผยชื่อการออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างจริงจังและไม่ควรให้คดีสิ้นสุดเพียงการดำเนินคดีกับบุคคลบางส่วนทางนี้ในวันที่25มิถุนายนอนุกรรมาธิการของกกต.ได้ศึกษาการได้มาซึ่งสว.จะเชิญพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ DSI เข้าชี้แจงอีกครั้งเพื่อให้ตอบข้อสงสัยว่ามีเครือข่ายใดเข้าไปแทรกแซงครอบงำหรือจัดวางกระบวนการเลือกสว.ทั้งระบบหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาน
5: ายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
6: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้ โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
8: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมา

0: เสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสิน

0: ะ100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M คอร์ดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
2: กลับมาอยู่ด้วยกันกับปังปอนเหมือนเช่นเคยนะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะคะหลายคนคงจะเป็นผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้างนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะได้ติดตามเรื่องราวนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569บางคนอาจจะมีความเข้าใจดีอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องทำแบบไหนอย่างไรแต่บางคนอาจจะยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วตอนนี้ค่ะปังปอนได้รับเกียรตินะคะจากคุณสุมาลีก่อแก้วเกษราท่านเป็นประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีตอนนี้อยู่ในสายกับปังปอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่สุมาลีคะหลายคนก็อาจจะมีความเข้าใจดีอยู่แล้วนะคะว่าเราเป็นผู้ประกันตนเราเองนะคะก็มีสิทธิ์ในการที่จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569แต่บางคนอาจจะมีความกังวลใจนะคะว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราจะต้องทำแบบไหนอย่างไรบ้างให้พี่สุมาลีช่วยอธิบายหน่อยค่ะ
3: ได้เลยค่ะของประกันสังคมนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าการลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างนะคะช่วงเวลาในช่วงวันที่1มิถุนาถึงวันที่15กรกฎานะคะเราจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้ด้วยกัน3ช่องทางอะค่ะนะคะถ้าช่องทางแรกนะคะก็จะผ่านที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะอันนี้จะได้ทั้ง2ประเภทเลยนะคะคือของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะที่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยสำหรับนายจ้างนั้นให้ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ค่ะสำหรับผู้ประกันตนให้ผ่านระบบ e-self-service ค่ะนะคะแล้ว2นะคะผ่านแอปพลิเคชัน SSO Pass นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคือผู้ประกันตนเท่านั้นค่ะข้อที่3นะคะถ้าผ่านณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สาขานะคะให้ลงทะเบียนได้ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนค่ะ
2: ก็คือสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง3ช่องทางเลยใช่ไหมคะ
3: แต่ถ้าในกรณีที่นายจ้างบางรายนะบางแห่งนะคะเขาไม่สามารถทำในระบบ e-self service ได้เนี่ยก็สามารถมาลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมค่ะเรายินดีให้บริการค่ะ
2: เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านเลยนะคะก็สามารถเดินทางไปกันได้นะคะทีนี้พอหลังจากที่เรามีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วในช่วง1มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมหลังจากนี้มีช่วงเวลาที่จะต้องไปทำอะไรอีกบ้างไหมคะ
3: แล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะคะในกรณีที่บางคนบอกว่าได้ลงทะเบียนอำเภอนี้ไว้แต่มีธุระต้องไปอีกอำเภอหนึ่งหรือไปจังหวัดอื่นนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวถ้ารู้ตัวใกล้ในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมเนี่ยสามารถเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งได้ลงทะเบียนเลือกตั้งได้นะคะหรือถ้าเบอร์โทรศัพท์มีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถเปลี่ยนในช่วงวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15กรกฎาคมได้ค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ได้เปลี่ยนได้ครั้งเดียวนะคะค่ะแล้วก็ในช่วงที่วันที่10นะคะสิงหา69นะคะจะเป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านช่องทางนะคะในเว็บไซต์ประกันสังคมแล้วก็ณสำนักงานประกันสังคมสาขาและพื้นที่นะคะแล้วก็ผ่านแอป SSO Pass ของสำนักงานประกันสังคมสำหรับของผู้ประกันตนเท่านั้นนะคะค่ะส
2: ่
3: วนการรับสมัครผู้ประกันผู้ที่จะมาประสงค์เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะสามารถมาสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมพ.ศ.269เท่านั้นค่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้ในกรณี
3: ไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
2: ค่ะอันนี้ในเป็นกรณีที่สามารถเป็นผู้ที่ไปเลือกตั้งได้ใช่ไหมคะแล้วก็
3: วันที
2: ่ค่ะ
3: ไปเป็นผู้สมัครเป็นตัวแทนนะคะไปเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมอะค่ะ
2: ค่ะแล้วคนที่จะไปสมัครได้จะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ
3: คุณสมบัติของคนที่สมัครใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: แต่นะคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครนะคะแป๊บนึงไอ้น้องก็คือจะต้อง มีการลงทะเบียนเลือกใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วนะคะก็คือเป็นตัวคนนั้นจะต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยกับอีกทั้งจะต้องเขาจะต้องสมัครใช่ไหมคะต
2: ้
3: องไปลงทะเบียนด้วยแล้วก็ต้องมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ปิดสมัครรับเลือกตั้งค่ะแล้วก็ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนับถึงวันที่สมัครรับเลือกตั้งค่ะในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนายจ้างและเป็นนิติบุคคลนะคะก็จะต้องมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลค่ะนะคะแล้วก็นายจ้างนิติบุคคลที่มีสิทธิ์มอบหมายผู้แทนนิติบุคคลได้เพียงคนเดียวและผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างได้เพียงแห่งเดียวนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวกับไม่เป็นต้องห้ามนะคะก็คือไม่เป็นคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือไร้เสมือนไร้ความสามารถไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มลายกรณีทุจริตค่ะแล้วก็ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความละผิดละหุโทษค่ะสำคัญที่สุดก็วันข้อ11นะคะไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ตกเป็นทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกตินะคะอ๋อมีหลายข้อนะคะแล้วก็มีข้อ12อีกนะคะไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการกิจการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ค่ะไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญาหรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมค่ะไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมค่ะแล้วก็ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า3ปีค่ะ
2: ค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะลงรับเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือกรณีถ้าเขามีสถานะเป็นนายจ้างด้วยนะคะแล้วเขามีคือบางคนก็มีกิจการแล้วก็บางทีมีช่วงเวลาไปเป็นลูกจ้างด้วยนะคะเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเขาจะต้องตัดสินใจว่าเขาจะเลือกสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายไหนนะคะฝ่ายนายจ้างหรือผู้ประกันตนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นส่วนการลงทะเบียนเลือกตั้งก็เช่นกันลงทะเบียนเพื่อประสงค์ไปเลือกตั้งนะคะถ้าเขามี2สถานะเขาต้องเลือกลงทะเบียนสถานะเดียวค่ะ
2: ก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นนายจ้างหรือว่าจะเป็นผู้ประกันตนก็คือต้องเลือกหนึ่งอย่างเท่านั้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะใช่
2: ค่ะหลังจากที่ผู้มีสิทธิ์เนี่ยลงสำหรับการที่จะไปเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีวันในการเลือกตั้งเป็นช่วงวันที่เท่าไหร่นะคะ
3: ในวันเลือกตั้งเป็นวันที่27กันยายนพ.ศ.269ค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วเราก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาเป็นต้นไปนะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีการประกาศผู้รายชื่อผู้ที่เขาสมัครเพื่อเลือกตั้งด้วยนะคะในวันที่19สิงหาค่ะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งพร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อยากให้พี่สุมาลีฝากถึงเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประจำปีนี้หน่อยค่ะ
3: ก็สำนักงานทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีนะคะขอเชิญชวนนะคะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะมาลงทะเบียนและก็ออกเสียงในการเลือกคะแนนลงคะแนนให้กับตัวแทนที่เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ตัวแทนของเราได้ทั้งฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายผู้ประกันตนก็ตามนะคะมาเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะมีการคือตั้งใจที่จะทำงานด้านนี้จริงๆค่ะแต่ขอบคุณค่ะ
2: อีกข้อนึงนะคะอยากให้พี่สุมาลีฝากช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะ
3: อ๋อต้องการการติดต่อนะคะสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้และก็เบอร์โทรนะคะ แล้วก็มีทางไลน์ด้วยค่ะบางคนก็เป็นผู้ประกันตนเคยประสานงานนะคะในนั้นก็จะมีไลน์แล้วในเว็บไซต์ของประกันสังคมก็

0: ะมีช่องทางไลน์และเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยเลยแต่เบอร์โทรโดยตรงนะคะคืออยู่ที่เบอร์โทร039-301-302-3ค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้ในเวลาทำการนะคะถ้าเป็นวันที่1-15สามารถมาโทรมาประสานได้ตั้งแต่8:30-16:30นะคะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมถึงวันที่15 กรกฎาคมค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกประเด็นเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุมาลีมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้หลายท่านนะคะก็คลายข้อสงสัยต่างๆเรื่องของการไปเลือกตั้งการไปลงสิทธิ์จะต้องทำแบบไหนอย่างไรนะคะส่วนท่านไหนที่อาจจะมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของสำนักงานประกันสังคมนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณสุมาลีกอแก้วเกษรานะคะท่านเป็นประกันสังคมของจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะแล้วก็ท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงนะคะอย่าลืมค่ะอย่างที่บอกไปนะคะติดต่อเพิ่มเติมไปได้ที่ทางด้านของ Facebook สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้ปอปอนยังคงมีเพลงเพราะๆรอคุณอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเลยค่ะ
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M ขอดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: ศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศแห่งที่2ของประเทศไทยมีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 2,160 ถึง 3,000 กิโลกรัมช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศลดอุณหภูมิพื้นที่รอบข้างกรองฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีนัยยะสำคัญนับเป็นโมเดลสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศเชิงรุกซึ่งคาดว่าจะต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศต่อไป
1: Emcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: รฝั่งทะเลอันดามันประจำปี2568ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และตรังตั้งแต่แหลมพันวาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตถึงปลายแหลมหยงสตาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนทางธรรมชาติทั้งนี้กรมประมงมุ่งหวังให้มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามันเป็นกลไกหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลโดยอาศัยความตระหนักและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสุดท้ายกรมประมงต้องขอขอบคุณพี่น้องประมงที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมงต่อไป
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

คอตกรีนนิวส์กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อน

0: พอดกรีนนิวส์แคมเปญฝารักขวดของคนรักโลกเป็นแคมเปญจากคริสตัลชวนคนไทยมาร่วมเซฟพื้นที่สีฟ้าโดยฝาเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในรายการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่พบมากบนชายหาดและปัจจุบันมีปริมาณการใช้ฝาขวดพลาสติกจากทั่วโลกจำนวน 1.3 แสนล้านฝาต่อปีจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพื้นที่สีฟ้าร่วมกันน้ำดื่มคริสตัลที่มีการปรับดีไซน์ขวดใหม่ให้มีฝาติดกับปากขวดเพื่อเป็นการช่วยลดโอกาสการหลุดลงสู่ท้องทะเลและลดปริมาณขยะฝาขวดที่มักจะถูกทิ้งกระจัดกระจายตามที่ต่างๆอีกทั้งยังช่วยลดการทิ้งขยะแยกชิ้นเมื่อเปิดขวดฝากับขวดยังคงอยู่ด้วยกันง่ายต่อการเก็บรวบรวมขวดหลังดื่มเสร็จและนำกลับมารีไซเคิลได้ใหม่นอกจากนี้ฝาติดกับขวดยังสะดวกต่อผู้บริโภคเนื่องจากฝาขวดสามารถเปิดและปิดซ้ำได้หลายครั้งและไม่ต้องแยกถือฝาขวดไม่หล่นหายสะดวกต่อการพกพาและการดื่มโดยนวัตกรรมนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งขวดน้ำพลาสติกและฝาขวดที่กระจายอยู่ในธรรมชาติและยังเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานสากลที่กำหนดให้ขวดน้ำพลาสติกต้องมีฝาขวดที่ยึดติดกับขวดอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการเทกองกลางแจ้งการลักลอบเผาเอาวัสดุมีค่าประเภททองแดงในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการเผากำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและลุกลามไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งก่อให้เกิด PM 2.5 เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนน้ำเสียจากการดับไฟอาจไหลลงพื้นที่ใกล้เคียงหรือแหล่งน้ำสาธารณะทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมบางกรณีต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายทำให้ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการจัดการระงับเหตุการดูแลสุขภาพประชาชนและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษเน้นย้ำการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้พบเพลิงไหม้บ่อขยะโทรแจ้งสายด่วน1567หรือสายด่วนมลพิษ1650
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกลั่นรอดูคำสั่งบ่ายนี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ปปช.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพบการทุจริตเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทที่นนทบุรีมีการสั่งการอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าให้รอดูคำสั่งบ่ายนี้ชัดๆรอดูคำสั่งบ่ายนี้แล้วกันผู้สื่อข่าวถามว่าคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการสั่งย้ายอธิบดีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามบอกเพียงว่าคำถามต่อไปอนุทินสยบข่าวลือชายแดนไทยเขมรตึงเครียดยัน F-16 ขึ้นบินแค่ซ้อมตามวงรอบปกตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังปกติไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กังวลเรื่องความมั่นคงด้านชายแดนว่าจะมีการคุกคามโจมตีรุกรานไม่มีแน่นอนส่วนการฝึก F-16 ของไทยนั้นได้รับรายงานว่าเป็นการฝึกซ้อมไปตามวงรอบปกติอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมยั่วยุเพราะไม่ใช่วิสัยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามวิธีการของกองทัพคือตั้งมั่นอยู่ในที่ของไทยไม่รับการคุกคามจากศัตรูและไม่เคยไปทำใครก่อนสำหรับสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคลอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยการตกลงกันไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเมื่อใดก็เมื่อนั้นพร้อมกล่าวเป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่าทางเลือกเป็นของไทยส่วนฝั่งชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับเพิ่มกำลังทหารเพิ่มขึ้นและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยฝั่งไทยจะมีการเตรียมรับมือหรือเฝ้าระวังอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าตามกรอบมนุษยธรรมที่ผ่านมาช่วงหลังๆถ้าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นไทยก็มีแนวทางในการดูแลแต่เมื่อถึงเวลาอันควรก็ผลักดันให้กลับไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรสีหศักดิ์เผยรออนุกรรมการรายงานผลลงพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมตรวจสอบปมตำรวจในพื้นที่ดูดข้อมูลโทรศัพท์กว่า2ล้านเลขหมายละเมิดสิทธิ์หรือไม่นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการของคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลถึงการเดินหน้าการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้ประชุมไปแล้ว1ครั้งมีการกำหนดแนวทางการทำงานและมีอนุกรรมการขึ้นมาอีก1ชุดซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักและอนุกรรมการจะมีการไปพูดคุยกับกรรมการในพื้นที่ก่อนเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการหารือกับฝ่ายความมั่นคงหลังมีเหตุเกิดขึ้นบ่อยและเริ่มมีการพุ่งเป้าไปที่ชุดคุ้มครองครูว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้รับผิด

0: ชอบและมีกลไกในพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วส่วนคณะอนุกรรมการได้ประชุมแล้ว1ครั้งคาดว่าจะมีการรายงานผลเร็วๆนี้ส่วนกรณีในพื้นที่มีการดูดข้อมูลโทรศัพท์ทุกเบอร์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า2ล้านเลขหมายไปอยู่ที่ตำรวจโดยอ้างอำนาจพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนหรือไม่นั้นนายศิหสังระบุว่าคงต้องตรวจสอบและอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการพูดคุยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร02-513-5251
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
13: ้เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีจันทบุรี Border Trade Expo 2026เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลพบกับสินค้าเด่นอาหารดังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและลุ้นรับของรางวัลมากมายพิเศษสัมมนาให้ความรู้และโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ 20-23 มิถุนายนเวลา 10:00 น.ถึง 2:00 น.ณจันทบุรีฮอลล์ชั้น 2เซ็นทรัลจันทบุรีจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
14: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
15: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
14: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
15: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
16: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: ปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

่วงเวลาแต่ละช่วงมันมีอะไรที่พิเศษของมันแล้วก็ช่วงเวลานั้นถ้าเกิดมันผ่านไปแล้วไม่สามารถจะย้อนกลับคืนมาได้นะครับฉะนั้นช่วงเนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยก็ถือว่าต้องนะทำให้ดีที่สุดครับนะจะได้เห็นคุณค่าแล้วก็สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นตามมาและนี่คือสายเกินไปโอเวชั่นครับส่วนก่อนหน้านั้นเติมน้ำมันไมโคร2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้

0: ี้ครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับและบรรยากาศในช่วง14นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็จะเป็นบรรยากาศของเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายๆท่านมีเพลงไหนอยากชื่อผมเพิ่มเติม0394714444นะครับ
1: Mcot Break Time อ
0: ยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect นะแต่ต้องคลิกมาที่จันทบุรีด้วยไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงกันสวัสดีนะทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยนะฮะ

ช่วงเวลาผ่านไปโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุหรือว่านะจะเป็นวัยชราก็ดีนะจะทำให้บรรยากาศเนี่ยนึกย้อนกลับไปถึงบรรยากาศในช่วงวัยเด็กวัยเยาว์วัยรุ่นนะครับผมนี่คือแฟนฉันของวงชาตรีครับผมและก่อนหน้านั้นรักคือฝันไปศิลปินสาวสาวสาวมอบเป็นกำลังใจกันนะครับผมสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่ครับขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการจากทางภาคเหนือนะฮะบอกว่าในตอนนี้อยู่วัดเดี๋ยวไงว่างจากวัดนะจะขอเพลงมิสเตอร์เอกว่าอย่างนั้นนะฮะไปทำอะไรฮะนะฮะไปหาหลวงพ่อหรือเปล่ายิ่งเป็นข่าวเป็นข่าวเยอะในตอนนี้แต่ละวัดแต่ละอย่างนครราชสีมานะครับพอขนกุฏิเจ้าอาวาสเลยนะฮะนะชุดสุภาพสตรีนะหรือว่าจะเป็นห้องนี่โหเหมือนนะฮะโกดังเก็บขยะไปเลยนะครับทั้งที่เป็นเจ้าอาวาสนะก็ไม่น่าจะขนาดนั้นเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าบวชนะเพื่อจะมาเบียดและหาสตุ้งสตังนะเพื่อนั่นสาวๆนี่ก็อย่าเลยครับนะฮะอย่าทำให้ศาสนาเสื่อมเลยเพราะว่าตัวคนนี่แหละที่ทำให้เสื่อมนะครับผมจากทางเหนือกลายเป็นไปถึงอีสานเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางใต้นะฮะเนี่ยทางใต้สวัสดีซ้อนุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตด้วยนะฮะส่งเพลงมาคิดถึงสุดหัวใจว่าอย่างนั้นของนนทิยาจิวบางป่านะครับหรือว่าจะเป็นหอบรักมาเจ็บว่าอย่างนั้นนะฮะทางภูเก็ตบอกว่าฝน8แดด4นะฮะคล้ายๆกับจันทบุรีครับแต่ในตอนนี้รู้สึกว่าฝน8นาทีแล้วก็แดดอีก15นาทีสลับกันไปวันนี้บอกว่าอากาศดีก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับผมจันทบุรีก็นะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะอย่างเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหหรือว่าจะเป็นช่วงบางช่วงนะฮะผมนอนตื่นมาตอนประมาณ 3-4 ฝนตกนะฝนตกแล้วก็ตกหนักด้วย 5:00 มาเนี่ยนะก็ยังนึกเลยนะฮะว่าเห็นใจสำหรับคนที่จะไปส่งลูกๆไปโรงเรียนนะเพราะช่วงเช้านี่ชั่วโมงเร่งด่วนเลยอ้าวอีกครึ่งนึงนะมองไปฟ้าเปิดนะแล้วเห็นดาวนะอีกฝั่งหนึ่งนี่คือนะฝั่งบ้านพักตัวเองนี่ฝนตกหนักด้วยตกแรงด้วยนะครับผมอ่ะก็เรื่องฟ้าฝนนะครับเรื่องของธรรมชาติครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทักทายแฟนรายการทางภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกหรือว่าจะเป็นภาคกลางด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกเพลงทุกข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องครับ Your requestเดี๋ยวยังไงทยอยเล่นให้ฟังนะอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันสำหรับทุกเพลงทุกข้อความทุกความรู้สึกที่ฝากผ่านทางคลื่นนี้ 98.25 อสมทจันทบุรีนะครับทางออนไลน์ก็ฟังกันที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect ครับ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM คอดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรี

0: หลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่อง

0: คะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
1: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: MCOT ฮัลโหลวันวาน

0: รับสายปุ๊บนะประโยคแรกที่ได้ยินห่วงนะผมก็ถามว่าอะไรครับห่วงนะว่าอย่างนั้น ชื่อเพลงห่วงครับผมห่วงรักครับเพลงเพราะเพลงเก่าของออสบรันดีนะออสบรันดีสำหรับเพลงนี้และก่อนหน้านั้นหอบรักมาเจ็บก็เป็นเพลงที่ถูกถามเข้าสู่รายการกับเราแล้วก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นพี่จุ๊บแจงของนารายด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นนะทางด้านของพี่หนุ่มจันทบุรีนะซ้อนด้วยคนสวยเกาะภูเก็ตแล้วก็นะแฟนรายการจากจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดด้วยนะครับจะมีเพลงจิ๊บรอดอนะที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาเอาเป็นว่ายังไงนะฮะขอบคุณมากก็แล้วกันผมได้ฟังเพลงนี้แล้วก็มีสิ่งดีๆที่จะมาบอกกล่าวสำหรับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะหลายคนที่ชอบซีรีส์นะฮะ
1: M-Club Hello One One
2: Hey, yo!

0: 1สายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพลงนี้จิ๊บรอดอนะฮะศิลปินวงพลอยที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันอ่ะสักครู่ที่ผมเกริ่นเอาไว้ว่ามีข่าวคราวดีๆกิจกรรมดีๆจากอสมทนะครับผมเริ่มขึ้นแล้วกับกิจกรรม Why Entertain Award 2026ครับงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายซึ่งปีนี้นะฮะปีนี้มาในคอนเซปต์นะไทยซิลคาร์เทนส์นะ and the golden lotus นะบุษบงกตม่านไหมสายสยามนะเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมฮะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อนะผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัลได้แก่1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince นะฮะ of Boy Love นะครับ Prince of Boy Love นักแสดงนำ Boy Love เจ้าเสน่ห์ครับ3ครับ Princessof girl love นะครับนักแสดงนำ girl love พลาวเสน่ห์ครับและ4ครับผม rising star couple นะคู่ชิปดาวรุ่งนะแล้วก็5 most popular why novel นิยาย why ยอดนิยมนะครับคุณผู้ฟังสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงแล้วก็นิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainaward.mcot.netตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้นะครับผมนั่นก็เป็นอีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งกิจกรรมในแต่ละปีที่มีการเฟ้นหากันฉะนั้นยังไงไม่ควรพลาด นะครับผมแม่มองดูเวลาในตอนนี้รู้สึกว่าไล่หลังละนะผมให้ฟังเพลงนี้แอนนากับเพลงเรียนรู้ใจเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งพลับๆครับ
1: M-Cut Hit 1-1

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับดราม่าค่าไฟแฝงบินประชาชนสั่งรัฐมนตรีพลังงานกฟผ.กฟน.หาข้อเท็จจริงย้ำต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเก็บเงินค่าไฟสองทางสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนว่ากำลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงหาข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและตั้งแต่เมื่อใดและมารายงานตนต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระส่วนที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าหากให้กระทรวงคมนาคมจ่ายจะแบกรับภาระกว่า 10,000 ล้านบาทไม่ไหวนั้นการตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาอย่าเพิ่งบอกว่าต้องทำอย่างไรซึ่งหากตรวจสอบพบว่าประชาชนต้องจ่ายจริงจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนรับภาระอย่างแน่นอนส่วนเรื่องนี้เป็นข้อสั่งการใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเกิดจากความสงสัยว่าในเมื่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าเป็นผู้แบกรับภาระค่าไฟสาธารณะทำไมยังมีกำไรจึงถามนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและให้ไปตรวจสอบแต่หากต่อไปไม่ให้การไฟฟ้าจ่ายจะให้กรมทางหลวงจ่ายกรมทางหลวงจะต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินทางนี้ขอดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นอย่างไรย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ผลักภาระเรื่องนี้ให้ประชาชนนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2567และมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ72คนงบประมาณ72ทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้วครม.เห็นชอบราคารถไฟฟ้าเริ่มต้น17บาทไม่เกิน45บาทต่อเนื่องรับปี2570ตั้งเป้าคิกออฟเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มีราคาแพงเพราะมีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารถูกกำหนดโดยสัมปทานและเงื่อนไขผู้ให้บริการแต่ละรายทำให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มติการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่าเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายโฆษกรัฐบาลยังชี้แจงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าว่าในหลักการอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญา17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวจึงจะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายถ้าค่าโดยสารไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้เก็บตามจริงพร้อมกำหนดให้มีค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนและให้รฟม.มีหน้าที่บริหารจัดการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมโดยโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักส่วนต่อขยายสายสีแดงและสายสีทองรวมถึงรายได้และภาระให้รฟม.

0: ดูแล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร02-513-5251
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอัลล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
15: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
16: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
17: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย

0: ูกทุ่งสาวเสียงพินจินตลาพุนลาบครับและนี่คือรักคนมีเจ้าของครับหนึ่งสายที่ช่วยผมแนะนำเพลงเข้าสู่รายการที่039-471-444และก่อนหน้านั้นก็เช่นเดียวกันตายอรทัยนะครับให้ตายไปกับใจชั่วโมงที่2ครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังหลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยตอนรับคุณฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวไม่ใช่สิ เป็นนึกถึงคุยข่าวจนได้นะฮะบรรยากาศในช่วงของเอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมและอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M Cord Connect กับผมมิสเตอร์เอกเพื่อนๆคุณผู้ฟังนะครับ
1: M Cord ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: บรรยากาศในช่วงบ่ายกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆที่คุณผู้ฟังนั้นช่วยผมเพิ่มเติมแนะนำเข้าสู่รายการอย่างต่อเนื่องนะฮะขอบคุณหนึ่งแม่ก็แล้วกันเดี๋ยวไออุ่นครับสำหรับเพลงนี้ความรักของยักษ์เขียวครับ

จะไม่หล่อเหมือนพระรามนะฮะไม่คล้ายกับหนุ่มเกาหลีอะไรเงี้ยแต่หัวใจดวงนี้ทั้งสี่ห้องยกให้นวลน้องนางสีดาแต่เพียงผู้เดียวความรักของยักษ์เขียวครับเดียวไออุ่นรักแท้ที่มีให้นะฮะจากความจริงใจที่ยกให้จนหมดทั้ง4ห้องนะฮะให้เพียงแค่นวลน้องนะฮะใครที่จะหมายปองก็คงไม่ต้องจับจ้องเพราะ4ห้องเต็มหมดแล้วนะครับอ่ะมอบเป็นหวังใจกันแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราและช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการนะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับผมหลายคนอาจจะง่วงนะครับบางคนก็งีบนะบางคนก็ทำงานกันอยู่ยุ่งๆนะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับผมบางคนก็อาจจะปีนต้นไม้อยู่ในตอนนี้นะเก็บผลไม้เก็บผลไม้เห็นเมื่อวานมีที่เขาคิดจะกูหรือท่าใหม่นะตกหล่นลงมาตุ๊บเลยเดียวนะฮะฉะนั้นจับดีๆฮะเวลาปีนป่ายเก็บผลไม้นะก็เก็บดีๆจับดีๆนะครับผมไม่งั้นก็ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยคือปีนไปกิ่งไหนงาไหนเนี่ยนะก็มีนะคือเหมือนพวกเบลล็อกเอวนะแล้วก็ล็อกใส่ต้นไม้ด้วยถ้าเกิดหล่นลงมาปุ๊บก็แขนตกเต่งตรงบนต้นไม้อย่างเงี้ยเพราะว่าคือตัวเองด้วยประสบการณ์เคยทำเรื่องของพวกคอนเสิร์ตเวทีคอนเสิร์ตนะปีนขึ้นไปบนหัวทัศน์เนี่ยสูงๆนะฮะโอ้โหกลัวตกเหมือนกันก็ต้องใส่เซฟตี้เบลนะเวลาหล่นลงมาลื่นนะมันก็เราไม่คาดคิดนะฮะเวลามันเจ็บมันเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันเสียทั้งคนเสียทั้งงานอันตรายนะครับเป็นกำลังใจครับเพราะว่า

0: กว่าจะได้แต่ละลูกนะฮะกว่าจะได้แต่ละกิโลนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะฮะไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยทีเดียวยิ่งบางครั้งบางพื้นที่มันชื้นนะครับนะมันลื่นก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็แล้วกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ฝากไปถึงบรรดาเพลี้ยกระสอบทั้งหลายนะครับอย่าไปลักเล็กขโมยของคนอื่นนะครับนะฮะเดี๋ยวโดนลูกปืนนะฮะคนอื่นเขาปลูกมาโอ้โหก็จะได้ผลผลิตนะตัวเองไปขโมยของคนอื่นนอกจากขโมยผลไม้แล้วยังมีขโมยสายฟืนสายไฟด้วยนะนะขโมยสายไฟตามโรงงานตามบ้านร้างหรือว่าจะเป็นสถานที่ก่อสร้างต่างๆด้วยนะฮะจันทบุรีก็เห็นมีระบาดนะครับนี่แหละคือพอเศรษฐกิจมันไม่ดีนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะสบายอยากจะนะตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะรวยทางลัดก็ไปขโมยของคนอื่นสุดท้ายโดนจับได้ก็ถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอย่าทำเลยครับอะไรที่มันผิดกฎหมายนะทำอาชีพที่มันสุจริตดีกว่าครับอาจจะไม่รวยนะเร็วนะเหมือนใครเขานะแต่เราเองก็ต้องถามดูว่านะต้องดูว่าคนอื่นกว่านะกว่าเขาจะมาถึงวันนี้นะไม่ใช่ว่าเขาทำปุ๊บรวยปั๊บทันทีล้มลุกคลุกคลานมาเยอะนะครับนะลองผิดลองถูกมาก็หลายครั้งหลายคราฉะนั้นทำในสิ่งที่สุจริตนะครับสบายใจแล้วก็มีอิสรภาพด้วยไม่เหมือนกับอีกหลายคนที่มีคลิปหนึ่งเจ้าที่เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปขโมยนะไปขโมยทรัพย์สินไปขโมยสิ่งของของคนอื่นแล้วก็ถูกจับกุมได้แล้วก็นะถูกนำตัวเข้าห้องขังก็เลยว่าบอกว่าก่อนเข้าห้องขังเนี่ยดูนะอยู่ไหมนะบรรยากาศที่นี่คุณทำอะไรได้ไหมอยู่ข้างนอกคุณมีอิสระทำอะไรก็ได้เต็มที่ถ้าเกิดขอแค่ไม่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสุดท้ายตอนนี้คือนะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฉะนั้นก็อะไรที่มันผิดกฎหมายก็อย่าทำเลยดีกว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตยังไงข้างนอกเนี่ยมันก็อิสระขอเพียงแค่ไม่ไปก้าวขึ้นก้าวก่ายไม่ใช่ก้าวขึ้นก้าวก่ายสิทธินะของคนอื่นแล้วก็ไม่ผิดต่อกฎหมายนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะขนาดผมวันก่อนนะเหลือตังในกระเป๋านี่พูดตรงๆเลยไม่ถึงร้อยฮะแล้วก็นอนอย่างเดียวนอนคิดว่าทำไงตังจะเต็มกระเป๋า

0: คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีด

น้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะ

0: ไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังคะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: เอ็มคอตลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

หนึ่งข้อความส่งเพลงนี้มาจากสาวเหนือเจ้านะครับมนรักพระธาตุพนมครับและก่อนนั้นตรงเส้นขอบฟ้าขอมาบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นของหนุ่มสกลนะผมหยิบมา

0: กลายเป็นเสียงน้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญอ่ะเพลงนี้แทนกันละกันเวอร์ชันนี้แทนกันละกันมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายและขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการกับเรายังมีรักคุดนะถ้าผมอ่านไม่ผิดน่าจะเป็นรักคุดนะฮะใส่นี่อุตส่าห์ใส่แว่นตาแล้วนะนะถ้าไม่ใส่แว่นตานี่ก็อาจจะอ่านผิดได้นะขอบคุณนะทุกข้อความครับทุกเพลงนะที่ส่งมาทาง0394714444กับบรรยากาศในช่วงบ่ายกับช่วงเวลาของการพักผ่อนหย่อนใจการทำงานการเดินทางหรือว่าจะเป็นการทำมาค้าขายทุกธุรกิจของคุณผู้ฟังก็ขอให้เป็นธุรกิจนะเป็นภารกิจที่มีแต่ความสุขก็แล้วกันนะครับเห็นสอนุษนะฮะบอกว่าขนาดขี้ยางในสวนยางเนี่ยมันยังขโมยเลยขี้ยางตัวดีเลยนะฮะนะเป้าหมายเขาเลยแหละนะไม่ว่าจะเป็นขี้ยางหรือว่าจะเป็นสายไฟนะสายทองแดงปั๊มน้ำบ้างหรือว่าจะเป็นโอ้โหบางครั้งบางคราวมันมาหลายรูปแบบเหมือนกับข่าวที่นำเสนอกันนะมาเป็นช่างประปาอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าจะมาซ่อมแซมแล้วหาประเด็นที่จะให้เบิกจ่ายนะให้คนที่อยู่บ้านเนี่ยต้องจ่ายค่าโน้นค่านี่นะก็เจ้าที่ประปาบอกว่าไม่มีการส่งเจ้าที่ออกไปบริการนอกพื้นที่นอกจากว่านะฮะเจ้าบ้านเนี่ยหรือว่าผู้รับบริการนะพี่น้องประชาชนเนี่ยไปยื่นเรื่องขอให้ออกมาบริการถึงจะออกมาครับที่ออกไปโดยนะฮะไม่มีเอกสารไม่มีบัตรไม่มีอะไรต่างๆนะบางทีบัตรก็ยังบัตรปลอมขนาดที่ปลอมตัวมาเป็นตำรวจนะตำรวจยังเป็นตำรวจปลอมอีกครับนะเจอตำรวจจริงจับได้ครับนี่จับได้ที่จันทบุรีของเรารู้สึกว่าจับได้ที่พื้นที่ท่าใหม่หรือเปล่านะฮะมาเรียรายด้วยนะครับแต่ทะเบียนรถเนี่ยโนเลยเป็นจังหวัดน่านนะครับนะแต่งตัวครึ่งท่อนมาแค่นั้นก็ไม่พอยังมีแก๊งปลัดเก๊อีกนะฮะโอ้โหมาสารพัดทำอาชีพนะทำอาชีพที่สุดจริตดีกว่าครับนะฮะอะไรที่มันไม่ดีมันผิดกฎหมายอย่าไปทำเลยนะครับสุดท้ายก็ถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายนะหลายคนก็ขี้เกียจนะขี้เกียจไม่อยากทำงานอยากสบายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากได้ตังค์ใช้แบบเร็วๆแต่ถ้าเป็นนะอยากได้ตังค์ใช้แบบเร็วๆก็นะถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยอย่าหาทำเลยดีกว่านะครับ
1: M-Con ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: สำเนียงกับตัวสับใจวันนี้ยังไม่สายเกินไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะครับรักคุดครับหนึ่งข้อความฝากทำเอาไว้เป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะ

อีกหนึ่งเพลงเพราะจากน้องเล็กนะครับผมสำหรับเพลงนี้ใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงเพราะๆที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาผมทิ้งท้าย

0: วงนี้กับเพลงนี้ให้บุญนำพากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งปฏิทามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยและยังมีเพลงที่ชื่อผมแนะนำเข้าสู่รายการนะครับบางท่านก็อาจจะขอมาทาง Messenger นะเพจอสมทจันทบุรีบางท่านก็ที่0394714444บางท่านก็มาทาง LINE นะครับนะก็จะทยอยรับสายแล้วก็ทยอยเล่นให้ฟังอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: สายในที่รับไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงแก้บนแล้วก็ยังมีรู้สึกว่าจะเป็นกลางดาวแล้วก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจจะพยายามเล่นให้และทยอยเล่นให้ฟังอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวนะครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลมหาดไทยเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเส้นปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายโดยระบุเหตุผลจากกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามในประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งป้องปรามการคอร์รัปชันตำรวจกรณีตำรวจ CIB ร่วมปปช.บุกทลายแหล่งกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่าการทุจริตในการสอบเข้าเป็นการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ยินมาตลอดสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยแก้ไม่หมดเพราะมีการทำกันเป็นขบวนการและเรียนรู้วิธีที่จะหลบเลี่ยงมาตรการในการตรวจสอบจับกุมเพราะฉะนั้นหากจะหยุดปัญหาเหล่านี้ให้ได้และจำเป็นต้องหยุดต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในการป้องกันดร.มานะกล่าวว่าเหตุที่ปัญหาคอร์รัปชันฝังรากลึกในสังคมไทยเพราะไม่มีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังคนที่คิดทุจริตยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่งเพื่อวันข้างหน้าจะต้องโกงเพื่อให้ตัวเองคืนทุนกลับมาและเชื่อว่าเมื่อคนเหล่านี้เข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแล้วจะพยายามวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอที่ต้องการหรือย้ายไปใกล้บ้านหรือการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีผลประโยชน์มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องน่าอันตรายทางนี้เชื่อว่าการไล่จับไม่มีทางหยุดปัญหาเหล่านี้ได้มาตรการป้องกันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีคือเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยเชื่อว่าจะเป็นการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ดีที่สุด
1: การไปไล่จับไม่มีทางหยุดได้ครับเพราะฉะนั้นมาตรการป้องกันเป็นเรื่องดีที่สุดทำยังไงเราจะตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือการร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
2: ครับ
1: เช่นเป็นเจ้าหน้าที่ในอบต.ในเทศบาลนะครับ
2: ครับ
1: ดีๆก็ซื้อรถกระบะมาขับได้หลังจากทำงานไม่กี่ปีมันจะต้องมีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกตินะครับ
2: ครับ
1: มันจะหยุดคนพวกนี้ได้ครับหรืออีกเรื่องนึงที่มีการพูดมาตลอดข้าราชการทุกคนเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งปุ๊บจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินทันทีเพื่อจะได้ดูว่าหลังจากอยู่ไป3ปี5ปีแล้วเขาร่ำรวยผิดปกติหรือไม่
0: หากขบวนการทุจริตกงสอบสามารถเข้าไปรับราชการได้ดร.มานะกล่าวว่าระบบราชการไทยจะกลายเป็นคนชินชากับการวิ่งเต้นชินชากับการรีดไถชินชากับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวต่อไปจะบอกว่าทุกคนจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มือสะอาดเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับใช้บ้านเมืองคำพูดเหล่านี้จะมีเพียงแค่ลมปาก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

0: ภัย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
8: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
9: โทร025135251
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
11: ้นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
12: เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีจันทบุรี Border Trade Expo 2026เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลพบกับสินค้าเด่นอาหารดังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและลุ้นรับของรางวัลมากมายพิเศษสัมมนาให้ความรู้และโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ 20-23 มิถุนายนเวลา 10:00-14:00 ณจันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำ

0: ันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 Mcord จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcord จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ลุกสุภการนะครับสำหรับเพลงนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจสุดท้ายก็เหมือนกับว่าเขาไม่ต้องการนะฮะฉะนั้นเราก็อยู่คนเดียวต่อไปนะครับผมก่อนหน้านั้นแก้บนครับการตองทุ่งเงินชั่วโมงที่3ที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังหลังจากที่สักครู่ปฏิตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของM คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับบ๊ายบายเย็นๆช่วงที่คุณผู้ฟังหลายท่านกำลังเลิกการเลิกงานขับรถเดินทางกลับบ้านขับรถดีๆนะครับมีน้ำใจเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ
1: M คอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เพิ่งมาเจอกับพี่น้องชาวจันทบุรีหลายๆคนกรี๊ดกราดโดยเฉพาะเหล่าบรรดาแม่ยกทั้งหลายไรอันกาบัณฑิตครับกลางดาว

ีดาวดวงไหนที่จะงดงามสว่างสวัยบนฟากฟ้าโดยเฉพาะเวลามองด้วยสายตานะครับก็จะรู้ว่าคุณค่าของความรู้สึกที่ได้เห็นได้สัมผัสได้พบเจอนั้นมีมากมายสักเท่าไหร่กลางดาวครับไรอันการบัณฑิตเพลงนี้มอบเป็นกำลังใจกันและขอบคุณสำหรับการช่วยผมเพิ่มเติมมาด้วยล่าสุดมีหนึ่งสายเข้ามาที่0394714444บอกว่าสวัสดีค่ะดาวในใจใช่ไหมฮะดาวในใจ ก็จะทยอยเล่นฟังกันอย่างต่อเนื่องเอาละกันฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับเห็นไหมฮะบางครั้งบางคราวนี้ก็ทุจริตเป็นขบวนการสุดท้ายอธิบดีท้องถิ่นโดนเซ็นคำสั่งเด้งเข้ากลุ่มแล้วก็นะในส่วนของเจ้าที่ที่ร่วมขบวนการนี้โอ้โหนะเงินเดือนก็ได้เนาะนะเงินเดือนก็มาจากภาษีประชาชนสุดท้ายไม่พอเพราะความโลภนะแล้วก็มาคอร์รัปชันมาโกงการสอบท้องถิ่นนะฮะก็รู้สึกว่าโอ้โหล็อกสเปคเอาไว้ 9,000 อัตราใช่ไหมนะแต่ประกาศผลสำหรับคนที่ได้ 6,000 กว่าแล้วก็ที่เหลือขึ้นบัญชีสำรองเอาไว้ก็เหมือนว่า 9,000 คนเนี่ยได้หมดก็ลองคิดดูนะฮะว่าน่าจะได้ยอดเท่าไหร่นะครับสุดท้ายนี่แหละคนเรานะโลภนะก็ต้องไปนอนกินข้าวแดงในคุกนะครับในเรือนจำถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งที่ตำแหน่งหน้าที่การงานแต่ละคนแต่ละฝ่ายอะไรต่างๆนานานะโอ้โหเจ้าหน้าที่เป็นบางคนเป็นผอ.ฝ่ายนะฮะเงินเดือนก็เยอะนะกินก็ไม่หมดนะฮะถ้าเกิดว่าใช้บริหารจัดการดีๆแต่พอคอร์รัปชันขี้โกงนะไปโกงนะฮะแล้วก็ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายอย่างเงี้ยก็ต้องถูกดำเนินคดีนะแล้วก็โดนจับกุมชีวิตก็จบพอดีนะฮะทำในสิ่งที่มันสุจริตดีกว่าครับมันไม่รวยแต่ก็ขอให้มีอยู่มีกินแล้วก็มีความสุขกินอิ่มนอนหลับนะสุขภาพแข็งแรงนะครอบครัวอบอุ่นอย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วฮะนะครับบางครั้งไม่ได้กินหูฉลาม

0: เหมือนเขาแต่เราก็มีนะฮะอาหารมีกับข้าวมีเมนูครบ5หมู่มีคนรักอยู่เคียงคู่เคียงข้างอย่างนี้ฮะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะผมยังอิจฉาทุกคนเลยนะเพราะหลายคนเนี่ยนะฮะยังอยู่เป็นครอบครัวอยู่เป็นคู่อยู่เป็นข้างนะไอเราอยู่อ้างว้างคนเดียวจัดรายการเสร็จเดินเข้าบ้านพักอะไรทำนองเออนะถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะเขาบอกว่าหน้าที่ของคุณดวงชะตานะราศีนี้นะเกิดมาเพื่อมอบความสุขให้กับคนอื่นนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต
0: จะเป็นจริงเช่นนั้นหรือขอบคุณสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันและขอบคุณทุกเพลงที่ทยอยส่งเข้าสู่รายการกับเราอย่างต่อเนื่องทิ้งท้ายเพลงนี้กับเพลงนี้ก่อนนะครับ

0: 5.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cut จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดี

ีตาร์นะครับสำหรับเพลงนี้ดาวในใจหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444นะครับเห็นมีข่าวคราวของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับมีการจับกลุ่มแล้วก็ควบคุมตัวชาวไทยนะที่ข้ามไปเล่นคาสิโนนะลักลอบกลับเข้าประเทศโดยช่องทางทางธรรมชาติในตอนนี้ชายแดนไม่ได้เปิดด่านไม่ได้เปิดครับแต่บ่อนก็เปิดนะบ่อนเขมรเปิดนะฮะแต่คนไทยที่ผีพนันเข้าสิงก็นะฮะอย่างลักลอบไปเล่นกันอยู่นะพอไปเล่นก็นะลักลอบไปแล้วก็ลักลอบกลับสุดท้ายโดนจับได้ครับนะเนี่ยตรงนะรู้สึกว่าจะเป็นบริเวณใกล้ๆจุดผ่านแดนถาวรบ้านพักกาดนะอยู่ที่เนี่ยโป่งน้ำร้อนนะตำบลคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีของเราแล้วก็แต่ละวันเนี่ยก็จะมีข่าวคราวการจับกลุ่มชาวเขมรนะชาวกัมพูชาที่ลักลอบนะเข้ามาช่องทางธรรมชาติทางธรรมชาติเพื่อมาทำงานที่ประเทศไทยบางคนก็จ้างนายหน้าแล้วค่าหัวคนละ 3,000 บ้างนะฮะบางทีก็จับได้10 คนบ้าง20 คนบ้าง

0: 50คนบ้างบางทีก็มีกลุ่มคนไทยที่ไปนาเขมรแล้วลักลอบกลับมานะก็โดนจับกลุ่มนะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็ไม่เข้าใจฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสถานการณ์บ้านเมืองขนาดนี้แล้วก็เป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่าคือคนในพื้นที่อาจจะว่าเราเคยไปมาจนชินละนะไปเสี่ยงดวงสักตั้งเนี่ยเนี่ยมุดรูนี้แหละนะช่องทางนี้แหละรูนี้เดี๋ยวไงเจ้าที่เขาไม่เห็นหรอกนะก็สุดท้ายโดนจับครับผมนะพอในตอนนี้ด่านยังไม่เปิดนะด่านยังไม่เปิดโอ้ประเทศไทยตอนนี้เจอข่าวเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับบ้านเราบ้านเราไม่มีเปิดบ่อนถูกกฎหมายเนาะนอกจากว่าจะลักลอบเปิดอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่ายังไงก็นะอดใจก่อนก็แล้วกันสุดท้ายในตอนนี้ก็ต้องถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับนะอุตส่าห์ว่าลักลอบไปเล่นนะลักลอบไปได้แต่ขากลับโดนจับนะโดนจับจนได้นะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: กับพิธีการในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับบ่ายเย็นๆ M-Cot จันทร์ 95.25 อสมทจันทบุรีนะครับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ข้อความฝากถามเพลงนี้มาเพียวๆอาสยามนะครับบอก I need I love you รักเธอหมดหัวใจครับ

0: พียวพียวอาสยามนะครับสำหรับเพลงนี้ครับผมวอยนี่รักเธอหมดหัวใจมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายและขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้าสู่รายการนะครับแหมเผลอแป๊บเดียวนะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง3ชั่วโมงเนี่ยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีคลื่นความถี่ 95.25 M คอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราทางแอปพลิเคชัน M คอน Connect อยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้ข่าวสารความเคลื่อนไหวหรือว่าจะดูทีวีช่อง9 M คอน HD ก็แอปเดียวครบจบเลยทีเดียวนะครับผมแต่อย่าลืมนะฮะโหลดแอปแล้วก็คลิกมาที่จันทบุรีนะครับไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงกันขอบคุณไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการจากจันทบุรีตราดนะฮะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานหรือว่าจะเป็นภาคตะวันออกนะครับเวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับอาจารย์บุญผมกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับดูแลสุขภาพครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแดดร้อนนะเดี๋ยวอบอ้าวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวนะครับกลางคืนเวลานอนก็ห่มผ้าด้วยอย่าถีบออกเพราะว่าอากาศเย็นนะอากาศเย็นแล้วก็มีฝนตกด้วยแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันผมมิสเตอร์เอกลาไปละสวัสดีครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ลา17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกรรมธิการที่ดินเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัยวัฒน์ สายสก็อตให้ข้อมูลปมทับลาน25มิถุนายนนางสาวกุลวดีนบอมรบดีสส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงแนวทางการทำงานของกรรมาธิการต่อกรณีการเพิกถอนพื้นที่ป่าทับลานที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคมว่าขณะนี้มีความคิดเห็นหลากหลายของสังคมในประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะมีหลายประเด็นที่กำลังเป็นดราม่าในฐานะประธานกรรมธิการตนอยากให้สังคมเปิดใจฟังความเห็นต่างเพราะเรื่องความขัดแย้งในที่ดินทับลานเกิดขึ้นมานานแล้วโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประกาศเขตป่าทับที่ดินทำกินของชาวบ้านที่เป็นชุมชนดั้งเดิมและหลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาตลอดยืนยันว่าพื้นที่ที่แบ่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปไม่ใช่พื้นที่ป่าสมบูรณ์แต่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นชุมชนมีทางบ้านวัดโรงเรียนและพื้นที่ที่แบ่งให้สปก.เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีมาตั้งแต่ในอดีตไม่ใช่การขีดเส้นใหม่แต่อย่างใดดังนั้นเพื่อสร้างความชัดเจนและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววันที่25มิถุนายนนี้

0: จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมาให้ข้อมูลได้แก่กรมอุทยานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจีสตานายชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรอดีตข้าราชการกรมอุทยานนายศิรณัฐสก๊อตหรือทรายสก๊อตจากนั้นจะนำข้อเสนอดังกล่าวมาเป็นมติกรรมาธิการเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มคัดค้านจะปรับเปลี่ยนแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่จะเดินทางมายื่นหนังสือที่รัฐสภาวันพรุ่งนี้ตนจะไปรับหนังสือด้วยตัวเองและไปพูดคุยเพื่อ นำข้อเสนอแนะมาเป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมธิการด้วยกรมรางตรวจสอบเหตุชิ้นส่วนคอนกรีตบนผนังอุโมงค์ดอยหลวงพบไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักอุโมงค์นายพิเชษฐ์กุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของบริเวณเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงกรณีเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุผนังอุโมงค์ด้านบนหลุดร่วงลงมาทับคนงานขณะปฏิบัติงานเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวิบัติและหลุดร่วงเฉพาะจุดของงานคอนกรีตพ้นพื้นที่ประมาณ5ตารางเมตรไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักของอุโมงค์ทั้งระบบทางกรมการขนส่งทางรางได้ให้ผู้รับจ้างเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวในที่เสี่ยงที่เหลือเพื่อจัดส่งทีมวิศวกรและนักธรณีวิทยาเข้าวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึกพร้อมประเมินความเสี่ยงและจัดทำแนวทางการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อใช้เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมธรณีประเมินโครงสร้างอุโมงค์ในส่วนที่เหลืออีกกว่า920เมตรอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดโดยเฉพาะกระบวนการเจาะผนังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางธรณีวิทยาพร้อมทั้งเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ซ้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรีย
7: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียว

0: าจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: คลังเกษตรบางเขนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพโดยอาจารย์บุญบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมนนวัตกรรมปุ๋ยแร่ด่างของแท้เกษตรไทยซูก้าฆ่าเชื้อโรคในดินป้องกันรากเน่าต้นโทรมตัวโนมิกซูก้าลิ่มเลือดและจุลินทรีย์บาซิลัสและแร่ด่างปั้นเม็ดใช้ผสมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพปุ๋ยระเบิดดินให้ร่วนซุยต้นใบสมบูรณ์หยุดรากเน่าปุ๋ยเชื้อเกษตรไทยสตาร์ไรโคเดอร์มาหลายสายพันธุ์ดินดีมีสุขชุดขยายจุลินทรีย์ตัวโนสปีดตัวโนพลัสช่วยประหยัดต้นทุนพ่นและรากให้พืชใบเขียวงามแข็งแรงปลอดโรคที่ร้านคลังเกษตรบางเขนโทร0946285555
1: เป็นผู้นำบุญนะครับผมน้าหลายชื่อจริงณรงค์ศักดิ
2: ์โอ้มสุข
1: และตรงนี้มาอยู่ที่แปลงสามเปียงร้านบุญสัมพันธ์กันนะนินบางคนเขาไม่มีบุญเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ทำก็เลยไม่ได้มันจะได้เลิกกันเลยไม่ได้ทำแต่ที่พ่อบอกว่าเอาเลยลุยรถลุยเลยได้เนาะ
3: ได้
1: เนี่ยไม่เห็นมันจะตายสักต้น
3: ขอบคุณอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่บอกก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่กล้าทำ
1: บุญสัมพันธ์แล้วก็ไม่เห็นจะตายสักต้น
3: เนาะ
1: ก็กำลังแตกไปอ่อนเยอะเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวดูตอนนี้เข้าปีสี่นะครับปีที่แล้วข่มขืนเอาเลยต้นละห้าลูกสิบลูกก็ต้องเอาก็เลือกต้นทำเอานี่นะครับคือทุเรียนตอนนี้เข้าปีสี่แล้วแต่ปีที่แล้วแบกลูกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าต้องการเอาตังค์ไว้ก่อนแม่ลงทุนมา3ปีแล้วก็ไม่ตายสักต้นเดียวเพราะเลี้ยงหญ้าตัดสูงไปปุ๋ยพืชสดตอนนี้เอาปุ๋ยมาส่งเองครับผสมมาสารที่นี่ใช้ปุ๋ยผสม3อย่าง
4: ครับ3ตัดเลย
1: ปุ๋ยเชื้อไม่ใครขาด
4: คร
1: ับ แล้วก็ไซโตบ้างอะมิโนโมโลซิเลตบ้างอะไรบ้าง
4: ผสมกันทุกครั้งเลย
1: ครับดีครับเหมือนเรากินผักกินน้ำพริกแล้วก็ต้องมีหมูมีไก่มีปลาไปด้วยบางคนไก่อย่างเดียวปลาอย่างเดียวหมูอย่างเดียวไม่ครบปีที่แล้วแบกเฉลี่ยต้นกี่ลูกต้นใหญ่สุดของ3ปี
4: เอาไว้กี่ลูกก็ประมาณ30ลูก
1: โอ้โหไม่เห็นจะตาย
4: ต้นใหญ่ๆ
1: แล้วต้นไหนที่เล็กเอาไว้ก่อนแต่ปีนี้เริ่มทันกันแล้วปีนี้ได้เต็มแล้วเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ลูกมันก็โตแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็สั่งส่งปุ๋ยสัก 1-2 รอบเพื่อจะทำให้ใบชุดนี้ออกเยอะๆน้ำหมักยูนินซีชุดขยายท่อน้ำล้างโรคสักครั้งสองครั้งแตกแน่นๆพอแน่นเดี๋ยวก็กลางเดือนกันยาก็พ่นสารอีกเพราะเรียนสาวถ้าเราไม่กำกับสารมันจะออกยากแล้วก็คุมยากเดี๋ยวเรามีชุดล้างสารพอออกดอกพอแล้วค่อยตัดแต่งแขนงกิ่งในตัดยอดทอนปลายนิดหน่อยแล้วก็ล้างสารสองรอบแต่ก่อนหน้านั้นใส่ปุ๋ยสารเพื่อตัดไว้เลยก่อนแต่งอ่ะมันก็จะแตกใบเพิ่มมาพร้อมดอกพอได้คนหนุ่มมาเสริมพร้อมดอกมันก็มีกำลังพอที่จะเลี้ยงทั้งลูกทั้งใบมันก็โตไปด้วยกันเลย
4: มันเหมือนกันเองต้นที่ว่าเราให้มันออกปีนี้ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
4: กับต้นที่ไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้
1: มันก็โตเหมือนกัน
4: โตเหมือนกันเลย
1: มันก็โตกันไป
4: มันก็ไล่ใครหาว่า
1: จะทำให้แกน
4: จะทำให้แคะแกน
1: ไม่เรามีปุ๋ยเชื้อตัวสร้างฮอร์โมนจะเริ่มเติบโตให้พืชในนั้นจะมีบางสายพันธุ์ของไตรโคเดอร์มา

0: ก็มีมนไทเดือนมีขี้หมูแบบแก๊สสาเหล้ากากมันหลายอย่างแล้วก็แร่แล้วก็รวมทั้งเอนไซม์น้ำหมักจุลินทรีย์ที่เราต้องหมักเองใช้เองด้วยไม่ตายหรอกแบ่งตั้ง30ลูก3ปียังไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าเราต้อง
1: มันบางต้นนะจ๊ะ
0: บางต้นใช่ก็ต้นใหญ่10
1: มั่ง
0: 10
1: มั่ง
0: เออใช่ตามกำลังตามขนาดจริงขอให้แดดดีอย่างเดียวช่องแสงดีที่นี่เขาปลูกคนเดียวจะกี่วาคุณกี่วา
2: 4วา
0: เนี่ยเน้นนอนยอดอย่าไป
2: ตัดยอดเลย
0: อย่าไปห่วงแขนงในเอาออกเยอะเกินมันโทรมมันก็เลยตายกิ่งตายต้นไปของเราแนวทางที่ถูกต้องเจอโค้ดดีแล้วนี่เจ้าของก็เป็นแล้วนี
2: ่เราขอบคุณโค้ดดีที่สุดเลย
0: เป็นที่บุญน่าหลายบุญสัมพันธ์บางคนเขาไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาบอกว่าเชื่อร้านขายยาออกลูกเป็นลิงก็มีบางคนนะโอ้ไอ้ร้านขายยาดีๆเขาก็มีอย่าไปเหมารวมตามที่เขาจริงใจเพราะรวยด้วยกันขอบพระคุณอย่างสูงครับน่าหลายนี่นะขอบคุณครับ
3: ต้นเพียงใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมกระบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โตนัวสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
4: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสารพันปัญหาเกษตรโดยผมบุญบางเขนที่ปรึกษาวิชาการร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับที่กระจายรับใช้พี่น้องตั้งแต่ใต้นครศรีธรรมราชถึงเชียงใหม่ชัยปราการอุตรดิตถ์ศรีสะเกษและทุกที่ที่มีทุเรียนนะครับแต่จริงแล้วผมเองก็ทำเป็นทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่านาก็เคยทำแล้วก็เป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดแต่เรื่องสวนเพิ่งมาเรียนรู้ตั้งแต่ปี33เป็นต้นมานี่เองนะครับรวมแล้วก็36ปีก็จึงได้รู้ปัญหาว่าทุเรียนเรียนไม่เลิกและต้องเรียนตลอดนี่แหละถ้าใครบอกว่าเก่งไม่มีใครสำเร็จนะครับถ้าเก่งเพราะว่าจะปิดกั้นการเรียนรู้ทันทีเนื่องจากสภาพแวดล้อมอากาศอุณหภูมิแสงแดดความชื้นในแต่ละปีของภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงทั้งฤดูกาลที่ผิดเพี้ยนจึงทำให้การออกดอกติดผลหรือถ้าเราไม่ปรับปรุงดินไม่แก้เรื่องดินแน่นดินทึบดินแฉะปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าก็ยังแก้ไม่ตกอยู่นั่นเองนะครับการที่ดินหมดสภาพดินขาดอินทรีย์วัตถุหรือดินสะสมเกลือสะสมกรรมฐานหรือว่าซัลเฟตจนดินแน่นดินทึบพอดินเป็นกรดก็เอาปูนมาใส่ปูนนี่แหละครับที่มีแคลเซียมสูงและเป็นแคลเซียมที่พืชเอาไปใช้ได้น้อยมากก็จะไปจับตึงกับฟอสเฟตก็กลายเป็นกระดูกนะครับแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นแหละถ้าแล้งแห้งดินไม่มีน้ำก็จะแข็งเป๊กนะขุดไม่ลงแต่ถ้าดินแฉะดินชื้นหรือหน้าฝนก็เยิ้มแยะแฉะไม่ระบายน้ำไม่ระบายอากาศแร่โลหะบ้านเราเยอะนะครับในเขตตะวันออกทั้งเหล็กแมงกานีสรวมทั้งกรรมฐานที่เราใส่สะสมลงไปและฟอสฟอรัสที่เราเติมประจำเมื่อขาดอากาศเขาจะเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปที่เป็นพิษต่อพืชต่อรากได้ทันทีนะครับก็ทำให้พืชอ่อนแอพืชอ่อนเพลียนึกว่าไม่พอปุ๋ยก็ยังไปเพิ่มปุ๋ยกันอีกก็เลยตายนะครับแนวทางของคลังเกษตรบางเขนก็คือการแก้ปัญหาการที่เราเปิดร้านคลังเกษตรบางเขนเพิ่งจะย่างเข้าปีที่11แต่ทำไมสาขากระจายไปทั่วประเทศไปถึงฝั่งลาวนะครับของสปป.จีนนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ไปแล้วนะครับถึงฝั่งกัมพูชาหรือเขมรตอนนี้เราก็ไม่ไปแล้วเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าแค่ประเทศไทยกูดูแลไม่ทั่วไม่ถึงนะครับก็จะเห็นแก่ได้จะเห็นแก่เอาเลยอย่าไปถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับต่างประเทศเลยนะครับเพราะประเทศไทยเองก็ยังถ่ายทอดไม่หมดจากบุญสัมพันธ์นั่นเองนะครับหลายท่านหลายคนก็ไม่เชื่อว่าแนวทางธรรมชาติมันจะแก้ไขได้จริงหรือจริงๆแล้วธรรมชาติก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินะครับทุกอย่างมีเหตุและมีผลมีปัจจัยเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นทำไมทุเรียนถึงป่วยทำไมทุเรียนถึงตายคนก็ไปโทษโรคพืชซึ่งโรคพืชมาทีหลังนะครับเหมือนเราทำไมถึงเป็นหวัดนะครับต้องดูว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมกินดีอยู่ดีคือกินให้ถูกต้องพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เช่นทุเรียนเหมือนกันนะครับทุเรียนหรือไม้ผลทั่วไปหรือแม้แต่นาข้าวปัจจุบันนี้กับปัญหาเยอะแยะมากมายจนไปต่อกันไม่ได้ผมก็เลย

ต้องขึ้นไปดูแลแก้เรื่องนาเกี่ยวกับข้าวกลายพันธุ์นะครับเป็นข้าวประจำพืชหรือข้าวดีดซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีใครคิดที่จะทำหรือทำได้เนื่องจากว่ามันเป็นพืชอุบัติใหม่ที่นักวิชาการไทยเอาหญ้ามาผสมพันธุ์กับข้าวเพื่อเอาความแข็งแรงของหญ้าไทยมาอยู่ในข้าวสุดท้ายมันก็โผล่ออกมาเป็นหญ้านะครับต้นเหมือนข้าวแต่ว่าเม็ดเหมือนหญ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่งามไวรากแข็งแรงและยาวก็ไปดึงปุ๋ยไปเบียดไปคุมไปบังแสงแดดจนสุดท้ายถึงจะตัดก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผลผลิตคืนมาได้เนื่องจากว่าเขากินปุ๋ยไปแล้วจ้างตัดไร่ละ300-400ต่อครั้ง 2-3 คราวในแต่ละฤดูไร่ละเป็นพันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปเนื่องจากว่ามันแฝงอยู่ในยีนของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับดังนั้นผมเองก็เลยตั้งทีมงานในการที่จะค้นคว้าทำตัวคุมกำเนิดเมล็ดข้าวที่ไม่ประสงค์หรือว่าหญ้าทั้งหลายที่อยู่ในแปลงนาก็พลอยงอกไปไม่ได้ด้วยการที่เอาข้าวที่ต้องการจะให้งอกแช่น้ำยารากกล้าก่อนหลังจากนั้นรูปเทือกหวานพอคัดน้ำออกดีแล้วก็ฉีดคุมเรนด้วยนาสวยเขาจะไม่งอกเลยถ้าไม่ได้แช่ด้วยรากกล้านะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงขึ้นล่องในการที่ไปช่วยชาวนาให้เขาเดินต่อไปได้นั้นเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตรซึ่งผมเองและทีมงานอยู่ในทีมของนักวิชาการมาก่อนนะครับในการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆที่เราค้นคว้าแล้วเราทดลองว่าสิ่งใดใช้ได้ใช้ไม่ได้ได้ผลหรือไม่ได้ผลดังนั้นในเรื่องการกำจัดโรคพืชแมลงหรือการทำให้พืชงามพืชสมบูรณ์แข็งแรงออกดอกดิผลเนี่ยไม่พ้นความสามารถของกลุ่มหรือทีมเราเดี๋ยวช่วงกลางจะถ่ายทอดเจ๊บังออนปานีที่มาในวันงาน 22-23 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่านเองเก็บมังคุดในวันละ10,000วันละ15,000-16,000อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดมาตั้งแต่เริ่มเก็บตั้งแต่โลละ200กว่ามาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังได้หมื่นกว่าอยู่เนื่องจากดกไว้ก่อนนะครับเอาดกไว้ก่อนแล้วลูกต้องโตการที่ลูกจะโตได้ดินต้องดีดินจะดีได้ต้องมีอินทรีย์วัตถุผสมเป็นปุ๋ย3อย่างเพื่อจะได้ไม่โซมไม่อานอย่างสปอตที่เปิดไปในต้นรายการของนาหลายนรินนะครับที่อยู่เนินจำปาทางพะวาแก่งหางแมวนะครับของท่านเองนี่พอได้3ปีต้นใหญ่พอสมควรแล้วผมเองก็เลยให้จัดการพ่นบังคับการเจริญเติบโตหยุดยอดอั้นใบในช่วงปลายฝนนะครับพอจังหวะแล้งก็กระทุ้งด้วยแร่ด่างด้วยโมโนฟิเลตด้วยกลุ่มเอนไซม์ดอกทองให้มันพักตัวคายน้ำต้องใช้นวัตกรรมช่วยแล้วแต่สภาพอากาศนะครับการจะรอให้ธรรมชาติออกเองหรือพักต้นเองบางทีมันช้าเราก็ต้องมีเครื่องมือซึ่งการเกษตรก็จำเป็นนะครับเพราะปัจจัย4คือแสงแดดอุณหภูมินะครับความชื้นรวมทั้งดินมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเราถ้าเราไม่เข้าใจปัจจัย4ของพืชเราก็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่เพิ่มเติมหรือช่วยเหลือมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการย้อนหลังไปหลายปีนะครับของนาหลายนาดิน3ปีแล้วเอาเปิดเป็นตัวอย่างเดี๋ยวช่วงกลางรายการก็จะเอาของปัจจุบันของหลายๆท่านนะครับที่ใช้แร่ด่างล้างดินแล้วจุลินทรีย์น้ำหมักเหวี่ยงไปกับน้ำหรือพ่นใบอยู่เรื่อยเพื่อสร้างความสมบูรณ์เพื่อเอาบาซิลัสหลายๆสายพันธุ์ไปเบียดคุมโรคแต่ความเป็นแร่ด่างนี่แหละครับเหมือนด่างทับทิมจะฆ่าเชื้อราในโคนคอดินสาดขึ้นต้นก็ฆ่าตะไคร่ใส่เป็นไข่ดาวได้เลยนะครับคือด้านไข่แดงให้เป็นแร่ด่างนอกออกมาให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์หรือเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพหลายๆยี่ห้อแล้วแต่ที่ท่านมีก็ใส่ไปแต่ว่าถ้าฝนชุกฝนมากไนโตรเจนมาเยอะอยู่แล้วก็เบาๆเรื่องไนโตรเจนหน่อยนะครับไอ้ไนโตรเจนนี่แหละทำให้พืชอวบน้ำงามเกินแล้วก็เปราะกิ่งหักจึงทำให้สวนของร้านคลังเกษตรบางเขนไม่ได้โยงแม้แต่ต้นเดียวนะครับไม่ได้เสียค่าเชือกต้นหนึ่ง20-30ลูกก็ไม่ร่วงเนื่องจากว่าพอดอกระยะกระดุมเรารูดดอกปลายและดอกคนกิ่งออกให้เหลือเป็นช่วงๆแค่1 2 1ช่วงแขนแค่นั้นเองครับแต่ดอกต้องเยอะไว้ก่อนเมื่อเยอะเกสรเขามากเขาจะมีการผสมกันได้ดีเมื่อผสมกันได้ดีแล้วนะครับระยะของดอกบานเราก็ฉีดทำให้เพิ่มน้ำตาลในดอกระยะหางแยกก็ยังคุมสมดุลฮอร์โมนให้เขาติดง่ายติดดีนะครับแล้วก็คุมน้ำคุมปุ๋ยมาจนตลอดจนระยะ2เดือนถ้า2เดือนแล้วเต็มร่างแล้วจะไปตัดแต่งกิ่งในหรือจะไปแต่งขาดของลูกก็ค่อยว่ากันไปบางคนไปแต่งเร็วเกินไปหรือไปรื้อแขนงในไว้ฝนตกช่วงต้นมีนานะครับก็จะทำให้แตกยอดแตกใบได้อีกเมื่อแตกยอดแตกใบหรือแขนงขึ้นมาเยอะมันก็จะไม่ออกลูกนี่ก็คือสรุปบทเรียนของปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแต่ละปีก็จะให้บทเรียนเราแต่ละปีถ้าเราจดจำและสังเกตก็จะเป็นแนวทางที่เราจะทำสวนให้สำเร็จได้นะครับอย่าไป
ละเลยที่จะเอาอดีตมาเป็นบทเรียนและครูภาครักจำเนี่ยสำคัญมาก

นะครับเอาความสำเร็จของคนอื่นเงี่ยหูฟังสักนิดนึงเขาทำอย่างไรแล้วเขาทำไมถึงสำเร็จแล้วเอามาปรับใช้ให้ถูกต้องกับสวนของเรานะครับแต่อย่าลอกทั้งดุนนะครับลอกทั้งดุนก็ไม่ได้เพราะว่าทุเรียนคือทุเรียนสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแปลงเราดินเราแม้แต่ช่องลมหรือมอเตอร์น้ำขนาดแรงของเครื่องยนต์ที่สูบน้ำก็ไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องสังเกตเป็นนะครับพูดแล้วพูดอีกก็คือว่าเรานี่แหละคือพระเอกเรานี่แหละคือคนที่เอาใจใส่ไม่ใช่ไปพึ่งยาพึ่งปุ๋ยจนเราต้นทุนสูงนะครับดังนั้นคนที่เก่งที่สุดคือเรานะครับไม่ใช่ปุ๋ยใช่ยาต้องขออภัยนะครับเสียงแหบแห้งเสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยเนื่องจาก22-23ที่ผ่านมาคุยมากนะครับจากลูกค้าที่หลั่งไหลมามากมายมันแย่งกันซื้อนะครับเนื่องจากนวัตกรรมเทคโนโลยีเราไม่ได้ขึ้นราคาแล้วยังไม่พอมีการขาย10-1 5-1แล้วก็ครบ 50,000 ครบแสนก็มีของรางวัล 10,000-20,000 มีให้หมดนะครับซึ่งคลังเกษตรบางเขนจัดงานขายประจำปีแต่ละครั้งนี่ทุ่มหนักนะครับเพื่อคืนกำไรคืนความสุขให้แก่พี่น้องได้เก็บเอาไปใช้จะเห็นได้ว่าแต่ละคนตุนปุ๋ยคนละ100ลูกนะบางคน200นะครับอย่างท่านกำนันประวัติกำนันออสนี่ซื้อปุ๋ยเยอะมากทั้งไร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อไปล้างดินนะครับพอล้างดินเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเชื้อตามอย่างเช่นรองอนัทนะครับที่อยู่กองดินหมู่5หนองคลุยนะครับท่านก็มาซื้อทั้งไร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อรวมทั้งจุลินทรีย์ที่เอาไปขยายเองก็คือตัวโนสปีดคนละ2ลังคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มที่อยู่ทางซับยี่หล่าก็เหมือนกันนะครับยก2ลังเนื่องจากว่าเคยใช้แล้วมันไม่ป่วยไม่ตายแล้วจากปีก่อนๆเรียนที่ผ่านมานะครับคือทุเรียนเนี่ยถ้าดินขาดอากาศแน่นทึบแฉะเชื้อรากลุ่มแอนแอโรบิกก็จะลุกลามก็คือพวกเชื้อโรคทั้งหลายนั่นแหละครับแต่ถ้ามีเชื้อราดีหรือแบคทีเรียดีๆเข้าไปจะทำให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วมีแร่ด่างระเบิดทำให้ดินห่างต้องขอบพระคุณนะครับมีท่านหนึ่งมาบอกว่าปุ๋ยดินห่างท่านเรียกแร่ด่างว่าปุ๋ยดินห่างจริงๆเป็นวัตถุปรับปรุงดินนะครับแต่พี่น้องติดปากว่าเป็นปุ๋ยเนื่องจากว่ามันมีธาตุโพแทสเซียมติดมาจากขี้เถ้าของพืชน้ำมันพืชน้ำตาลและก็แร่ธรรมชาติที่เอามาผสมเอามาเสริมฤทธิ์กันเติมซิลิคอนเติมพวกกลุ่มแร่แคลไซต์ทั้งหลายให้พืชเอาไปใช้ได้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ปูนนะครับถ้าใช้ปูนแล้วเนี่ยปัญหาระยะยาวคือแคลเซียมที่มากเกินและอยู่ในรูปที่ไม่พร้อมใช้เนี่ยไปตรึงกับฟอสเฟตแล้วกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นเองนะครับจึงทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งในหน้าแล้งดินแฉะในหน้าฝนสุดท้ายก็ป่วยก็ตายนี่คือเหตุที่เราแก้ไม่ตรงจุดกันตัวที่แก้ดินดีที่สุดก็คือหญ้าตัดหญ้าให้เป็นปุ๋ยพืชสดหรือต้นฝนอย่างนี้ถ้ารากมันแน่นหรือหญ้ามันงามเกินยาฆ่าหญ้าก็ใช้ได้กลุ่มกูฟอสเนตนะครับในเมื่อพาราคอตไม่มีเอากูฟอสเนตก็ได้ก็จะทำให้หญ้ายุบแล้วก็รากหญ้าเองก็จะตายก็เกิดการร่วนซุยโปร่งของดินขึ้นมาเดี๋ยวรากก็พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตายไม่จริงตายไม่นานหรอกครับธรรมชาติของหญ้าแล้วมันลามันเก่งอยู่แล้วก็เหมือนวัชพืชในนาข้าวก็คือเอาหญ้ามาทำผสมข้ามพันธุ์เป็นข้าวแต่สุดท้ายข้าวกลายเป็นหญ้านะครับที่จะมาเบียดบังพวกกันเองแต่ว่าสำหรับไม้ผลไม่ต้องเป็นสีเด็ดกับมันที่จำเป็นต้องใช้ยากำจัดวัชพืชในช่วงต้นฝนเนื่องจากว่าฝนมันชุกถ้าเราตัดเอามันไม่ทันมันนะครับกับปีละครั้ง2ครั้งไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าฉีดพร่ำเพื่อจนดินเปลือยถ้าดินเปลือยหรือแดดเผาดินได้นี่ดินพังทลายหมดครับเวลาฝนชะล้างรวมทั้งแดดเผาฮิวมัสสลายตัวหมดตัวฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุนี่แหละครับเป็นตัวสำคัญในการทำให้โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำเก็บน้ำระบายอากาศได้ดีนะครับคือมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนหรือซากพืชซากสัตว์ที่เราได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นตัวโนมิกซูก้าของคลังเกษตรบางเขนตัวนี้พระเอกใหม่มาแรงนะครับเอาไปใส่ในถั่วนี่ถั่วงามจากที่ไม่ขึ้นค้างในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์ได้ไปเห็นอีกครั้งโอ้โหงามขึ้นมาอีกเท่าตัวจนล้นค้างนะครับแล้วก็เลยทดสอบเอาอะมิโนสกัดจากถั่วเหลืองได้อะมิโนเปปไทด์สายสั้นทั้งหมด18อย่างนะครับ18ชนิดแต่มีอยู่5ชนิดที่พืชต้องการมากๆอยู่ในนั้นให้ฉีดประคองมาเรื่อยๆพร้อมยาหนอนยาแมงนะครับสุดท้ายงามจน4เดือนยังไม่ลงนะครับสำหรับถั่วฝักยาวนะครับเก็บได้นานจนค้างผุต้องไปหาเก็บอยู่จากดินนะครับดอกได้ผลผลิตมากขึ้นอีกเยอะแยะมากมายและต้นไม่มีแนวโน้มว่าจะตายเนื่องจากได้โปรตีนอะมิโนเหมือนเรากินแบรนด์นั่นเองนะครับเหมือนเรากินซุปไก่ที่สกัดมาแล้วมันก็เอาไปใช้ได้ทันทีก็เลยไม่จำเป็นต้องไปกินไก่เป็นตัวๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะไนโตรเจนหรือยูเรียมันขาดแคลนตลาดเนื่องจากอินเดียแขกนะครับเหมาไว้หมดแล้วคือเรียกว่าล็อกไว้2,500,000ตันจึงไม่เหลือที่จะมาในท้องตลาดนะครับเขาล็อกไว้หมดดังนั้นจึงขาดแคลนมากนะครับ

0: ขาดแคลนแล้วก็สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทดแทนขึ้นมานะครับในเมื่อเรารู้ว่าเราใส่ไนโตรเจนหรือยูเรียเข้าไปก็ไปทำให้มันเกิดการสร้างอะมิโนแล้วก็สร้างโปรตีนขยายโครงสร้างให้ใหญ่ให้โตให้งามสกัดพืชโปรตีนอย่างถั่วเหลืองก็ได้มาเป็นอะมิโนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่พืชจะไปสร้างโปรตีนก็โดยไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีมากมายโดยเพราะไนโตรเจนมาจากน้ำฝนอยู่แล้วให้เรามีปุ๋ยเชื้อปุ๋ยอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์หรือลิ่มเลือดดักจับไว้นะครับและตัวริมเลือดเองก็เป็นอะมิโนที่ได้จากซากสัตว์อยู่แล้วก็ยิ่งดีนะครับเขียวทันทีเลยดังนั้นพี่น้องลองมาใช้ปุ๋ยริมเลือดดูบ้างนะครับเราเคยใส่แต่ปุ๋ยชานอ้อยกากพืชกากผลคือลดมาตลอดบางทีสะสมเกลือสะสมเค็มจนดินมันไม่ปล่อยน้ำไม่ปล่อยปุ๋ยให้ล้างดินด้วยปุ๋ยแร่ด่างเสร็จแล้วอีก7วัน10วัน15วันก็ตามแต่ให้ใส่ปุ๋ยเชื้อกับโตโนมิกซูก้าซึ่งเป็นริ่มเลือดกับแร่ด่างผสมกันมาเพื่อแก้กรดอินทรีย์ในตัวของมันเองนั่นแหละครับแล้วก็จะใส่ไซโตอะมิโนฮิวมิกก็ได้เพื่อจะเพิ่มอะมิโนฮิวมิกเร่งรากแตกใบไม่จำเป็นต้องใช้เคมีก็ได้ท้าประกันได้เลยนะครับว่า3อย่างนี้รวมทั้งได้ฉีดชุดล้างสารล้างโรคขยายท่อน้ำท่ออาหารก็มีสปริงลีฟซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำที่ทำให้แตกใบเจคีนก็เป็นกลุ่มสังกะสีและสารกำจัดเชื้อราที่ดูดซึมไปทำลายโรคทั้งระบบทั้งในท่อน้ำท่ออาหารให้หมดรวมทั้งไซลิงซึ่งเป็นสารปลดล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างสารตกค้างทั้งหลายรวมทั้งมีกลุ่มเร่งรากขยายท่อน้ำท่ออาหารก็เลยทำให้ถ้าฉีด3ตัวนี้2ครั้งไม่งามเมาตังคืนได้หลังจากนั้นก็ใช้เป็นสารสกัดจากโถเหลืองก็คือตัวนัวข้าวทองกับจุลธาตุยารายาแมลงอะไรแล้วแต่ที่ท่านมีฉีดตามวาระ 1-2 ครั้งในช่วงที่ใบยังไม่แก่เพื่อจะทำให้ใบใหญ่ใบโตนะครับหรือจะฉีดไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ก็จะทำให้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าฝนตกชุกมันอวบน้ำไนโตรเจนมากเกินไปเราก็ต้องมีแร่ด่างฆ่าเชื้อคอดินไว้บ้างโดยใส่เป็นโดนัทหรือว่าใส่ด้านในเป็นเหมือนไข่ดาวให้เป็นแร่ด่างสาดเข้าต้นนะครับแต่รอบขอบให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นอะมิโนฮิมิกเป็นกลุ่มโตโนมิกซูก้าหรือจะมีเคมีกระทุ้งเพื่อจะให้แตกใบพึบพับในช่วงแรกก็แล้วแต่สักครั้งสองครั้งก็พอแล้วอย่าไปติดใจนะครับบางทีการติดใจนี่แหละกินขาหมูแล้วอร่อยก็กินแต่ขาหมูตลอดไขมันความดันในที่สุดก็ป่วยนั่นเองนะครับดังนั้นอย่างคนจนเลือกไม่ได้กินแหลกเพราะว่าไม่มีให้เลือกนี่เขาจะแข็งแรงยกเว้นว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่จนทำให้สุขภาพทรุดโทรมนะครับดังนั้นคนที่มีไขมันความดันเบาหวานแม้แต่มะเร็งเนี่ยมักจะเป็นกับคนที่มีตังค์นะเลือกกินได้แต่คนเลือกกินไม่ได้ที่ไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าเขากินทุกอย่างที่หาได้ก็เลยแข็งแรงยกเว้นเขาไปทำลายสุขภาพด้วยเหล้าด้วยบุหรี่นะครับพูดกันช่วงต้นฝนกำลังมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่อต้นเดือนมิถุนายนก็ให้กำจัดวัชพืชก่อนดับแรกนะครับแต่ก่อนกำจัดวัชพืชเอาแร่ด่างสาดเข้าต้นลงไว้ให้ตัวเต็มดินไปก่อนก็ได้แล้วแต่หรือจะพ่นยาฆ่าหญ้าไปก่อนก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ปุ๋ยแร่ด่างทับไปเลยนะครับให้เต็มทรงพุ่มหลังจากนั้นหญ้าเริ่มยุบอีกสัก7วัน10วันนี่ก็เอาปุ๋ยเชื้อโตโนมิกซูก้าแล้วจะมีเคมีตัวหน้านำสักนิดนึงนะครับผสมเข้าไปเป็น1ใน3ก็จะทำให้กระตุ้นแตกใบได้เร็วขึ้นแต่ระหว่างที่ใส่แร่ด่างหรือพ่นยากำจัดวัชพืชไว้ให้ตัดยอดถอนกิ่งปลายเท่านั้นนะครับลงมาให้กลายเป็นพุ่มแบนนะครับถ้าพุ่มแบนมันจะได้แสงแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแล้วหลังนั้นเดี๋ยวมันจะแตกงอกขึ้นมาเองพอตัดเสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นชุดล้างโรคล้างสาร2ครั้งปิดปากแผลมันจะได้พร้อมต่อการแตกใบชุดใหม่ได้ไวขึ้นเดี๋ยวจะพูดถึงขั้นตอนต่อไปนะครับขออนุญาตพักเสียงแล้วไปพบกับคนที่ใช้ตัวนมเลือดในถั่วรวมทั้งตัวนมน้ำหมักนะครับจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เอาไปควบคุมโรคอย่างของคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มอยู่ที่สับยิลาครับ
1: วันที่19พฤษภาคม69นะครับได้มาเยี่ยมคุณพิสมัยอีกครั้งนึงหลังจากที่เมื่อเดือนมีนากลางๆเดือนผมมาแล้วถั่วมันขึ้นค้างไม่ได้เพราะมันงองแงงมันเหลืองผมก็เลยเอาปุ๋ยเลือดทิ้งไว้ลูกนึงแล้วไปแบ่งกันใช้กับหลานไปบวกปุ๋ยสูตรปรากฏว่าอีก1เดือนหลังสงกรานต์ผมกลับมาอีกทีถั่วมันขึ้นจนล้นค้างงามจัดแล้วผมก็เลยเอาตัวนัวยูข้าวทองซึ่งแทนปุ๋ยนะฮะเป็นนวัตกรรมสกัดจากถั่วเหลืองให้ฉีดบอกจะได้ยืดอายุการเก็บเกี่ยวตอนนี้4เดือนกว่าก็ยังเก็บได้อยู่
2: ยังไม่ปุ๋ยไม่ได
1: ้ปลูกแต่หลังปีใหม่นะครับเนี่ยยังงามคือเก่าอยู่เนี่ยสมบูรณ์แล้วตอนนี้งามเกินมันเลยค้างจนล้มอ่ะคือค้างมันหมดอายุก่อนถั่วใช่ไหม
3: ใช
1: ่ถูกใจไหมทั้งไอ้ปุ๋ยตัวโนมิกซูก้ากับตัวนัวยูข้าวทอง
2: เป็นสร้างอีกกันว่าวก
1: ัน เดี๋ยวมาครับ ต้นโนมิกซูก้าใส่แล้วเขียวนานเขียวดี

0: ว่ามันมีลิ่มเลือดกับขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับกันมาแล้วสลายด้วยบาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์ที่บางสายพันธุ์ดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินเป็นการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินและที่สำคัญมีแร่ด่างที่บวกมาด้วยเพื่อสลายพันธะทางเคมีของปุ๋ยตกค้างเชื้อราก็ต้องควบคุมเอาแต่ว่าเดี๋ยวมียาที่ควบคุมเชื้อราด้วยได้เพี้ยด้วยได้นอนด้วยนะทีบ็อกฉีดเราได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งดอกได้ทั้งดกได้ทั้งหนอนได้ทั้งราทั้งเพี้ยเลยเขาไปฉีดข้าวเนี่ยเขาไม่ต้องใส่ยาราไม่ต้องใส่ยาแมลงเขายังไม่เกี่ยว5ไร่ยังได้5ตันครึ่งอ่ะนะถามเห็นหน้าปุ๊บเอาปุ๋ยมาบ่ ยังไม่รู้ราคาเลยจะซื้อแล้วแค่เอามาทิ้งไว้ให้ลองใช้นะครับก็เลยเป็นที่มาในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องดินหมดสภาพดินขาดจุลินทรีย์และอินทรีย์วัตถุ
1: ขออนุญาตแบ่งบุญนะครับสำหรับท่านที่ทำสวนได้แล้วป่วยเน่าตายเน่าตายขอทราบชื่อนามสกุลครับพูดเองเลย
2: พี่ติ๋มค่ะ
1: จ้าอยู่ที
2: ่แถวตะกี้หลัง
1: ค่ะชื่อจริงนามสกุลจริงได้ไหมไม่อยากบอกไม่เป็นไรนี่ชอบใจตัวนัวขยายจุลินทรีย์นะครับเพราะว่าเอาไปใช้ร่วมกับตัวฟอสก้าหรือซาลิงเดิมเนี่ยมันหยุดป่วยได้เนา
2: ะ
1: แล้วมันสร้างปุ๋ยจุลินทรีย์พวกนี้เบียดคุมโรคสมบูรณ์ดีลูกคมเนื้อเปลือกบางนิดเลยแหละเพราะว่าฟอสก้าหรือตาลินินมันเป็น0.5-20อยู่แล้วเดี๋ยวในรูปสารฟอสไฟที่สลายตัวแตกตัวเป็นวัคซีนพืชโดยไม่ต้องฝังเข็มแล้วมีจุลินทรีย์ที่ช่วยเบียดช่วยคุมแล้วตอนนี้ก็เลยเอาโตนัวยูเข้าทองแทนไนโตรเจนที่จะต้องใช้ยูเรียไม่ต้องใช้แล้วฮะตอนนี้ครบแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยทางดินมากมายใช้แค่ปุ๋ยเชื้อและด่างสลับกันแค่นั้นเองครับกำลังลิดรายการจะเอาอย่างละกี่ลังดีอยู่นะครับเพราะว่าใช้ประจำแล้วรู้แล้วว่ามันลดปัญหาเรื่องโรคได้อย่างดีเลยสำหรับตัวขยายจุลินทรีย์บาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์แล้วก็ฟีว่าฟอสก้าก็คือซาลิกลินเดิมซึ่งแตกตัวแล้วเป็นวัคซีนพืชมันเป็นคีเลตสามารถดูดซึมเข้าทางใบทางเซลล์พืชได้เลยก็เลยไม่ต้องฝังเข็มนะครับสำหรับสูตรทางเกษตรบางเขนและยิ่งปีนี้ได้ตัวนวยูข้าวทองซึ่งสกัดอะมิโนจากถั่วเหลือง18ชนิดนะก็ถ้าเราใส่ยูเรียก็ไปสร้างอะมิโนอยู่ดีพืชก็จะเอาไปสร้างโปรตีนอยู่ดีนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ทดแทนยูเรียไปเลยจะได้มีอวบที่เหลือทั้งดินก็เป็นปุ๋ยเชื้อไซโตฮิมิกอะมิโนโทมิกริมเลือดเนี่ยทดแทนไนโตรเจนนะฮะแล้วก็จะมีแร่ด่างวงในเพื่อสำหรับฆ่าเชื้อคอดินให้พอโพแทสเซียมในแร่ด่างจะทำให้ต้นแกล้งเพื่อสลายพันธะทางเคมีของพวกซัลเฟตคลอไรด์ไม่ให้มันเป็นกรดไม่ให้มันเค็มไม่ให้มันตายง่ายครับ
3: กราบขอบพระคุณที่อุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนด้วยดีเสมอมาและรับฟังรายการสารพันปัญหาเกษตรนะครับและสามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ร้านคลังเกษตรบางเขนโดยอาจารย์บุญบางเขนได้เลยนะครับและเข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Chat ที่จะอัปเดตเรียลไทม์นะครับหมายความว่าในแต่ละวันปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องยังไงและอันนี้เป็นโรคหรือเป็นมะเร็งและปัญหาต้นเหตุจริงๆที่เห็นเนี่ยมันใช่โรคหรือเกิดจากดินเป็นพิษถ้าดินเป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการถามตอบกันทุกวันในแต่ละช่วงรายแดงระบาดหรือยังโรคอะไรกำลังระบาดอยู่เราจะได้ตามทันนะครับอย่ารอให้ระบาดแล้วค่อยมาหายาถ้าเรารู้ทันหรือรู้ปัจจัยหลักในการที่จะเกิดโรคเราป้องกันไว้ก่อนล้างสปอร์เชื้อโรคไว้ก่อนเราก็จะไม่ต้องมาป่วยนะครับเพราะถ้าป่วยแล้วมันสิ้นเปลืองแล้วต้องมาเสียของสูญเสียนะครับในการที่ต้องตัดต้องแต่งหรือตายไปบางส่วนแล้วนะครับการเกษตรโดยเพาะทุเรียนต้องเรียนไม่เลิกนะครับแล้วก็ต้องศึกษาอยู่ตลอดดังนั้นจึงต้องมีกลุ่ม Open Chat Line เข้าสมัครได้ทุกสาขานะครับใกล้ที่ไหนก็ขอเข้าร่วม Open Chat ได้ที่นั่นที่สาขาอำเภอเมืองตราดร้านวานิชการเกษตรอำเภอเขาสมิงบ้านเกษตรเขาสมิงและสาขาคลังเกษตรบางเขนระหารจากบ่อวักที่จะเข้ามาวันยาวร่างหรือขลุงถนนเส้นใหญ่เส้นหลักนี่แหละครับแล้วก็สาขาปัทวีเส้นมะขามไปเขาเกลือเลยปากทางวัดชมันไปนิดเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือคลังเกษตรบางเขนกระทิงเยื้องอู่ช่างเกียร์แล้วก็ทางออกไปจันเข็มนะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนจากตลาดห้วยตะท้อนไปตรงแยกพีพีตรงหัวมุมนั่นเลยนะครับที่จะไปโค้งยายวายหรือจะไปเขาสุกิมยังไงเขาต้องผ่านร้านคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนใหญ่โตโอรานนะครับไปดูได้สามารถเอารถจอดข้างในได้เลยถ้าฝนตกนะครับแดดออกไทยปุ๋ยขึ้นแล้วค่อยออกรถนะครับซึ่งจะทำให้พี่น้องสะดวกสบายทุกสาขานะครับมีร่มมีเงาในการเข้าเอารถไปจอดเพื่อจะรับปุ๋ยรับฮอร์โมนไม่ต้องเปียกฝนนะครับและคลังเกษตรบางเขนสาขาสำนักงานใหญ่ปากทางหนองแหวนถนนสุขุมวิททางมาเดียอามใกล้ๆกับแยกสี่แยกหนองแหวนนั่นแหละครับคลังเกษตรบางเขนสาขาพะวาเลยหนองเจ๊กสร้อยที่จะ

ไปวัดหนองมะค่านะครับอยู่ซ้ายมือตรงบ้านของคงคานะครับส่วนคลังเกษตรบางเขนสาขาแกลงตรงแยกใบพาดวังหินที่จะมาทะลุเส้นสามย่านบ้านบึงตอนนี้กำลังทำทางให้อ้อมเข้าข้างหลังได้นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาวังจันทร์ยูเทิร์นแรกที่มาจากสี่แยกวังจันทร์ที่จะมาถึงเทศบาลชุมแสงนั่นแหละครับบริการรับใช้พี่น้องทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขากระเฉดใกล้กับ

กระจายรับใช้พี่น้องอยู่หลายที่นะครับระยะหลังตัดผลนะครับให้รีบใส่ปุ๋ยแร่ด่างกระจายให้ตัวใต้ทรงพุ่มสาดเข้าต้นเข้าโคนไปด้วยเพื่อฆ่าเชื้อเกลียดเชื้อราเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ระเบิดดินเติมออกซิเจนให้แก่รากนะครับถ้าดินโปร่งดินร่วนดินซุยเชื้อราต่างๆโดยเฉพาะเชื้อโรคไฟทอปทอราหรือฟิเทเรียมฟิเทียมจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะพวกนั้นต้องการที่แฉะชื้นถึงจะลามและโดนความเป็นด่างจับทำลายแล้วก็จะเบาใจในเรื่องเชื้อราที่จะเข้าคอดินนะครับแล้วให้รีบตัดยอดกิ่งปลายส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมที่บังตนเองเช้าบังบ่ายบ่ายบังเช้าหรือบังต้นถัดไปด้วยให้มันต่ำลงนะครับการต่ำลงเนี่ยจะช่วยเรื่องประหยัดน้ำยาที่จะต้องพ่นและทำให้รับแสงได้เต็มพุ่มได้ทั้งวันทำให้กิ่งใหญ่ออกดอกได้ดีเพราะว่าได้รับแดดดังนั้นไม่ต้องไปเปลืองเรื่องค้ำเรื่องโยงนะครับก็จะทำให้ทำสวนได้ง่ายขึ้นด้วยประหยัดน้ำยาด้วยเมื่อตัดแต่งเสร็จให้พ่นชุดล้างสารล้างโรคปิดปากแผลขยายท่อน้ำใจคีนใส่ลิงสปริงลิฟ3อย่างแค่นั้นเองนะครับฉีด2ครั้งจะปิดปากแผลต้นที่ป่วยก็หายป่วยต้นที่โทรมก็หายโทรมแล้วก็ใส่ปุ๋ย3อย่างผสมเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีจะใช้อินทรีย์เคมีหรือเคมีก็ได้ให้บวกปุ๋ยเชื้อเข้าไปจะใส่ริ่มเลือดซากสัตว์โตโนมิกซูก้าบวกเป็น3เพื่อสัตว์ก็ได้หรือจะใช้ไซโตฮิวมิกอะมิโนเพิ่มไปอีกเพื่อเอาไนโตรเจนจากอะมิโนไซโตฮิวมิกที่มีอยู่ถึง 12% ก็จะทำให้พืชฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยผสมผสานจะดีกว่าใช้แต่เพียงปุ๋ยเคมีซึ่งเข้มข้นเกินไปจะทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งหรือหน้าฝนก็ดินแฉะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะธาตุกรรมฐานที่เป็นพันธะบรอนคู่นะครับที่จะสลายตัวยากเมื่อลงไปในดินจะทำให้ดินแน่นทึบดินแข็งดังนั้นเมื่อมีแร่ด่างไฮดรอกไซด์จากโพแทสเซียมบริสุทธิ์จากการเผาพืชน้ำมันพืชน้ำตาลมาเป็นพันองศาจะสลายทำให้กรรมฐานหรือซัลเฟอร์สลายตัวออกไปนะครับหรือซัลเฟตสลายตัวออกไปเพื่อให้พืชเอาไปใช้ในการสร้างสีถ้าเป็นระยะติดลูกก็สร้างสีเหลืองจัดได้เร็วขึ้นถ้าเป็นระยะสร้างใบก็ใบเขียวใบเข้มนะครับเพื่อจะสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนั่นเองดังนั้นการรู้จักใช้ของที่ดีมีอยู่ในธรรมชาติราคาแค่300กว่าบาทเพื่อจะล้างดินฆ่าเชื้อด้วยแร่ด่างก็จะเป็นการล้างดินสักครั้งหนึ่งในช่วง 2-3 เดือนนะครับไม่ให้มีการสะสมหมักหมมของปุ๋ยตกค้างทุกอย่างนะครับแม้แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ก็มีกรดทั้งนั้นนะครับหรือปุ๋ยเคมีก็ยิ่งซ้ำร้ายมีทั้งกรดทั้งซัลเฟตทั้งคลอไรด์ที่เป็นเกลือทำให้รากเน่าขนเน่าได้จากการที่ดินห่วงน้ำหรือดูดน้ำคืนจากรากทำให้เซลล์เหี่ยวและพืชอ่อนแอโรคซ้ำทำลายดังนั้นการใช้แร่ด่างนี่ถือว่าจบขบวนการทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้เราเคลียร์ดินให้พร้อมต่อการรับปุ๋ยนะครับแล้วถ้าจะใส่ปุ๋ยอะไรให้บวกครึ่งด้วยปุ๋ยเชื้อปุ๋ยตัวนิมิกซูก้าริมเลือดหรือจะใช้ไซโตฮิมิกอะมิโนก็แล้วแต่จะได้ฮิมิกที่จะทำให้ดินดำดินคืนเมื่อดินดำดินดีมีประจุเต็มที่นะครับก็จะช่วยซับจับปุ๋ยเคมีไม่ให้สูญหายไม่ให้เป็นพิษไม่ให้รุนแรงที่จะทำให้รากเหี่ยวทำให้ต้นเพลียและการป่วยก็จะลดลงนะครับนี่คือการรักษาหน้าดินแล้วก็ตัดหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดบ้างตามวาระยกเว้นช่วงนี้ฝนชุกหญ้างามไวตัดยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นเร็วก็ต้องใช้ยาควบคุมได้เหมือนกันนะครับก็ให้ฉีดแค่ปีละคน2คนในช่วงปลายฝนอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลักการง่ายๆตามนี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยไปที่คลังเกษตรบางเขนจะทำทุเรียนออกก่อนออกเร็วก็ต้องทำใบให้แตกพร้อมแตกเร็วแล้วทำให้แก่ไวด้วยปุ๋ยแร่ด่างไร่ไนโตรเจนในช่วงที่ใบเพชรลาดแล้วฉีดพ่นวัคซีนพืชคือฟอสก้านะครับบวกกับชุดอะมิโนโปรตีนหรือจุลธาตุอะไรก็แล้วแต่บวกเข้าไปกับยาแมลงในช่วงที่ใบยังไม่แก่อาจจะมีหนอนมีเพี้ยมีแมงก็บวกยา3กลุ่มที่สลับกันนะครับยา3กลุ่มก็มีอิมิดาคอพิดมีกลุ่มไทมิทอกแซมและอีกตัวหนึ่งออโคโนฟอสเฟตที่ดื้อยากกลุ่มโปรพิโนฟอสตามนี้นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆถึงแต่ละตัวก็อาจจะมีบวกไซเปอร์บวกแลมด้าบวกอะไรมาก็ดูเอาแต่ละร้านเขามีบวกให้นะครับถ้าสลับกันอยู่เรื่อยจะไม่มีการดื้อยารวมทั้งตอนนี้มีทีล็อกทีล็อกนี่จะล็อกการกินแต่ถ้าพบการระบาดรุนแรงในช่วงที่แตกใบอ่อนให้ใส่พวกกลุ่มไพรเมโทซีนหรือกลุ่มสารบูโฟเฟซินยับยั้งการลอกคาบนะครับการสร้างไคตินซึ่งตระกูลเพลี้ยทั้งหลายหรือแม้แต่หนอนนะครับออกจากไข่ก็ต้องกัดเปลือกไข่เพื่อจะกินเป็นโปรตีนของเขาถ้าโดนสารทั้งสองกลุ่มนี้จะทำให้ลอกคาบไม่ได้นะครับเมื่อลอกคาบไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเริ่มเติบโตและโตเต็มวัยได้ในที่สุดก็ตายคาเบ้าไข่นั่นแหละครับก็เป็นการตัดวงจรในช่วงที่ระบาดมากๆถึงจะใส่ยาตัวไหนก็ให้ใส่ไพมิโทซีนหรือไม่ก็บูโฟเฟซินบวกไปด้วยทุกครั้งและจะช่วยให้การควบคุมเพลี้ยจะกระ

จันทร์ฝอยหนอนแมลงต่างๆได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การทำให้พืชแข็งแรงกินเป็นไม่ป่วยนี่จำเป็นอย่างยิ่งโดยดินต้องร่วนซุยโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีเพื่อป้องกันแร่โลหะละลายออกมาจนเป็นพิษต่อระบบรากนะครับเมื่อดินดีดินโปร่งร่วนซุยมีออกซิเจนเขาก็จะไปจับบล็อกพวกธาตุโลหะที่ละลายออกมาในสภาพที่ดินแฉะขาดอากาศให้เป็นออกไซด์ไม่เหมือนเดิมก็จะไม่เป็นโทษเป็นพิษบางทีเราห่วงแต่จะแก้โรคแก้ราโดยลืมที่จะแก้ดินก็เลยทำให้ตายซ้ำซากอยู่นั่นเองแล้วหัวเวียงถ้าขยับขยายให้มันห่างและมีตัวบังไม่ให้เข้าโคนได้พุทธเรียน3ปี4ปีที่เริ่มติดลูกจะได้ไม่ยุบคอดินจะได้ไม่ต้องไปเปลืองดินเอามาหมกมาก็ถมโคนทำให้เน่าให้เหลืองให้ช็อกอีกต่างหากดังนั้นการบังหัวน้ำบังหัวเวียงก็มาดูที่คลังเกษตรบางเขนหรือถ้ามี3หัวอยู่แล้วใน1ต้นใช้เป็นหัวพ่นงูเห่าให้พ่นกระจายออกไปรอบนอกโดยใช้หัวแผ่แบนๆที่มีปากใหญ่ๆหน่อยมันจะส่งได้ไกลกว่าหัวเล็กๆนะครับถึงรูต้องไม่ใหญ่เกินก้านไม่ขีดนะครับทำไมต้องใช้รูเล็กเพื่อจะได้เปิดหลายประตูจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาที่ต้องไปเดินเปิดประตูหลายครั้งและที่สำคัญให้เพิ่มเวลานานเอามันก็ซึมทันไม่ไหลบ่าไหลเจิงหรือขังจนแฉะจนแน่นจนทึบและการให้นานก็ได้เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในช่วงที่ร้อนจัดทำให้สวนเราเย็นสบายไม่เครียดให้ลูกโตได้ตามปกติในช่วงแล้งนะครับดังนั้นการจัดการหัวน้ำนี่จำเป็นมากๆนะครับอย่าไปหวังแต่พึ่งยาพึ่งปุ๋ยโดยไม่แก้ไขหัวน้ำที่สาเหตุการเน่าการตายก็อยู่ที่หัวน้ำเวียงนี่แหละครับเป็นหลักแล้วก็ดินแน่นดินทึบดินแฉะจากการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกที่มีสารเมือกเหนียวจากแบคทีเรียบางกลุ่มในปุ๋ยคอกที่สลายตัวไม่สมบูรณ์นะครับปุ๋ยคอกต้องผ่านให้ไส้เดือนกินก่อนอย่างขี้วัวเนี่ยต้องไปให้ไส้เดือนกินก่อนเพื่อจะได้เอาขี้ไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยก็อย่างในปุ๋ยเชื้อเกษตรไซตาตามีไซโครมาหลายสายพันธุ์จากกำแพงแสนนะครับอันนี้สายตรงจากภาควิชาโรคพืชเลยแล้วมีเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งคือโตโนเมกซูก้าซึ่งเป็นลิ่มเลือดซากสัตว์ที่ปั้นแล้วมีแร่ด่างปั้นเม็ดผสมมา 25% เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องกรดอินทรีย์ในลิ่มเลือดในขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับเอาเลือดออกมาหมักด้วยจุลินทรีย์7สายพันธุ์จากบาซิลัสที่ในตัวโนสปีดน้ำที่ท่านเอาไปขยายเองได้แต่ตอนนี้มีแบบสำเร็จรูปเป็นแกลลอนมาเลยก็มีนะครับแต่แพงขึ้น50บาทต่อแกลลอนก็คือ4ลิตรเนี่ย800บาทนะครับแต่ถ้าเป็นท่านเอาไปขยายเองแค่750บาทได้4ลิตร4ลิตรฉีดได้ 2,000 ถึง 4,000 ลิตรนะครับก็แล้วแต่ถ้าราดดินให้ใส่เข้มข้นหน่อยถ้าใส่ไปกับน้ำประจำปัญหารากเน่าคนเน่าก็จะเบาลงนะครับแล้วก็ดินก็จะซุยการปลดล็อกฟอสเฟตการปลดล็อกสังกะสีแคลเซียมที่โดนฟอสเฟตตรึงหรือแม้แต่การดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินมีการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินก็จะทำให้พืชเขียวพืชงามโดยไม่ป่วยเหมือนคุณปิยลักษณ์หรือเจติ๋มที่พูดในสปอตในช่วงกลางแล้วก็เดี๋ยวของท่านรองอานัทที่อยู่หนองคลุยนะครับท่านเองนี่มาปุ๋ยด่างเป็น100ลูกเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกแล้วก็ตัวนัวสปีดที่ท่านจะไปขยายเหวี่ยงไปกับน้ำอยู่เดือนละครั้ง2ครั้งเนี่ยเพื่อจัดการเรื่องรากเน่าด้วยแต่เป็นการเติมจุลินทรีย์ดีไปสร้างปุ๋ยก็เลยทำให้สวนเหมือนป่าดงดิบกิ่งก้านใบแม้แต่ลูกมันที่เราเน่าแล้วตัดแล้วไม่ต้องขนไปไหนนะครับถ้าเจอน้ำหมักเข้าไปเขาจะย่อยกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้วเชื้อราไฟท็อปอยู่ไม่ได้นะครับเนื่องจากมีเชื้อดีเบียดคุมแย่งอาหารแย่งที่อยู่และดินโปร่งร่อนซุยไฟท็อปทอร่าเข้าไปไม่เป็นแล้วบางวาระเราใช้แร่ด่างหวานพรมกระจายเต็มทรงพุ่มนะครับก็จะฆ่าเชื้อดีเชื้อร้ายฆ่าไปก่อน7วัน10วันค่อยอนุหมักจุลินทรีย์หรือใส่ปุ๋ยเชื้อตามเข้าไปเชื้อดีก็จะลามไปเบียดและคุมพื้นที่ได้เชื้อโรคก็ไม่เข้าอันนี้คือหลักการในการทำสวนสรุปนะครับในช่วงเก็บของลุยเสร็จต้องรีบล้างดินด้วยแร่ด่างฆ่าเชื้อเพื่อให้ปลอดโรคและความเป็นด่างจัดก็จะสลายพันธะของกรรมฐานทำให้ดินฟูไปปลดล็อกแคลเซียมกับฟอสฟอรัสที่ตึงกันเพื่อให้ธาตุต่างๆถูกละลายออกมาให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะถ้าภาพดินที่เป็นกรดจัดนี่ธาตุบางตัวละลายมาจนเป็นโทษธาตุบางตัวถูกตึงถูกล็อกไม่ยอมปลดปล่อยโดยเพราะแคลเซียมนะครับเมื่อแคลเซียมทำงานได้พืชก็จะซ้ำสร้างรากใหม่เปลือกใหม่กิ่งก้านยอดใบใหม่ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเราไปตัดยอดแต่งปลายกิ่งปลายพุ่มที่มันโดดเพื่อตัดฮอร์โมนออกซินที่จะส่งมาที่ใต้กิ่งเพื่อจะดันให้กิ่งโค้งงอขึ้นเพื่อรับแสงเราตัดออกซินซะพืชก็จะเลื้อยออกข้างนะครับไม่กระดกขึ้นดังนั้นกิ่งก็จะใหญ่จะโตด้วยแขนงในเก็บไว้ก่อนพอใบชุดแรกเริ่มจะแก่ไม่แก่เอาแร่ด่างฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วฉีดชุดวัคซีนพืชเพื่อบล็อกยอดคุมใบให้ใบแก่สักหนึ่งหรือสองครั้งหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ปุ๋ยสำหรับเร่งต้นกิ่งใบให้มีตัวหน้านำเป็นหลักนะครับให้ตัวหน้าสูงไว้ก่อนอย่าเอาตัวกลางสูงตัวกลางสูงเอาไว้ตอนเดือนกันยานะครับตั้งแต่พอออกพรรษาฝนเริ่มจะหมดให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางก็คือสุดเสมอหรือ824ที่ท่านเมกาตามแต่ใส่น้อย

เพื่อจะเอาตัวกลางขึ้นไปบล็อกไปคุมยอดในช่วงที่หมดฝนเมื่อคุมยอดล็อกใบก็จะไม่โตแล้วก็จะไม่แตกใบอ่อนในช่วงที่เรากำลังไล่น้ำนะครับอันนั้นก็ใช้หลักการของปุ๋ยตัวกลางแต่ถ้าท่านใส่เร็วเกินไปใส่ตั้งแต่เก็บลูกเสร็จตัวกลางเนี่ย3สัปดาห์ก็ขึ้นทันหลังนั้นก็เริ่มล็อกเริ่มบล็อกใบจะไม่โตแล้วสุดท้ายฟอสเฟตเองก็ไปล็อกแคลเซียมล็อกสังกะสีแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสหลายๆธาตุแต่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดังนั้นฟอสฟอรัสตอนนี้มันมากเกินไปแล้วถ้าเราจะพ่นในชุดวัคซีนพืชในช่วงใบจะแก่ไม่แก่เพื่อบล็อกใบดีกว่าซึ่งก็จะแตกตัวกลายเป็นวัคซีนมาทำลายเชื้อราเชื้อโรคได้อีกด้วยถ้าทำเป็นต้นทุนจะต่ำจากปุ๋ยลูกละ1,500-1,600ก็เหลือลูกละ8-900บาทสำหรับ15-33 9-33เลยต่างๆเหล่านี้ไม่แพงนะครับที่คลังเกษตรบางเขนเราจะลดต้นทุนให้ลูกละ200-300จากท้องตลาดจากที่เรามีโรงงานในกลุ่มเราเองนะครับ 6-7 โรงงานที่ช่วยกันทำช่วยกันใช้กระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะครับดังนั้นการที่เราทำเยอะๆก็จะทำให้เราต้นทุนต่ำและการที่เราขายเยอะๆก็เอากำไรน้อยแต่อยู่ได้ก็เป็นการถัวกันไปในคลังเกษตรบางเขนนะครับที่มีสาขาร่วม30สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศที่ได้ประกาศที่ไม่ได้ประกาศไม่ออกนามเพราะว่าสถานีวิทยุไปไม่ถึงนะครับเอาแค่ตะวันออกนี่ก็พอแล้วซึ่งมีอยู่10กว่าสาขากระจายรับใช้ได้พอเพียงในแต่ละพื้นที่ขาดเหลืออะไรก็โทรมาเรือไปส่งได้นะครับสำหรับคลังเกษตรบางเขนการเกษตรต้องเรียนรู้และต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมอากาศโดยเพราะอย่างยิ่งดินเสื่อมสภาพก็ต้องปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนตัดเป็นปุ๋ยพืชสดหรือถ้าไม่ทันไม่ไหวจริงๆก็ฉีดลวกไหมยุบแล้วมันก็จะทำให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุอยู่ดีที่สำคัญเติมปุ๋ยเชื้อหรือปุ๋ยอินทรีย์จากซากพืชและซากสัตว์สลับกันไปอยู่เรื่อยหรือผสมกันไปได้ยิ่งดีพืชจะงามโดยไม่ต้องไปเปลืองเคมีนะครับรุ่นทวดรุ่นรัชกาลที่5หรือย้อนกลับก่อนรัชกาลที่9เนี่ยปุ๋ยเคมีไม่มีแน่นอนนะครับตั้งแต่ก่อน2500นี่ก็ทำไมปู่ย่าตาทวดเราถึงดำรงคงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันก็กระบวนการทางชีวภาพมันเกิดขึ้นจากการที่เราลดละเลิกยาเชื้อราบางกลุ่มยากำจัดโรคบางตัวที่ทำลายแบคทีเรียทำลายราดีจนกระบวนการสร้างปุ๋ยมันหยุดลงสุดท้ายเราก็เติมแต่ปุ๋ยเคมีจนจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ไม่ได้คลังเกษตรบางเขนนี่แหละครับจะขอย้อนกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินคืนชีวิตให้แก่ดินด้วยการมีทุกอย่างที่อยู่ในสวนห้ามเอาออกยกเว้นผลผลิตที่ขายได้เอาไว้อย่างนั้นแหละตัดเสร็จเอากระจายไว้ทั่วใต้ทรงพุ่มแต่กิ่งก้านถ้าเกิดว่ามีการฉีดน้ำหมักหรือเหวี่ยงน้ำหมักกระจายไปกับน้ำนะครับไม่เกินเดือนยุ่ยหมดนะครับผุกลายเป็นปุ๋ยได้เลยแล้วก็เชื้อดีเหล่านี้มันจะเบียดคุมเชื้อราหรือเชื้อโรคที่จะเป็นโทษต่อพืชนะครับเพราะว่าเชื้อดีมีเยอะก็จะสร้างฮอร์โมนสร้างพิษสร้างท็อกซินมาทำลายเชื้อราโดยพอไตโคเดอร์มาและบาซิลัสบางสายพันธุ์อย่างบาซิลัสซับซิลิสก็จะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็อยู่ในชุดน้ำหมักชุดขยายชุดจุลินทรีย์ของเรานี่แหละก็จะทำให้คุมโรคเบียดราใครที่ใช้เป็นใช้ถูกต้องจากเคยรากเน่าคนเน่าเยอะแยะมากมายอย่างท่านรองอานัทที่อยู่หนองครุยนะครับหมู่5กองดินเดี๋ยวนี้ท่านไม่ป่วยงามสมบูรณ์ท่านบอกว่าอยากให้ผมไปถ่ายทอดนี่คือ mindset ของผู้นำนะครับที่ไม่หวงวิชาการไม่หวงประสบการณ์อยากถ่ายทอดเพราะว่าสิ่งใดที่เราค้นพบที่เราได้มาถ้าหวงไว้มันก็ตายไปกับตัวนะครับอย่าเป็นคนโบราณใจแคบนะครับสิ่งดีๆก็สูญหายไปกับตนดังนั้นท่านรองอานัทซึ่งเป็นรองนายกอยู่ที่กองดินท่านเองยินดีถ่ายทอดซึ่งผมก็จะไปเข้าถ่ายวิดีโอและถ่ายทอดอยู่ในกลุ่ม Open Chat Line หรือในเฟซของคลังเกษตรบางเขนหรือในเฟซของผมบุญบางเขนท่านสามารถค้นหาและติดตามดูย้อนหลังได้เลยว่าเราทำอะไรไปบ้างในแต่ละปีแล้วย้อนหลังไปอีก 8-9 ปีลูกค้าที่เคยใช้ของเราและใช้แล้วใช้อีกก็ยังคงอยู่แล้วก็รวยแล้วรวยอีกก็มีบุญสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะครับแต่คนไม่มีบุญสัมพันธ์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปลืมของเก่าเอาของใหม่สุดท้ายลองไปลองมาทุเรียนก็โทรมได้สุดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอะไรที่ดีแล้วใช้ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาที่คลังเกษตรบางเขนก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ดีก็ลองปรับเปลี่ยนและมาเรียนรู้กับเราดูว่ามันไปได้ขนาดไหนถ้าถูกจริตกับเราหรือไม่ในการทำสวนง่ายๆสไตล์บุญบางเขนดูใน TikTok ได้นะครับอย่าไปเยอะกับมันแขนงในกิ่งในเก็บไว้รับฮอร์โมนรับปุ๋ยไว้คายน้ำไว้ดูดปุ๋ยดูดน้ำจากดินไว้สังเคราะห์แสงแทนกิ่งยอดกิ่งปลายที่เราต้องตัดทิ้งในช่วงที่เราคุมทรงพอใบนอกแน่นเมื่อไรเราค่อยมาตัดแต่งเพื่อจะทำให้แตกใบชุดที่2นั่นแหละครับดังนั้นเราต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าตัดตะโกนไปหมดก็ไม่มีใบคายน้ำก็ไม่ดูดปุ๋ยได้เต็มที่และสังเคราะห์แสงไม่ได้อย่าเชื่อใครว่าต้องแดดเผา
ากิ่งนะครับถ้าแดดเผากิ่งได้ไลเคนตะลายตะไคร่เกิดมันก็จะกลายเป็นอมน้ำและความชื้นต่อเนื่องสะสมเชื้อราก็จะฝังเข้ากิ่งเข้าโคนโดยเพราะไลเคนก็

0: จะงอกรากเทียมจนทำให้เปลือกตรงนั้นแห้งแตกแล้วไฟท็อปหรือฟูเทเรียมหรือพิเทียมก็เข้าทำลายตรงนั้นแหละดังนั้นทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับสมัยก่อนย้อนหลังไปหลายร้อยปีใครไปแต่งแขนงกิ่งไหนเขาใครไปต้องใส่โน่นใส่นี่ใครเขานะครับเพราะนั้นเราพยายามกลับคืนสู่วิถีแบบยั่งยืนคือคืนชีวิตให้แก่ดินคืนความสมดุลคืนจุลินทรีย์ให้ทุกอย่างมันเดินต่อได้ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปรารถนาสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่อยู่ในศีลในธรรมก็ขอให้สำเร็จและขอให้มีชีวิตยืนยาวเพื่อจะสร้างทานบารมีร่วมกันคลังเกษตรบางเขนยังมีติดค้างที่จะสร้างอาคารเชื่อมให้กับโรงเรียนบ้านคลองลาวอีกหนึ่งอาคารอยู่นะครับก็ถ้าผ่านไปผ่านมาก็ไปดูได้ที่เราสร้างเชื่อมโรงอาหารก็เสร็จไปแล้วสวยงามให้เด็กๆไม่ต้องวิ่งข้ามอาคารโดยที่ฝนตกแล้วล้มปุ๊บล้มป้าบนะครับรวมทั้งวัดวาอารามต่างๆที่เราเปลี่ยนหลังคาศาลาเปลี่ยนหลังคากุฏิรวมทั้งสร้างกุฏิให้กับหลายๆวัดที่ขาดแคลนด้วยเงินของท่านขอให้ท่านได้รับทราบและยินดีและโมทนาบุญด้วยกันนะครับพอเรามีก็ต้องแบ่งปันเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับดีใจที่เจ๊บังออนกับปณีมาเยี่ยมปีนี้มังคุดพอออกยากเลยให้ราดซ้ำเลยดกเลยเอ็นไซด์ดอกทองแล้วราคาดันดีซะด้วยเกี่ยวพันเป็นหมื่นไหม
2: พันละหมื่นกว่า
1: โอ้โห
2: พันก็ได
1: ้พอปีนี้เขาได้กันที่ไหนอ่ะโอ้หมื่นห้าหมื่นหกดอกทุกต้น
2: ปีนี้ราคาดี
1: ก็ใช่คนอื่นเขาออกได้กันที่ไหนโดนฝนโดนควันแต่เรามีเอ็นไซด์ดอกทองลากแล้วปีนี้กับเจออเนี่ยใช้มาตลอด 3-4 ปีแล้วก็ถือว่าแนวทางที่ถูกต้องเราต้องเอาเครื่องมือมาช่วยถ้าจะลามพังเราแค่ให้มันออกเองมันไม่ได้อากาศเดี๋ยวนี
2: ้
1: ถ้าขอลาซ้ำเลยปุ้มเลยนั่นแหละครับปีหน้าจะได้เป็นแนวทางของคนที่เป็นมังคุดเดี๋ยวนี้มีน้อยแล้วโค่นแล้วหมดเพราะมันไม่ออกโค่นเลยโค่นนะขอบคุณทุกครับขอเรื่องมังคุดนิดนึงมังคุดล่าแล้วมีฝนตกอยู่ตลอดแก้วไฮโมนไปฉีดตักแก้วไว้ปรากฏว่าแก้วน้อยมากแตกน้อยมากทุกวันก็ราคาดีอยู่ปีนี้ใครมีมังคุดรวยเลยอย่างลูกค้าอย่างป้านีพี่ออนเนี่ยเขาวันละหมื่นกว่ามาตลอดเลยยินดีกับพี่สาวเล็กที่มาจัดแต่งตู้เลยครับขอบคุณทุกคนครับขออนุญาตเป็นผู้นำบุญนะครับท่านรองนายกอนัทปอนเทคนอยู่ที่หนองกลวยหมู่5คลองดินบอกว่าประทับใจน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ไปเวียงกับน้ำปรากฏว่าปีที่แล้วใช้เยอะไม่เน่าแล้วไม่ตายแต่ก่อนนี่ไม่ได้ใช้ยังเน่าแล้ววันนี้เลยมาแร่ด่าง100ลูกเลยแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกนะแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาสั่งเยอะเดี๋ยวไม่มีที่เก็บขอบพระคุณเป็นผู้นำบุญให้รู้จักการใช้จุลินทรีย์เพื่อจะมาสร้างปุ๋ยในตัวโนสปีดนะมันจะมีบาซิลัสหลายสายพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินแทนยูเรียบางกลุ่มย่อยฟอสฟอรัสที่ไปบล็อกเคอร์บอนให้ปล่อยสังกะสีแคลเซียมให้มาสร้างเนื้อเยื่อให้มันซ่อมแซมเนื้อเยื่อทันต่อโรคก็เลยทำให้ประทับใจปันนี้มาเอาเพิ่มอีก2ลังขอบพระคุณอย่างสูงครับ
0: ลูกค้าที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชประทับใจแร่ด่างได้บรรยายให้เพื่อนชาวสวนได้ฟังในแปลงเชิญรับฟังครับ
3: จับดูนะแร่ด่างแล้วก็เอามือจุ่มน้ำมันจะเย็น
4: พี่ลองได้เลยครับ
3: เนี่ยมันจะเย็น
4: จ
3: ับ
4: ด
3: ู
4: อะ
3: เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่าง
5: ใส่บ่อยได้เลยใช่ไหม
3: ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็น
6: ไม่ใช่ปูขาวไม่ใช่ยิบซ้ำไม่ใช่โดโลไม
3: ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวนี
6: ้ใส่ถึงโคนได้เลย
3: ใส่ถึงโคนได้เลยครับใส่ถึงโคนได้เลยถ้าในกรณีที่ทุเรียนที่เราปลูกแล้วไม่ค่อยขึ้นแล้วเกิดอาการใบเหลืองนะคุณไปใส่ตัวนี้ประมาณไม่เกิน15วันเดี๋ยวคุณจะเห็นความแตกต่างของยอดยอดจะเริ่มมาดินก็เริ่มดีนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรที่แปลกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทดลอง
4: อย่างตะไคร่ตรงนี้ก็โดนแร่ด่างไปมันจะลอกครับจะไหม้เลยนะพวกตะไคร่คุณซ่าไปปุ๊บมันก็จะลอกนะ
3: มันจะลอกเลยนะเวลาที่เราตีน้ำถูกอ่ะมันจะออกมาเป็นต้นแดงเลย
4: ปริมาณการใช้คือแล้วแต
3: ่ขนาดก็มันแล้วแต่ขนาดมันอยู่ที่ว่าขนาดทรงพุ่มขนาดต้นเหมือนกับแบบเนี้ยเราก็ไปขยายทรงพูได้ก็ประมาณสัก3กิโล2กิโลอะไรแล้วแต่
4: ตีคนต้นใช่ไหม
3: หว่านให้กระจายทรงพุ่มเลยครับ
4: ไปเดี๋ยวใครจะหว่านน้องวัน
3: นะเดี๋ยวพี่หวานเองดีกว่า
4: โอ้มาเลยพี่เตอร์เองนะมา
3: วิธีการหวานได้ดังนะเราพยายามยืนแบบนี้แล้วก็ซัดเข้าคนต้นแบบนี
4: ้ทุเรียนที่อยู่บนต้นก็อยู่ประมาณร้อยกว่าลูกนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ชัดเจนคือถ้าปลดล็อกระบบดินได้นะฮะอาหารทั้งหมดจะวิ่งขึ้นสู่ต้น
3: สามถ้วยนะ
4: ครับ
3: มันจะพอดีสามถ้วย
4: ขึ้นลูกแล้วลูกมันจะพองออกมาพองขึ้น

0: หนักมันจะดีขึ้นและขยายภู
1: วันที่27กรกฎาคมได้มาติดตามเยี่ยมชมผลงานของทางร้านการเกษตรประเขนที่สวนเฮทองตอนนี้ก็เรียกซอยอะไรนะฮะ
2: ซอย2หมู่8
1: ซอยหินกองซอย2หมู่8นะครับจากเมื่อก่อนสภาพเป็นไงฮะ
2: ดูไม่จืด
1: ดูไม่จืดเลยตอนนี้มาดูใหม่นะครับนะฮะแก้ไขเรื่องหัวเวียงแก้ไขเรื่องระบบน้ำเรื่องการระบายน้ำสภาพต้นนะฮะกลับมาฟื้นแบบโอ้โหสมบูรณ์มากใบใหญ่ใบโตฟื้นหมดแล้วแล้วก็ใบต้นชุดนี้นะฮะพร้อมที่จะลงสารได้แล้วนะครับพร้อมส่วนใบชุดนี้นะต้นฝั่งนี้ยังนะฮะอันนี้ต้องรออีกหนึ่งใบก่อนเขาเรียกยังไม่พร้อมนะฮะยังไม่สมบูรณ์พอเป็นไงครับที่ลองใช้คางเกษตรมาเข็นมาแล้วเป็นไงครับ
2: ก็เป็นอย่างนี้
1: เป็นอย่างนี้แหละ
2: เป็นแบบที่เห็น
1: เน
2: ี
1: ่ยเนาะไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะฮะสมบูรณ์มากเนาะสวยมาก
2: โน่นเลยโน่นโน่นอ่ะมันจะตายเลยไม่ตายเลย
1: แล้วเป็นไงฮะตอนนี
3: ้เนี่ยต้นถัดไปจากหน้าต้นที่สองน
1: ่
3: ะใบร่วงเหลือตะกิ่งที่แรกก็ใส่แร่ด่างแล้วเอายูมิกลาดแล้วก็เอามาเอาปุ๋ยใส่นิดหน่อย
1: ครับตอนนี้ฟื้นมาแล้ว
3: หมด
1: แล้วนะฟื้นต้นสภาพเหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ได้ใช้แนวทางการเกษตรบางเขนเพื่อจะได้ให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนนะที่มีประสบปัญหาแบบนี้นะครับได้ทำทุเรียนแบบถูกต้องเลยแล้วก็สมบูรณ์ครับขอบพระคุณมากครับ
2: ครับครับครับครับ
4: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: ก็พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะครับ23มิถุนายนวันนี้บรรยากาศการลงทุนหนักหน่วงทุกด้านเลยนะฮะตลาดหุ้นไทย
4: ค่าเงินก็อ่อน
3: ตลาดหุ้นไทยร่วงไป 33.23
4: 33เลยเหรอคะ
3: ครับ
4: ทำไมอะคะ
3: 33.23.2.11%
4: เดลต้ากับกราฟเหมือนเดิมเหรอฮะ
3: ก็กลุ่มที่อิงกับเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักก็เดลต้าเฉพาะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยฉุดให้ดัชนีร่วงไป16จุดนะฮะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยนะฮะกราฟลดลง75สตางค์เดลต้าตัวเดียวนี่ลงไป18บาท K-Bank ลงไป3บาทปตท.ลงไป75สตางค์แล้วก็กลุ่มแบงก์กรุงเทพลงไป2.50 บาทนักวิเคราะห์เขาบอกว่าวันนี้ปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศโดยมีแรงขายหุ้นอิงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายออกมาเป็นแรงกดดันหลักโดยเฉพาะเดลต้านะรวมทั้งแรงขายกลุ่มแบงก์ใหญ่หลังจากที่ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วขณะที่ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงมามากคาดว่านักลงทุนต่างชาติขายออกก็วันนี้ขายสุดที่ไปนักลงทุนต่างชาติขายไป 14,000 กว่าล้านบาทอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ1ปีนะ
4: 33.
3: ปิดนี่เข้าใจว่า 33.14 บาทต่อดอลลาร์หลุดไปที่33แล้วนะครับ
4: ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้แต่ก็ยังเกิน 1,500 อยู่นะคะ 1,540.9
3: 1,540 กว่า
4: ค่ะ
3: ก็อยากจะเห็น 1,600 ก็ไม่ได้เห็นสักทีนะฮะถอยหลังไปอีกก็ปิดในจุดเกือบต่ำสุดของวันนะเพราะว่าต่ำสุดของวันเนี่ย 1,538.69 ปิด 1,540.90
4: ลดลง 33.23 จุดถือเป็น 2.11% ค่ะมูลค่าการซื้อขายแสนล้านค่ะพี่ไพศาล 114,176.66 ล้านโอ้โหนี่ถ้าเป็นการแบบถ้าหุ้นขึ้น30แล้วมูลค่าแสนล้านนี่แบบเราไม่เห็นมานานแล้วนะแต่แสนล้านมันดันเป็นวันที่หุ้นตก 33.23 จุดค่ะ
3: ครับ
4: กราฟลงมา 1.22% เดลต้าลง 5.37%K-Bank ลง 1.43% PTT 2.10% BBL ธนาคารกรุงเทพ 1.39% ค่ะ
3: ครับส่วนเงินบาทวันนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.95 ถึง 33.20 บาทนะ โดยอ่อนค่าสุดในรอบ1ปีนับตั้งแต่พฤษภาคม68และเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในภูมิภาคในวันนี้ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดมองว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐนะ จะปรับขึ้นดอกจึงมีส่วนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นประกอบกับราคาทองคำวันนี้ดิ่งลงแรงยิ่งเป็นปัจจัยกดดันให้บาทอ่อนค่าโดยบอกว่าวันนี้เงินบาทก็อ่อนค่าสุดในรอบ1ปีเพราะตลาดเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งส่วนของไทยครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดว่ากนง.จะประกาศคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1% และจะจับตาประเมินภาพรวมทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้หลังการประชุมอันนี้ก็เป็นเรื่องภาพบรรยากาศเศรษฐกิจการลงทุนในวันนี้นะทองที่ว่าลงหนักๆ นะผมดู Gold Spot ก็ลงประมาณ60เหรียญตอนนี้ก็อยู่ที่ 4,125 เหรียญนะนี่ราคาแบบเรียลไทม์เลยนะฮะของราคาสปอตนะฮะส่วนราคาของสมาคมค้าทองคำวันนี้เปลี่ยนแปลงทั้งหมด25ครั้งรวมแล้ววันนี้ทองไทยลงไป800

0: ผมว่าถ้าไม่ใช่บาทอ่อนช่วยนี่น่าจะลงหนักกว่านี้นะ
1: หนักกว่านี้
0: อาจจะได้เห็นลงไปเป็นหลักพันครับ
1: ค่ะ มีรายงานบูเบิร์กใช่ไหมคะรายงานว่าค่าเงินบาทร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ1ปีลงไปถึง 0.5% แตะระดับ 33.09 บาทต่อดอลลาร์ถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025เนื่องมาจากตลาดคาดการว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับไทยจะยิ่งกว้างขึ้นประกอบกับความต้องการภายในประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยลบหลายด้านมันฟังดูทำไมไม่ดีเลยนักลงทุนในตลาดการเงินโลกกำลังคาดการว่าแนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐจะปรับดอกเบี้ยขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าธนาคารกลางของไทยก็มีความเป็นไปได้เพียงแค่ 40% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแต่ไอ้ตรงนี้สิคะรายงานระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความท้าทายอย่างมากแม้ว่าราคาน้ำมันโลกจะเริ่มลงแต่ปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงยังคงเป็นตัวฉุดรั้งการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศด้านธนาคารกลางของไทยก็เคยประกาศว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg Economics ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะว่าไทยกำลังเจอมรสุมทางเศรษฐกิจรอบด้านนอกเหนือจากผลกระทบของสงครามอิหร่านแล้วไทยยังต้องรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากมาตรการอุดหนุนทางการค้าของสหรัฐปัญหาโครงสร้างประชากรที่มีกำลังแรงงานลดลงหนี้ภาคครัวเรือนที่พุ่งสูงรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งผลส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจไทยค่ะพี่ไพศาลคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยทัวร์เนี่ยไม่มีจบไม่มีทัวร์ไม่มีทัวร์อย่างที่เราเคยเห็นนุ่งกระโปรงพริ้วมาเที่ยวกันคนที่ออกนอกประเทศครั้งแรกเลือกที่จะมาเที่ยวประเทศไทยคนที่มาทัวร์ครั้งแรกในคนที่มาทัวร์อย่างเงี้ยมาจากชาวบ้านมาจากชนบทของจีนมาเที่ยวไทยเราไม่เห็นภาพนั้นแล้วคนจีนที่มาเที่ยวไทยตอนนี้คือคนที่มาเองค่ะพี่ไพศาลคนที่รู้จักไทยดีและเอาตัวรอดในไทยได
0: ้
1: เป็นคนแบบนั้น
0: อันนี้หมายถึงนักท่องเที่ยวใช่ไหม
1: นักท่องเที่ยวจีน
0: ไม่ใช่อัน
1: นี้คือนักท่องเที่ยวส่วนพวกทำมาหากินก็พวกอีกระดับหนึ่ง
0: พวกเอาเงินมาฟอกหรือว่าเอาเงินมาทำมาค้าขายก
1: ็หนึ่งคนมีเงินคนอีกระดับหนึ่งมาเที่ยวสองก็คือพวกที่มาทำมาหากินแต่นักท่องเที่ยวที่เคยมากันเป็นล่ำเป็นสันพวกทัวร์ศูนย์เหรียญพวกนั้นจบไปแล้วค่ะไม่มีเขาเที่ยวกันเอง
0: ผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขามีชื่อเสียงหลายท่านนะก็มีโอกาสที่ยังติดต่อคุยทางไลน
1: ์
0: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องเจอกับฟองสบู่สังหาริมทรัพย์เนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไงมันต้องเจอแน่ๆเขาดูจากตัวเลขเลยแต่เขาบอกว่าทุนเทาเนี่ยมันช่วยกันการเข้ามาทุนเทาเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาระดมซื้อพวกสินทรัพย์ต่างๆนะโดยเฉพาะพวกบ
1: ้
0: านที่อยู่อาศัยคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยทำให้ไอ้เรื่องของฟองสบู่ที่มันจะเกิดเนี่ยนะจะแตกเนี่ยนะมันคลี่คลายไปมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะมันยังมีส่วนเกินล้นอยู่แต่ว่ามันช่วยทำให้มันไม่ระเบิดขึ้นมา
1: ซึ่งความจริงเลย
0: ขออธิบายให้ฟังว่าอย่าง
1: นั้นพี่ภาษาคะซึ่งความจริงเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันอยู่ได้ทุนพวกนี้เยอะมานานมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะคะถ้าเบาที่สุดไม่ใช่เท่าก็คือทุนจากการที่พี่ภาษาเราคิดดูตอนที่บิ๊กตู่มาเนี่ยเขากวาดคนที่ทำมาหากินบนฟุตบาทหมดเลยได้ไปรวมอยู่ที่สนามหลวงสองถูกไหมคะตั้งไม่รู้กี่พันแผงเงินพวกนี้เป็นพันแผงอ่ะมันกี่พันล้านน่ะที่มันอยู่อ่ะมันมีเศรษฐกิจใต้ดินพวกนี้เยอะมากมันหล่อเลี้ยงสังคมไทยอยู่แล้วแล้วก็พวกทุนเทาที่มาก็มานะทั้งเทาแล้วก็ทั้งไม่เทาแต่ก็ขนมาซื้อเพราะเวลาเทามาเนี่ยอาจจะซื้อระดับหนึ่งแต่พวกคอนโดราคาล้านกว่าบาทที่ทำกัน30-40ตึกเนี่ยจีนแทบจะกวาดหมดเลยนะคะในกรุงเทพพวกนี้อาจจะไม่เทาแต่มาเพื่อทำมาหากิน
0: แต่คนนี้เขาบอกว่ามันถามว่าเออก็เป็นผลดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆมันเป็นกระบวนการฟอกเงินในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะต้องผ่องไป

0: มันเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินมันไม่ได้เป็นความต้องการที่อยู่อาศัย
1: ถ้าอย่างนั้นเรียนถามพี่ไพศาลว่าโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยโรงเรียนเอกชนระดับค่าเทอม 12,000 เนี่ยปิดแล้วปิดอีกพวกชนชั้นกลางเรียนพ่อแม่ตกงานไม่มีเงินจ่ายอย่างที่เราเห็นแต่ทำไมโรงเรียนอินเตอร์ระดับค่าเทอมล้านบวกลบเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลย
0: มีลูกหลานพวกคนเหล่านี้ใช่ไหมพวกที่ย้ายเอาเป็นว่าพวกคนมีตังค์รอบๆ บ้านเราเนี่ยนะแม้กระทั่งในตอนนี้แย่ๆเลยนะพวกกัมพูชาอะไรเงี้ยแต่ผมว่าก็ยังที่มาซื้อคอนโดอยู่ก็จะเอาลูกมาเรียนอินเตอร์อยู่นะมันเป็นเราเป็นศูนย์รวมของพวกไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวมันมีคนในภูมิภาคเนี่ยที่มารวมอยู่แล้วก็ยังมีพวกที่มาจากกลุ่มใหญ่ๆจากหลายๆประเทศด้วย
1: และเช่นเดียวกัน
0: จีนจีนก็เป็นกลุ่มใหญ่
1: ค่ะและเช่นเดียวกันเศรษฐกิจอังกฤษที่แย่เนี่ยทำไมคอนโดที่อังกฤษอพาร์ตเมนต์อังกฤษขายได้ใครไปซื้ออ
0: ่ะมันก็เป็นการลงทุนไม่ได้อยู่อาศัยก็จากเนี่ยจากบรรดาเงินเท่าทั้งหลายเนี่ย เงินจากการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องเอาไปซื้อเป็นการลงทุนไปบางคนถือบ้าน2หลัง3หลัง
1: อยู่อังกฤษ
0: ไม่ได้ไปอยู่อาศัยถือว่าเป็นการลงทุน
1: แล้ว
0: มีที่ปรึกษาการลงทุนที่ก็แนะนำอยู่แล้ว
1: แล้วถามกลับมาว่าพวกที่ทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลค่า 4,500 ล้านเงิน 4,500 ล้านอยู่ที่ไหนคะหัวละ 300,000 ถึง 800,000 3,000 คนอยู่ที่ไหนคะเงิน 4,500 ล้าน
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันเต็มๆเลยดีกว่ากับสักครู่ค่ะกลับมาครับ
2: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
1: คุ
0: ณนันครับก็ข่าวใหญ
1: ่
0: ข่าวใหญ่ที่สุดวันนี้นะ
1: ขอเริ่มต้นด้วยทลายแก๊งทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันแล้วกันพี่ไพศาลคะเนี่ยไม่แน่ใจท่านพูดในรายการกับพี่ไพศาลหรือพูดกับใครเรื่องการสอบเข้ารับราชการที่ง่ายสุดคือการสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: คุณนันเคยพูดบอกว่าเป็นมันเป็นใบเบิกทางไปสู่ตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งอื่นๆเช่นย้ายไปอยู่กรมการปกครองก็อาจจะเดินสายเป็นนายอำเภอไปเป็นปลัดจังหวัดไปเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าไปในท้ายที่สุดก็ได้ชัดเส้นดี
1: ๆมีคนพูดก็วันนี้เองก็ดูรายการโทรทัศน์แล้วโทรทัศน์เขาบอกว่าพอเรื่องนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บก็มีคนคีกันเขียนกันเต็มไปหมดเลยว่าเขารู้กันมาตั้งนานแล้วตอนแรกนี้ก็ดีใจที่ทุกประเทศรู้คนเดียวไม่ใช่อ่ะเขารู้กันมานานแล้วเขารู้กันหมด
0: หมายถึงว่ามันไม่ใช่ทำกันเฉพาะรอบล่าสุดที่มีการร้องเรียนนี่
1: คือจะรอบล่าสุดหรือไม่แน่ใจ
0: ทำกันมาหลายรอบแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าไอ้รอบนี้เนี่ย

0: ก็ทำตั้งแต่ปี68นี่มันปี69นะคะพวกที่ทุจริตเนี่ยเข้าไปทำงานทำการกันหมดแล้วค่ะ
1: แต่ทีนี้แล้วมันจุไปแล้ว
0: มัน 3,000 มันกี่ตำแหน่งนะคะ 3-4,000
1: กว่า 6,000 กว่า 6,000
0: คาดว่าทุจริต
1: กว่า
0: คาดว่าทุจริตเกือบครึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลาที่จะมาแก้ในตอนที่ประกาศเพราะนั้นก็ประกาศใครจ่ายเงินครบจบก็รับเข้าไปก่อนแล้วก็มาแก้คะแนนให้มันตรงทีหลังแต่ดิฉันทราบเรื่องนี้มาไม่ใช่ว่าปีเดียวนะคะทราบมานานแล้วค่ะพี่ไพศาลแต่เขาไม่ได้พูดว่าเป็นการทุจริตแต่เขาพูดว่ามันเข้าไปง่ายที่สุดเป็นการเหมือนกับถ้าหุ้นก็เรียกว่าเข้าหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไพศาลไปสนามเล็กพอไปอยู่อบต. อบต.ทนๆหน่อยอยู่บ้านนงบ้านนอกอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กรมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่เวลาที่สอบเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทยเลยเนี่ยมันยากเขาจะเข้าหลังบ้านกันแบบเนี้ยลูกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเยอะแยะเลยค่ะจะมานั่งอะไรอยู่อบต.แต่เข้าอบต.มันง่ายกว่าแล้วตำแหน่งมันเยอะกระทรวงมหาดไทยรับทีนึง 8,000 8,000 ตำแหน่งที่ไหนล่ะแต่อบต.รับทั่วประเทศอย่างเงี้ยไปอยู่ที่ไหนก็ไปเราก็จะเห็นบางทีพวกข้าราชการคนดังผู้หญิงสวยๆอ่ะเวลาเขามาเขาก็มาจากอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็สมัครสอบอะไรอย่างงี้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นมันหมดทุกกระทรวงอะค่ะเราก็พอซับซ้อน
1: นี่ไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังรอบนี้มันที่มันเกิดเหตุขึ้นจนกระทั่งตำรวจบุกไปเดี๋ยวผมดูข่าวนะก็มีหน่วยปปชใช่ไหม
0: ปปชกับสอบสวนกลาง
1: เจ้าภาพหลักนี่คือปปชนะผู้ช่วยเลขาธิการปปชคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลและคุณเนติพลชุมยวงนะอันนี้เป็นคุณเนติพลที่เป็นระดับผู้อำนวยการปปช.แล้วก็มีกองบังคับการตำรวจปปป.ปราบปรามการทุจริตนะอันนี้
0: ร
1: ่
0: วมกันแถลงผลการปฏิบัติการขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
1: ครับ
0: จริงๆข่าวนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าเขาเข้าไปบุกตั้งแต่เมื่อวานแต่เพิ่งจะมาแถลงเมื่อตอน10โมงวันนี้แถลงเมื่อตอน10โมงวันนี้เข้าไปบุกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอ้างว่าที่บุกเข้าไปก็คือทั้งปปช.แล้วก็ทั้งสอบสวนกลางนะคะก็เพราะว่ามีคนร้องเรียนแล้วก็มอบหลักฐานพร้อมกับคลิปเสียงมาให้ปปช.ปปช.ก็เลยมีการตั้งเป็นสำนวนเข้าไปตรวจค้นบริษัทที่ว่ามีคนไปนั่งทำงานแล้วก็แก้คะแนนคน 3,000 คนเนี่ยเป็นบริษัทเลยนะคะชื่อว่าบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่นนทบุรีก็มีการไปยึดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตอบพ่วงคอมพิวเตอร์ข้อมูลกระดาษคำตอบการกระดาษคำตอบข้อสอบภาคกภาคขของท้องถิ่นจำพบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน10คนมารับจ็อบค่ะพี่ไพศาลเป็นที่รู้กันเอิกกระเหลิกใส่ชุดข้าราชการสีกากีมาเลยทำงานที่อบต.เสร็จ4โมงเย็นก็มาปั๊มบัตรเข้าทำงานที่บริษัทนี้4ทุ่มออกจากบริษัทนี้ถามว่ามาทำอะไรมานั่งแก้ข้อมูลข้อสอบในคอมพิวเตอร์ถามว่าต้องมาแก้ที่นี่เพราะอะไรเพราะเขาเล่นทำโปรแกรมสำเร็จรูปในการแก้คะแนนไว้เลยอ่ะมันทั้ง 3,000 ใบแล้วมันมีทั้งข้อสอบภาคกภาคขอแล้วจะมาใช้วินิจฉัยพนักงานอบต.มารับจ็อบแก้คะแนนตามแบบตามใจชอบไม่ได้ค่ะทำโปรแกรมสำเร็จรูปไว้แก้คะแนนให้เลยมานั่งขีข้อสอบมานั่งขีข้อมูลเท่านั้นเองใส่โปรแกรมสำเร็จรูปเราไปสมัครสอบแล้วเราก็สอบตกกันนะที่ในศาลค่ะพอถึงเวลาเขาก็เอาใบข้อสอบเราอะเข้าไปแล้วก็แก้ตามโปรแกรมสำเร็จรูปก็ออกมาเป็นข้อสอบใหม่ที่คะแนนโอเคมันจะต้องมีนักคณิตศาสตร์ที่ไหนคิดได้นะพี่วิสารเพราะคนสอบตั้งไม่รู้กี่หมื่นคนและทำให้ไอ้ 3,000 คนเนี่ยสอบได้พร้อมกับ 6,000 สอบได้พร้อมกับอีก 3,000 คนนั้นและอยู่ในคะแนนที่มันอยู่ในลำดับที่มันโอเคอ่ะ
1: ไม่เขาบอกว่าไอ้ตัวที่เขาเข้าไปแก้ให้เนี่ยมันคือฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีไอ้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเลยนะ
0: ก็คะแนนมันอยู่ที่นั่นเนี่ย
1: คือไอ้การ

0: ตรวจคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเก็บผลคะแนนเอาไว้ในนี้ในฐานข้อมูลนี้คราวนี้เขาจะต้องเข้าไปเขาจะต้องสามารถเข้าไปถึงในฐานข้อมูลแล้วก็ไปแก้คะแนนของคนที่สอบคนเนี้ยให้มันเป็นคะแนนที่สามารถสอบได้อยู่ในเงื่อนไขที่สอบได
1: ้การสอบนี้เป็นการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ตำแหน่งต่างๆช่างไฟช่างอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ได้หมด87ตำแหน่งต้องการถึง 6,669 อัตรา
0: 87ตำแหน่ง 6,000 กว่าอัตรา
1: ก็ทุกระดับความรู้แหละทุกแขนงเลยเรียนว่าในพอเนี่ยปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จริงๆเขามีตำแหน่งบางสื่อที่เปิดเผยชื่อเปิดเผยตำแหน่งชัดเจนแล้วนะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในสถานที่นี้แล้วเขาก็ไปพบของกลางมีจำนวนมากคอมพิวเตอร์ CPU 18ชุดที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้สอบจากทั่วประเทศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ถูกกำหนดให้มีการแก้คะแนนไอ้ตรงนี้แหละพี่ไพศาลมันจะนำไปสู่การที่แจ้งข้อหาคนเหล่านี้เหมือนตกสวรรค์เลยค่ะนอกจากเสียเงินกันตั้งแต่ 300,000 จนถึง 800,000 แล้วอ่ะจะต้องถูกข้อหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุจริตในการสอบด้วยค่ะแล้วถ้าจะเอาเข็ดหลาบเลยนะต้องติดคุกด้วย
0: แล้วบอกว่าทำไมต้องมาโดนเอารุ่นเราด้วยเขาทำกันมาทุกรุ่นก็ช่วยไม่ได้นะ
1: ต้องสร้างคุกเพิ่มเลยนะคะ 3,000 คนเนี่ย
0: เรทราคาเนี่ยเขาบอกว่ามีการเรียกเก็บในตำแหน่งต่ำสุดเนี่ยนะตำแหน่งระดับเรียกว่าต่ำสุดของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ย3,500,000 ต่ำสุด
1: 3,500,000 ถึง 800,000 800,000
0: สูงสุดนี่คือสูงสุดนี่คือ 700,000 ถึง 800,000
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือสำหรับตำแหน่งที่ถือว่ามีการแข่งขันกันสูง
1: ค่ะ
0: เกือบล้านนะ
1: เบื้องต้นเนี่ยมีการแก้ไขไปแล้วประมาณ 2,000 รายไอ้ที่แข่งขันสูงไม่ใช่อะไรหรอกพี่ไพศาลที่ยอมเสีย 800,000 เนี่ยมันมีบางตำแหน่งที่เข้าไปแล้วก็ไปทุจริตคอร์รัปชันที่เอาเงินคืนได้พวกในช่างเขียนแบบพวกช่างประจำอะค่ะพวกเนี้ยไปทุจริตได้เอาบางตำแหน่งที่ไปแล้วไปทุจริตไม่ได้ก็300,000กว่าก็พอแต่800,000เนี่ยไปทุจริตโกงเอาคืนได้หมดเลยและจากการประเมินการทุจริตสร้างความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านเขาก็ยึดของกลางแล้วก็ขยายผลได้เร็วมากค่ะขยายผลแป๊บเดียวอธิบดีโดนย้ายเลยค่ะ
0: อธิบดีคนนี้แกมาเมื่อเดือนไหน
1: อธิบดีที่โดนย้ายวันนี้ชื่อว่านายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีนักบริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกสั่งให้ย้ายไปประจำกระทรวงมหาดไทยไปแขวนไว้เป็นการชั่วคราวและให้ทำงานอะไรล่ะก็เดี๋ยวถ้าปลัดจะให้ทำอะไรจะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายถูกย้ายวันนี้เลยค่ะ

0: อายุ54เองค่ะเป็นอธิบดีจบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็จบศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์เมื่อปี39จากรามคำแหงปริญญาตรีใบแรกเนี่ยบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและไปจบรัฐศาสตร์ที่รามก่อนจะต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจพี่เชื่อพี่เป็นหลานใช่ไหมคะเพิ่งรับราชการเมื่อตอนอายุ35นี่เอง
1: ก็เป็นอดีตผู้ว่าสุราษฎร์แล้วก็ย้ายจากผู้ว่าสุราษฎร์ก็ขึ้นเป็นอธิบดี
0: เป็นคนที่รับราชการช้ามากนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะเข้ารับราชการกันเร็วอายุไม่ถึง30ก็เข้ารับราชการแล้วเป็นคนที่เพิ่งเข้ารับราชการตอน

0: แล้วก็ชีวิตราชการเนี่ยเติบโตเอาแค่ว่าตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผอ.สำนักงานยุติธรรมสอบต.เมื่อปี60นะคะ9ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นผอ.สำนักงานยุติธรรมสอบต.อยู่เลยจากนั้นอีก2ปีเป็นผอ.กองประจานและเร่งรัดพัฒนาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นอีกปีนึงเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาและปีเดียวกันขึ้นเป็นผู้ว่ายะลาจาก60ถึง67เนี่ยเอ้ยเป็นรองผู้ว่าใช้เวลา7ปี67ปีจากผอ.สำนักงานบริหารเป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่ายะลาตุลาหลังจากนั้น2ปีจากยะลาเอ้ยจากนั้น2เดือนน่ะจากยะลาขึ้นมาสุราษฎร์เลยอ่ะ
1: เป็นผู้ว่าสุราษฎร์ก็เป็นผู้ว่าสุราษฎร์สมัย
0: ไม่ใช่พี่ไพศาลคะภายในปีเดียวกันปี67เนี่ยนะคะเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่ายะลาเป็นรองผู้ว่าสุราษฎร์และสามารถเป็นผู้ว่าสุราษฎร์ได้ภายในปีเดียวกันภายในปี67ปีเดียวอ่ะเป็นรองผู้ว่า2จังหวัดแล้วก็ขึ้นเป็นผู้ว่าได้เลยและเป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่เลยค่ะสุราษฎร์ธานีเลยค่ะหลังจากนั้นอีกปีเดียวขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองเลย
1: ก็เนี่ยย้ายมาตอนย้ายมาจากสุราษฎร์ตอนที่พรรค
0: 67
1: ภูมิใจไทยก็กลับมาคุณอนุทินเขาขึ้นมาเป็นนายกตอนที่พรรคประชาชนเขาโหวตให้นั่นแหละแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเดิมเนี่ยสมัยที่คุณอนุทินเขานั่งเนี่ยเขาเอาคุณอะไรที่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์อ่ะคุณนฤชาอะไรเนี่ย
0: ที่ตอนนี้เป็นอะไร
1: ที่ตอนนี้เป็นอธิบดีกรมการปกครองคนนั้นน่ะเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคราวนี้ดูช่วงเวลาเนี่ยผมจะได้ดูว่าไอ้การสอบเนี่ยมันเริ่มช่วงไหนยังไงต้องดูช่วงเวลาว่าอธิบดี
0: ตอนนั้นเขาสอบเดือนกุมภาปี68
1: สอบกุมภาปี68
0: กลุ่มนี้เขารับราชการหมดแล้วค่ะ
1: 68ก็เข้าใจว่าคุณอธิบดีล่าสุดนี่มาแล้ว
0: มาแล้วก็ปี67ทั้งปีปี67ทั้งปีอ่ะเป็นรองผู้ว่า2จังหวัดเป็นผู้ว่าจังหวัดหนึ่งแล้วก็ปี68ก็ขึ้นเป็นนั่นเลยค่ะ
1: แต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นคุณนฤชาแล้วมาบีเบรกสั้นๆที่คุณภูมิธรรมเขาโยกย้ายใครไม่รู้มาคนเป็นประมาณสัก 3-4 เดือนมั้ง
0: 12พฤศจิกายน68ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: 12อะไรนะ
0: 12พฤศจิกาแต่ว่าสอบที่สอบแต่ต้นปีนะพี่เวชาน
1: สอบต้นปีก็แสดงว่าคุณนฤชา
0: ใช่สอบแต่ต้นปี
1: ก็คุณนฤชาเป็นอธิบดีต้นปี68ถูกไหม
0: ใช่ค่ะสอบ
1: ต้นปี68เนี่ยคุณนฤชาเป็นอธิบดีอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบันนี่แหละเป็นอธิบดีอยู
0: ่
1: เสร็จแล้วพอไปปลายปีเนี่ยโดนที่คุณอนุทินเขาตบเท้าออกจากรัฐการร่วมรัฐบาลคุณภูมิธรรมก็มาคุกมารับตำแหน่งอธิบดีกรมอธิบดีไม่ใช่มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วเขาโยก3คนหลักๆเลยไงเขาโยกกรมการปกครองเขาโยกกรมป้องกันสาธารณภัยแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น3กรมเนี่ยเขาโยกไงคุณนฤชาจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเด้งไปเป็นผู้ตรวจหรือไปเป็นรองปลัดแล้วจึงได้กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็เอาคนเนี้ยซึ่งเขาเป็นคุณอะไรที่เพิ่งเด้งไปวันเนี้ยเขาเป็นคนผมไม่แน่ใจว่าหาดใหญ่หรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หาดใหญ่แต่อยู่สงขลาแต่เขาพื้นเพเนี่ยเขาจังหวัดสงขลาแน่แต่อำเภอหาดใหญ่ด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจ
0: เป็นคนใต้
1: เพราะตอนที่มันมีเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าบ้านผมก็อยู่ที่นี่บ้านผมก็ท่วมอันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าบ้านเขาที่ว่าท่วมเนี่ยอยู่ในหาดใหญ่หรืออยู่สงขลาเพราะสงขลาก็ท่วมด้วยตอนนั้น
0: การสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะคะสอบเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์68ค่ะเข้ามาเป็นอธิบดีเนี่ยพฤศจิกา68สอบตั้งแต่17กุมภาพันธ์68
1: ถ้ากุมภาพันธ์68ก็สมัยคุณนฤชาคุณนฤชา

0: อธิบดีกรมการปกครองปัจจุบัน
1: ที่ว่าเคยเป็นผู้ว่าที่บุรีรัมย์มาแล้วค่ะ
0: เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์แล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมเนี่ยส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะพี่อาจารย์ถ้าจะยาว
0: ครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับคุยต่อครับคุณอัน
1: แล้วคุณดฤชาตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วครับพี่อาจารย
0: ์อธิบดีกรมการปกครองเนี่ย
1: อ๋อตอนนี้เหรอคะ
0: ที่กำลังมีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องช่วยน้ำเงินด้วยภูเก็ตอ่ะที่ไปย้ายปลัดจังหวัดย้ายนายอำเภอแล้วบอกตอนนี้ตรวจสอบแล้วนายอำเภอ2 คนผมให้ย้ายกลับไปแล้วเพราะตรวจสอบแล้วไม่ได้มีส่วนกับพวกมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลแต่ปลัดจังหวัดยังไม่ให้ความร่วมมือว่ายังไม่ย้ายกลับแต่ปลัดจังหวัดต้องฟ้อง
1: ที่ย้ายเขา
0: อธิบดีกรมการปกครองไม่ฟ้องเรื่องนี้เรื่องไปสั่งให้เขา
1: ช่วยเงินด้วย
0: หนึ่งห้าแพ157ไงไปใช้เขาช่วยแล้วก็เอาหลักฐานจากไลน์ที่แชทไลน์กันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณธนุชานี่แหละคนนี้แหละ
1: แล้วทำไมเขามาย้ายคนนี้ค่ะทั้งที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่อีกคนหนึ่งอยู่อะค่ะ
0: เอาก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมนี้ก็อธิบดีก็ต้องย้ายไปก่อน
1: อ๋อแต่ว่ามันจะพลาดปิงถึงใครเมื่อไหร่ก็ใ
0: ช่ใช่
1: ค่อยว่ากันอีกที
0: แต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาบอกว่ามีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ข้าราชการไปแล้วไม่น้อยกว่า10 รายนะผลการดำเนินการขณะนี้เบื้องต้นจับกลุ่มข้าราชการที่ร่วมขบวนการแล้วอย่างน้อย10 รายสั่งเด้งอธิบดีสถ.ลงนามโดยในอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะยังอีกเยอะละที่จะต้องโดนกล่าวลูดเลยนะครับเพราะว่าเรื่องมันเข้าใจว่าหลักฐานมันชัดเจนมากเนื่องจากว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการร้องเรียนของผู้ที่สอบแล้วเขาให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ปปช.แล้วก็ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.มีคนเล่าผมฟังว่าเนี้ยว่าไอ้คนที่มาร้องเนี่ยมาร้องปปช.แล้วก็ปปป.เนี่ยเขาเชื่อว่าก็จ่ายตามเรื่องนั้นแต่มันมีทั้งหมด 6,000 กว่าอัตราเนี่ยเขาบอกว่ามันรับเงินไป 9,000 กว่าลายแต่บรรจุจริงๆบรรจุได้ไม่ครบมันมีคนที่จ่ายเงินไปแล้วว่ามันไม่ได้บรรจุแล้วเขาอ้างว่าตั้งสำรองไว้ให้แต่มีบางคนก็โอเคก็ยอมรับเอาตั้งสำรองเดี๋ยวรอดูเผื่อว่าไม่มารายงานตัวเขาก็ได้แข่งไปแต่บางคนไม่ยอมคิดว่าถูกเบี้ยวปั๊บมันก็เอาข้อมูลเรื่องที่ว่าจ่ายเท่าไหร่หัวเท่าไหร่
1: คลิปครับอะไรต่อไปอะไร
0: ครับอะไรต่างๆเอาไปให้เจ้าหน้าที่หมดเลยจนกระทั่งรู้เลยว่าจุดไหนที่เป็นของใครที่เป็นติวเตอร์คนไหนเพราะมันจะมีเขาบอกว่ากระบวนการมันจะมีคนรับติวสอบเข้าพวกนี้แล้วก็จะมีการติดต่อกันวงในจ่ายเงิน 350,000 ถึง 800,000 ในตำแหน่งต่างๆว่ากันไปเนี่ยปรากฏว่ามันก็จ่ายกันไปจ่ายกันจน 9,000 จากผู้สอบทั่วประเทศแสนกว่าคนนะแสนกว่าคนแล้วต้องการเพียง 6,600 กว่าตำแหน่งเนี่ยจ่ายกันไป9

0: แล้วปัญหาคือว่ามันเข้าได้ไม่หมดอยู่แล้วมันจึงมีปัญหาว่าผมเข้าใจว่าคงโลภอ่ะหรือบางทีมันก็รับกันไปเกินอ่ะ
1: ไอ้จัดระบบไม่ดี
0: ไอ้ติวเตอร์คนนี้ก็รับส่งมาให้ติวเตอร์คนนี้ก็รับส่งมาให้มันส่งเข้ามาแล้วมันเยอะ
1: จัดระบบไม่ดีไม่ทำโปรแกรมตั้งแต่แรกแทนที่จะรับเงินมาแล้วเราเอามาเข้าโปรแกรมรวมทีเวลาแก้คะแนนเนี่ยมาทำโปรแกรมสำเร็จรูปได้

0: ทำไปแล้วก็เงินก็ได้มาได้มาจนกระทั่งย่ามใจ
1: ค่ะ
0: มันถึงได้รั่วแบบนี
1: ้ค่ะแล้วคนที่เขาสอบไปได้โดยที่เขาต้องจ่ายเงินตั้งแต่ 350,000 จนถึง 800,000 เนี่ย 800,000 เนี่ยโอกาสในการที่จะไปทุจริตเอาคืนเนี่ยคุ้มไหมคะพี่ไพศาลเงินเดือนไม่เยอะหรอกเงินเดือน 10,000-20,000 800,000 ที่กว่าจะได้นี่มันก็ทำให้เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยถูกไหมฮะเพราะข้าราชการที่เข้าไปก็ต้องจ่ายเงินหลักแสนเข้าไปแล้วและถ้าจ่ายขนาดนี้ก็ต้องคิดว่าเอาคืนได้ถ้าเราบอกว่าอุ้ยพวกตำรวจมีซื้อตำแหน่งแล้วเราบอกเนี่ยการซื้อตำแหน่งอ่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องไปทุจริตคอร์รัปชันถ้าอย่างเงี้ยซื้อตำแหน่งเข้าไปทำงานในอบต.มันก็ทุจริตคอร์รัปชันกันได้แต่ระดับอบต.เลยสิครับพี่เพ็ญสาร
0: มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็จ่ายเท่าไหร่เนี่ยแล้วพร้อมที่จะจ่ายได้ก็คงไม่คิดเป๊ะๆหรอกแต่มันพออนุมานได้ว่ามันคุ้มค่านะมันคุ้มค่า
1: อ
0: ือฮึถ้าอนุมานแล้วว่าโอ้โหมันเกินไปมันไม่มีทางหรอกตำแหน่งขนาดนี้แล้วมันจะไปทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆมันจะคืนได้ถ้าเป็นไปไม่ได้มันคงไม่กล้าลงทุนหรอกนี่มันถ้ากล้าลงทุนนี้แสดงว่าเขารู้ว่ามันพอได
1: ้มันมีช่องทางเป็นระบบอย่างนี้ด้วยไหมคะในเมื่อมันมีเครือข่ายมีสายของเขามีติวเตอร์นั้นมีพวกข้าราชการที่ระดับสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็รู้หมดแล้วว่าใครมีชนักปักหลังมีสายคล้องคอไว้เพราะพวกนี้เข้าไปโดยไม่ถูกต้องเวลาที่จะทุจริตคอร์รัปชันก็จะถูกบีบให้ต้องทำตามที่เขาต้องการตามเครือข่ายต่างหากถูกแบ็กเมย์เอาพูดง่ายๆคือถูกแบ็กเมย์ในอนาคตตลอดชีวิตรับราชการมันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะที่ยังคิดว่านอกจากเข้าไปแล้วต้องไปทุจริตเพื่อถอนทุนก็ยังต้องโดนเครือข่ายพวกเนี้ยขู่แบ็กเมย์ได้ถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างที่เขาต้องการ
0: ตอนนี้ผมก็เลยไม่พูดตรงๆนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันมีไหมประเภทที่สอบเข้าไปด้วยคะแนนบริสุทธิ์ของตัวเอง
1: น่าจะต้องมีบ้างมั้ง
0: แต่ผมดูมันทำกันไปร่ำสั่นนี่ผมว่าจะไม่เหลือแล้ว
1: แล้วมากไปกว่านั้นนะพี่ไพศาลดีที่สุด
0: เพราะว่าขนาดเนี้ยดูที่พร้อมจ่าย 9,000 กว่านะตัวเลขที่ผมรู้อ่ะนะ 6,000 กว่าอัตราเนี่ยจ่าย 9,000 กว่าคนเนี่ย
1: มันจะเหลือที่ให้ใคร
0: แล้วถึงขั้นต้องมาแก้คะแนนให้กันเนี่ยแสดงว่าคะแนนไม่ถึงก็จับยัดเพราะมันดูตามชื่อไงจ่ายแล้วก็เข้าจ่ายแล้วก็บรรจุแก่แล้วก็บรรจุเสร็จแล้วมันเกิดการไปร้องเรียนแล้วบอกขอให้เปิดคะแนนไอ้ที่มันไปแก้คะแนนเพราะว่ามันร้องแล้วเข้าใจว่าร้องไม่ใช่ร้องธรรมดาไปร้องศาลด้วยมั้งเอาคำสั่งศาลมาเลยว่าคุณต้องเปิดคะแนนเปิดดูคะแนนเนี่ยแต่เข้าใจว่าเขาคงจะไม่ให้ดูถึงขั้นไอ้ใบคะแนนนะแต่ว่าไอ้ที่เขาไอ้ตัวที่เขาบอกเขาส่งคะแนนไปในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยเขาคงจะมีเขาถึงต้องไปแก้ในฐานข้อมูลไงไม่เอาไอ้ตัวเอกสารเนี่ยเอกสารที่เป็นใบตรวจข้อสอบไอ้ทำข้อสอบอะนะเนี่ยผมเห็นมีติ๊กอะไรเต็มเนี่ยแล้วเอามาดูแล้วมันจะมีโปรแกรมมาเทียบเลยแล้วก็แก้ให้เสร็จเรียบร้อยให้ได้คะแนนตามเป้าว่าถึงจะสอบบรรจุได้เนี่ยมันต้องได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเนี่ยมาแก้คะแนนตรงนี้เพราะที่แก้คะแนนเพราะว่ามันถูกบีบให้เปิดคะแนนจะเลยเป็นที่มาที่เขาเลยมาเฝ้าอยู่ที่หน้าบริษัทนี้พอเขารู้ว่ามันจะมาแก้ที่บริษัทนี
1: ้ที่หน้าสงสาร
0: ก็เอาข้าราชการเห็นว่าอยู่อบต.
1: แถวนั้นแหละ
0: เอามาช่วยกันทำ
1: เพื่อนชวนมาดับโอทีกันไปจนแบบไม่ต้องอับไม่ต้องอะไรก็ไม่รู้ว่าคนที่มาแก้ที่ตอนเข้ามาแบบไหนด้วยนะคะจะรู้สึกมันเฉยๆทุกคนเป็นแบบนี้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรียนไม่แน่ใจว่าคนกล้าปลดพันคนที่จ่ายเงินเนี่ยอยากที่จะทุจริตทุกคนหรอบางทีนะคะพี่เมษานถ้าหากว่าเขารู้ว่าเราไม่มีวันที่จะได้หรอกถ้าไม่จ่ายเงินทั้งนั้นที่เขามีความรู้ความสามารถเขาก็ต้องยอมจ่าย
0: ใช่มันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่จ่าย
1: ให้คุณเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่คุณลงสนามนี้คุณไม่มีวันได้ก็ต้องยอมจ่ายอ่ะ
0: คือมันไม่มีแล้วไม่มีประเภทที่ช้างพงช้างเผือกอะไรไม่เกี่ยวจะไม่จ่ายก็ไม่ได้ก็ทัด
1: แล้ว
0: ก็หวัดก็

0: โชคดีหน่อยที่ว่าพอจะมีสติปัญญาอยู่บ้างแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เข้าโอเคก็ยังพอมีคุณภาพแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจ่ายเนี่ยยังไงมันต้องถอนทุนแน่นอนแต่ว่าถ้าได้ประเภทขี้กากไปเลยนะถอนทุนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของระบบราชการได้ประเภทโอ้โหคนแบบขาดคุณภาพเลย
1: ไม่มีอยู่แล้วนะดูแล้วถึงคนคุณภาพเข้าไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้ค่ะพี่เว
0: งเราไม่รู้แต่ว่าระบบมันก็ถ้าเป็นจ่ายเงินได้อย่างนี้มันก็ต้องคิดคาดคิดไว้ว่ามันก็ต้องได้คนที่มันคุณภาพมันก็ไม่ถึงตามที
1: ่คุณต้องเข้าไปอยู่กับคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นคุณไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตกเย็นเพื่อนพากันไปรับจ็อบอบต.แห่งหนึ่งถ้าสมมติพี่ไปสารมีใครสักคนหนึ่งเป็นเด็กดีๆเข้าไปทำงานที่อบต.แห่งหนึ่งและตกเย็นพนักงานอบต.ทุกคนก็ไปรับจ็อบแก้คะแนนให้ที่บริษัท3เจริญรุ่งเรืองอะไรเนี่ยถามว่าคนดีๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นนะ
0: ผมคิดว่ามันต้องไปเอาคนวงในกันไว้พอจะไว้วางใจได้ต้องสั่งเป็นชั้นว่าให้ดึงเพื่อนที่พอไว้ใจได้มาเพราะว่าทุกคนก็มาก็รู้อยู่ว่ามาทำอะไรถูกไหม
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่ามันมาเนี่ยมันต้องเป็นคนวงในด้วยกันมันไม่ใช่ว่าจู่ๆไปดึงคนสเปซสปามาหรอก
1: 10คน
0: นั่
1: งแก
0: ้
1: คงจะโดนแก้ข้อสอบกัน
0: โดนคดีกันทุกคนเลยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้เห็นแล้วเจ็บช้ำมากอ่ะดูแล้วถ้าประเทศเป็นกันแบบนี้นะแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันจะสาวได้แค่ไหนเพราะผมดูแล้วมันไม่น่าเดี๋ยวแบบเป็นเรื่องของข้าราชการตัวเล็กๆเล่นกันหรอกงานอย่างเงี้ยมันเป็นงานระดับชาติผมบอกได้เลย
1: เมื่อพี่ไพศาลคิดดูเงิน 4,500 ล้านเนี่ยใครบ้างอยู่กับใคร 4,500 ล้านถ้ามีกันกี่คนล่ะพี่ภาษาลองหารดูสิคะคิดว่าจะต้องมีคนเกี่ยวพันกี่คนแล้วมันจะไปตกอยู่กับใคร 4,500 เอาหารเท่าไหร่ดีคะกี่คนร้อยคนไหมฮะที่เกี่ยวข้อง
0: สี่คนสี่พันห้าร้อยล้านเนี่ยเหร
1: ออาหารร้อยคนก็แล้วกันได้คนละ45ล้าน
0: นี่แค่นี่ร้อยคนนะตั้งร้อยคน
1: นี่ร้อยคนเลยค่ะให้ร้อยคนเลยค่ะถ้ามีคนเกี่ยวข้องร้อยคนได้คนละ45ล้านแล้วถามว่าสมมติมีคนเกี่ยวข้องร้อยคนเนี่ยหัวหางนี่จะได้ถึง45ล้านเหรอคะแล้วเงินพวกนี้ไปอยู่ที่ไหน 4,500 ล้าน
0: ครับไอ้นี่ระดับที่บอกว่าที่เป็นสำนักงานนั่นเข้าใจว่าเจ้าของเป็นแค่ระดับเป
1: ็
0: นแค่ข้าราชการ
1: สำนักงานเทศบาล
0: เห็นว่าอยู่ที่ไหนนะเพชรบ
1: ูรณ์เทศบาลที่เพชรบูรณ์ค่ะ
0: อำเภอหนึ่งของเพชรบูรณ์ด้วยไม่ใช่อำเภอเมืองด้วยนะ
1: อำเภอเมืองค่ะไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเพชรบูรณ์อ่ะใหญ่จริงอ่ะเศรษฐกิจมันอยู่อำเภอข้างนอกอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: จริงกดหูมากคุณณรงค์บอกคนที่สอบเข้าไปก็มีเยอะครับลำบากก็จะพูดถึงความลำบากยากเข็ญในการสอบเข้าไปส่วนคนจ่ายเงินพอได้บรรจุก็กลางเลยคุณชุศนาบอกน่าจะลงโทษพวกกระบวนการทุจริตส่วนพวกที่สอบผ่านได้เองแต่จ่ายเงินจะทำยังไงกับกลุ่มนี้ถ้าตัดสินจากการกระทำมาง่ายคุณเล็กบอกชั่วทุกหย่อมหญ้าคุณณรงค์บอกคนคุณภาพถ้าเกิดสอบเข้าจริงๆย้ายหนีย้ายหนีไปไหนนี่ไปดูแล้วแล้วก็สาวได้แค่รุ่นนี้ไม่ถึงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่น่าจะรอดหัวรอดครับหางติดคุกค่ะเด็กก็คิดอย่างนั้นตอนสารวัตรโจ้อ่ะพี่สารจนสารวัตรโจ้ตายแล้วอ่ะเนี่ยแหละ
1: ก็ตัดตอนจบแค่โจ้
0: จบแค่โจ้ค่ะ
1: โจ้รับจบ
0: ตัวอย่าง
1: เขาบอกโจ้รับจบ
0: นั่นแหละตัวอย่างเลยเป็นพันพันล้านคนเดียวทำได้ไง
1: อ
0: ีกเรื่องนึงเมื่อกี้ก็เราก็กุ้มใจกันพอสมควรนะฮะว่ามันคงจะจบแค่หางหัวไม่นั่นแล้วก็ถ้าจับได้จะไปยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ตั้งคำถามต่อว่าแล้วเงินไปไหน 4,500 ล้านอันดับต่อมาคือพี่ไพศาลจะทำยังไงกับค่าไฟคะที่แฝงอยู่กับใบเสร็จของเราทุกวัน1ก็คือให้พื้นที่ไหนก็รับผิดชอบไปมันเป็นทางท้องถิ่นรพช.รพช.มันอยู่ในเขตเทศบาลอะไรอยู่ในเขตอบต.อะไรก็ให้อบต.ให้ประชาชนเนี่ยเลือกคนที่มีคุณภาพเข้าไปแล้วไปหาจัดการให้มีความเจริญมีเงินเหลือพอที่จะไปจ่ายค่าไฟนะคะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบไป
1: สอง
0: อันดับแรกนะคะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบคุณใช้คุณจ่ายประชาชนจะได้รู้สึกตัวไม่งั้นคุณก็รับเงินเขาแล้วเลือกใครก็ไปรู้แล้วพื้นที่คุณก็ไม่เจริญเก็บภาษีไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟคุณใช้คุณจ่ายเองถ้าคุณไม่เจริญคุณก็อยู่กันมืดๆไปอ่ะนี่ข้อหนึ่งนะสองตั้งงบประมาณส่วนกลางไปจ่ายให้เลยป๋ามากสามก็คือให้เดี๋ยวนะคะให้งบประมาณส่วนกลางไปจ่ายให้ตามนั้นก็แล้วกันสองอย่างค่ะเอาแบบไหนคะ
1: ก็ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันคืออันแรกสุดเลยเนี่ยต้องให้การไฟฟ้าเขาคือไม่ต้องการไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าคุณอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนัทเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ค่าไฟที่มันแฝงอยู่ในบินค่าไฟของทุกครัวเรือนเนี่ยมันเป็นไปตามมติของกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยเรกูเลเตอร์เนี่ยตั้งแต่ปี2530
0: แล้วมาพูดอะไรตอนนี้ฮะจะ40ปี
1: มันแฝงอยู่มันเป็นมติของกพช.ให้การไฟฟ้าทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเก็บไอในส่วนค่าไฟต่างๆเหล่านี้คราวนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
0: เรื่องจะ40ปีที่แล้ว
1: ครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่เฉพาะไฟสาธารณะนะคุณนันในกรณีเนี่ยเขาบอกว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเรียกศัพท์ว่าเป็นความสูญเสีย
0: ระหว่างทาง
1: เป็นความสูญเสียทางเทคนิคและเป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค
0: ก็ไปตีความเอาของเขา
1: ความสูญเสียทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้าที่มันปล่อยออกมาเนี่ยแล้วมันผ่าน
0: สายไฟ
1: กว่าจะไปถึงปลายทางจ่ายเนี่ยมันมีการสูญเสียอยู่ไอ้ความสูญเสียเหล่านั้นเนี่ยก็เอาไปรวมซะเอาไปรวมเป็นอยู่ในค่าไฟให้ชาวบ้านซะการไฟฟ้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน
0: รวมถึงพวกบิตคอยที่ใช้200,000จ่าย8บาท
1: คราวนี้แล้วมันมีอีกอันนึงด้วยที่มันอยู่ในค่าไฟแฝงเนี่ยเป็นความสูญเสียที่เขาเรียกว่าเป็นnon-technical loss ก็คือเช่นพวกที่ลักไฟลักไฟของการไฟฟ้าเขาใช้นะหรือว่าไฟฟ้าส่องสว่างประจำทางไฟที่ต้องไปให้เครื่องปั๊มน้ำสู้
0: เวลา
1: ช่วงน้ำท่วมคุณต้องมาจ้ำไฟของเราอะไรเงี้ยนะ คุณต้องมาจ้ำไฟต่อ

0: ออกไฟเพื่อสู้น้ำท่วมป้องกันน้ำท่วมอะไรเงี้ยเขาคิดคำนวณเขาเรียกเหล่านี้เป็นเรื่องของ
1: technical loss
0: non technical loss ถ้า technical เนี่ยคือมันเรื่องของมันรั่วตามสายไฟมันรั่วตามหม้อแปลงสูญเสียตามหม้อแปลงตามสายไฟอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ถือเป็นทางเทคนิคแต่ที่ไม่ใช่เทคนิคเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเนี่ยไฟที่ถูกลักขโมยไปเหมืองบิตคอยมาขุดอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่ให้ประชาชนรับไปทั้งหมดครับมันไม่ใช่เฉพาะค่าไฟสองประวัตินะมันรวมเหล่านี้หมดเลยคราวนี้คุณเอกนัทเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมันเริ่มต้นมาจากมติกปช.ก็คิดว่าแนวทางเนี่ยก็จะต้องไปแก้ที่มติกปช.
1: เดือนนี้แก้ได
0: ้กปช.จะต้องประชุมกันแล้วต้องแก้คราวนี้แก้เนี่ยกปช.จะมีแนวทางว่าจะเอาเงินส่วนนั้นมาดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องที่กปช.เขาไปพิจารณาเอาแต่ต้องถอดออกมาจากบินออกมาจากที่คุณไปเก็บไว้ไปฝังไว้ในค่า FT ที่รวมเป็นค่าไฟแฝงให้กับประชาชนทั้งหลายเท่านั้นเองเขารวมแล้วเห็นเขาคำนวณแล้วประมาณปีละหมื่นกว่าล้านบาท
1: หมื่นกว่าล้าน
0: ประมาณ 15,000 ล้าน
1: ปัญหาอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าถอดออกหมดแล้วไปแบกไว้ที่งบประมาณให้จัดงบประมาณมาจ่ายคนจ่ายคือพี่ไพศาลกับดิฉันนั่นแหละประเทศไทยมีคน68ล้านคนยื่นเสียภาษี10ล้านคนเสียจริง4ล้านคนนิติบุคคลก็เสียน้อยลงทุกทีแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทุกสถาบันการเงินระดับโลกบอกว่าประเทศไทยจะแย่ถ้าไม่เพิ่มเก็บภาษีตรงนี้ซึ่งก็ไม่เคยเพิ่มสุดท้ายถ้าดีดกลับมาเป็นที่ภาษีก็เรานั่นแหละพี่ไพศาล
0: ก็มีผู้ที่ตั้งประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่าถ้าเอาจัดเป็นงบประมาณไปมันก็ต้องเอาจากรายได้ของรัฐรายได้ของรัฐที่สำคัญก็คือภาษีก็หมายถึงว่ามันก็จะไปเก็บเฉพาะคนที่กลุ่มคนเสียภาษีใช่ไหม
1: ซึ่งน้อยมากมีคนยื่น10ล้านคนแล้วเสียภาษีส่วนบุคคลแค่ปีละ4ล้านคนเดอะแบกไหมฮะในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มการใช้จ่ายก็น้อยลงจะพอไหมฮะ
0: แต่มันอย่างนี้ด้วยนะคุณอันมันมีหลักอย่างนี้นะเอาผมยกตัวอย่างนะผมว่าที่ผมว่าจะมีปัญหามากที่สุดเลยก็คือไอ้ไฟทางไฟสาธารณะเนี่ยส่วนไอ้ที่ไฟที่ถูก
1: ขโมย
0: ใช้ถูกขโมยใช้
1: อันนั้นให้กปภ.
0: อันนั้นผมคิดว่าการไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยต้องรับเอง
1: เพราะคุณปล่อยปะละเลยเอง
0: เพราะว่าถ้าคุณประเภทว่าโดนลักไฟเมื่อไหร่แล้วคุณก็โยนกลับมาให้ประชาชนจ่ายเนี่ยนะ
1: อันนี้ไม่แฟร์
0: คุณจะไม่มีการกวดขันคุณจะไม่มีไอการที่จะต้องใส่ใจดูแลแล้วก็ต้องระแวดระวังอย่าให้คนของคุณเนี่ยไปทุจริตเนี่ยมันจะไม่มีแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเสียหายแล้วคุณต้องรับถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของคุณไปอันนี้ผมว่าจะแฟร์กว่าคุณอย่าไปยกให้ประชาชนเพราะยกให้ประชาชนเนี่ยใครมันจะขโมยขุดคุณก็เฉยๆ
1: ข
0: ุ
1: ดไฟใช้ขโมยไฟใช้ทีสิบล้านจับได้ไปเลยนะรองอะไรนะคะพี่ไพศาล
0: ไม่รู้ก็เคยจับเคย
1: ระดับสูงมากๆเลยอ่ะ
0: ใช่อันนี้ผมคิดว่าถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยการไฟฟ้าต้องรับเป็นภาระไปแต่ว่าถ้าค่าไฟสาธารณะเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นี่ฮะถ้าเก็บตามครัวเรือนเนี่ยสมมติว่าถนนเส้นนี้อยู่ดูแลโดยอบต.ดูแลโดยหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางหลวงเนี่ยความใส่ใจที่จะดูแลที่จะทำให้มันแบบประหยัดหรือว่าทำให้มันอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะ
1: แต่พี่ไพศาลดิฉันคิดว่ามันเป็นการดัดหลังประชาชนที่ชอบขายเสียงดัดหลังประชาชนที่ชอบรับเงินพันหนึ่งเดี๋ยวนี้มันพันถึง 2,000 นะคะเวลาอบต.เนี่ยเพราะว่ามันซื้อง่ายซื้อแล้วมันชนะเลยเพราะคนมันน้อยถูกไหมคะเวลาสนามใหญ่อ่ะมันซื้อแล้วไม่คุ้มแต่อบต.เนี่ยซื้อแล้วชนะซื้อกันเต็มที่คุ้มแล้วก็ทุจริตทุกเม็ดทุกดอกพูดได้เลย

0: ูดได้จริงๆประชาชนก่อนหน้านี้คือไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ตัวเองขายเสียงแล้วเขาก็ไปโกงกินกันจากนี้ไปจะได้รู้ว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวขนาดไหนเอาคนแบบนี้เข้าไปแล้วคนแบบนี้ก็ไปทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่มีเงินเข้าส่วนกลางพอแม้กระทั่งที่จะมาจ่ายค่าไฟให้เขาคุณจะเอาแบบนี้ก็เชิญเรียกว่าบางทีประชาชนต้องโดนดัดหลังบ้างค่ะเพราะคนที่เราพูดว่ารุ่นไม่ดีนี่ไม่ดีรู้แล้วแต่ประชาชนเป็นคนเลือกหมดนะคะ
1: ครับเดี๋ยวรอดูรอให้กพช.ชุดปัจจุบันก็คือโจทย์ในขณะนี้ถูกปล่อยออกมาจนกระทั่งได้รับการถูกชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงละเป็นเรื่องที่จะต้องไปแก้ไขนะแก้ออกมาจะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูผมก็คาดเดายากว่าเขาจะแก้อย่างไรเนี่ยจะต้องตั้งเป็นงบประมาณเฉพาะหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้วิธีไหนมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
0: นะคุณนัทพรุษบอกว่าลูกสาวสอบเข้าไปได้เองจริงๆแต่ยังเรียกไม่ถึงคุณชุชนะบอกว่าอู้นานๆจะมีคนเห็นด้วยกับดิฉันเห็นด้วยกับดิฉันนะที่ว่าควรเปิดเผยหลักคิดที่พัฒนาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนเกิดฉันทามติและนำมากำหนดวิธีการตามความเหมาะสมคุณวิวอะคะยกมือว่าเป็นหนึ่งเดอะแบกที่เสียภาษีอย่างถูกต้องแต่ต้องแบกอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยและหนักใจมาตลอดไม่เห็นมีใครจะมีนโยบายดีๆให้คนกลุ่มเราบ้างเลยนะคะคุณแอบบี้ก็เห็นด้วยคุณไพศาลไฟที่ถูกโกงไปอะไม่ควรที่จะมาให้พวกเราจ่ายค่ะคุณอนันต์อ๋อบอกว่าไม่ถึงพันหนึ่งที่ฉันพูดนะ300หัวละ300อบต.
1: 300เหรอ
0: นี่อย่างนี้นั้นบอกที่บ้านยังหัวละ300อยู่เลย
1: ไหนฟังดูมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะ
0: แล้วก็ไม่ได้อะสิเอกจ่ายแค่300อ่ะคนอื่นก็จ่าย 1,000 ประชาชนไม่เคยเข็ดนั่นแหละปล่อยให้อยู่มืดๆอ่ะจะได้เข็ดสักที
1: โอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะพอพูดเรื่องของการเสียภาษีอะไรพวกนี้ก็มีคนที่แบบรู้สึกร้อนๆเหมือนเราเยอะนะฮะ อะไรก็ภาษีก็มีคนเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลในประเทศอยู่ที่4 ล้านคนเอง
1: ที่เสียจริงๆนะที่เสียจริงประมาณ
2: ที่เสียจริงๆนะ4 ล้านที่ยื่น
1: อ
2: ่ะประมาณ9 ล้าน 10 ล้านเก้าล้านสิบล้านแต่เสียจริงอ่ะแค่นี้จริงแล้วเวลาเราเอะอะไรก็พูดเอาเสียภาษีมันก็อยู่แค่นี้ค่ะ
1: ครับ
2: นะคะนี่ก็เรื่องภาษีเหมือนกัน
1: ของเราส่วนใหญ่แล้วภาษีใหญ่สุดมันเป็นภาษีทางอ้อมก็คือภาษีแวดตัวใหญ่สุด
2: ค่ะ
1: เก็บทุกคนไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมบริโภคเมื่อไหร่เก็บเมื่อนั้นครับ
2: ดิฉันก็พยายามทานให้น้อยจะได้เสียภาษีให้น้อยค่ะ
1: ไม่มีประโยชน์หรอกครับไม่ได้รู้ส
2: ึ
1: ก
2: พยายามใช้เสื้อผ้าให้มันแบบเก่ายุ่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคเป็นรถพวกน้ำตา

0: ันพวกแป้งพวกไขมันอะไรเงี้ยโอเคพอได้
1: ฮะ
0: ลดการบริโภคพวกแป้งไขมันน้ำตาล
1: แล้วมันเป็นมันมีแวตเหรอคะ
0: มันมีแวตทุกตัวว่าเอาไปโยงกับเรื่องสุขภาพแล้วลดเพราะว่าจะได้ลดการบริโภคลงด้วยเงี้ยโอเคได้ก็ถือว่าได้เป็นสองเด้งเลย
1: พูดในสิ่งที่
0: เหมือนกันเลยนะ
1: ทำไม่สำเร็จนะคะ
0: เหมือนที่สสเขาลดน้ำลงเอา
1: ลดไซลดโลก
0: ลดน้ำตาลลดอะไรเอาคุณสรพงษ์ชาตรีเอาคุณอะไรมาโฆษณา
1: อันนั้นบอกว่าอยากทำบุญนะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้างแกงเขียวหวาน
0: แม่ชอบทานโอ้ผู้ร่วงรับแม่ผู้ร่วงรับชอบมากแกงเขียวหวาน
1: ปลาดุกฟูที่พ่อก็ชอบ
0: ขอให้พระ
1: ฟูๆเลยนะ
0: ท่านเป็นออเปอเรเตอร์ช่วยผ่านส่งผ่านบุญนี้ไปถึงกับบุพการีผู้ร่วงรับด้วย
1: ฝอยทองสังขยา
0: เอ้มีไหมประเภทพระท่านกำลังฉันอยู่แล้วนั่งเฝ้าท่านนี่เนี่ยอันนี้อร่อยพระเชียร์ผมแม่ชอบไง
1: แต่ช่วงหลังถ้าพระแบบคุ้นกันเนี่ยเดียนก็จัดใหม่มานานแล้วค่ะเวลาไปถวายท่านเนี่ยต้มยำปลาส้มตำเจ้าเนี่ยติดสนามก็ปัญญาเนี่ยเขาไม่ใส่ผงชูรสอ่ะนะคะส้มตำต้มยำปลาแล้วก็โหวันนั้นทำอะไรไปชอบมากแค่ผัดบวบอะเพราะไม่มีคนค่อยผัดบวบไปให้พระฉัน
0: ไม่มี
1: ใช่ไงส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่เลิศแค่ผัดบวบใส่ไข่เดี๋ยวพระชอบมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ผมมีอยู่ปีนะผมเหมาก๋วยเตี๋ยวไปร้านนึงเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่นเลยให้ท่านสั่งมาให้ท่านให้ลูกศิษย์บอกมาเลยว่ามีเส้นเล็กเส้นใหญ่ต้มยำอะไรต่างๆแต
1: ่ต้มยำก็อันตรายค่ะพี่ไพศาล
0: ไม่ใช่อันตราย
1: เขาใส่เคยเห็นเขาใส่น้ำตาลไหมคะ
0: พระเนี่ยส่วนมากท่านไม่ค่อยมีคนแบบ
1: อ๋อร้อนใหม่ๆไป
0: เอาก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไปถวายไม่ค่อยมีเราก็เลยฉันเพลงก็เอาจัดไอ้คนร้านก๋วยเตี๋ยวมาเปิดร้านแล้วก็ทำบุญพระฉันเสร็จญาติโยมก็รับประทานกันต่อครับ
1: ค่ะไก่ย่างปลาย่างอะไรเงี้ยทานเหมือนแบบฐานะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพจะฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: เรามีข่าวดีๆจากการประปาภูมิภาคใช่ไหมครับคุณนัน
1: ใช่ค่ะเขาให้อ่านตอนทุ่ม10 นาทีอ่านเร็วกว่า10 นาที5 นาทีได้ไหมคะ
0: อ๋อได้ช่วงนี้เลยกำลังเหมาะเลย
1: กำลังเหมาะเลยนะคะ
0: ครับค่ะ
1: ทางด่วนไม่ใช่ทางด่วนสายด่วน1444เปิดให้บริการทุกวันในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยารวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะสำนักงานกกต.ได้เปิดให้บริการสายด่วน1444เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ค่ะทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้ขยายระยะเวลาการให้บริการสายด่วน1444โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนตลอดช่วงการเลือกตั้งสำหรับวันเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสายด่วน1444จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 18:00 น.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลและให้บริการตลอดทั้งวันเลือกตั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.po.th ค่ะหรือบริการสายด่วน1444ค่ะ
0: ครับก็จะเลือกตั้งกันทั้งกทม.แล้วก็เมืองพัทยาวันอาทิตย์28มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับวันที่23ก็เหลือเวลาเพียง5วัน
1: คนอื่นเขาไม่สู้กันเลยหรือไงที่บ้านดิฉันได้แต่แบบโบชัววันนี้ได้โบชัวคุณชัดชาติอะมาส่งถึงบ้าน
0: ไอ้ของผมสก.มากันเยอะนะ
1: เหรอฮะสก.ใช่

0: ใช่แต่ผู้ว่าเนี่ยได้เฉพาะของคุณชัดชาติเองยังไม่เห็นของคนอื่นเลย
1: ไม่ทราบเหมือนกันก็
0: แล้วก็อะไรรู้ไหมคะไปรื้อลิ้นชักได้อะไรมาไหมคะได้ใบแนะนำตัวของคนตำรวจเอกจักรพิชัยจินดาสวัสดีปีใหม่สงกราน
1: ต์อ๋อก่อน
0: ตอนที่เขายึกยักยึกยักว่าจะลง
1: จะลงไม่ลง
0: ยังมีหลักฐานอยู่ที่บ้านเลยค่ะ
1: มิกแปะนี่ก็เรื่องการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่คาดเดายากนะ
0: ค่ะ
1: แ
0: ต่ตอนนี้ท่านก็ไม่ยึกยักขนาดก็ชัด
1: มีลายอะไรเข้ามานะ
0: อ๋อไม่มีอะไรค่ะอ๋อไลน์ขออธิบายนิดนึงนะคะวันที่25-26ก็คือวันพฤหัสศุกร์นี้ค่ะจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสัมวานหรือว่า15 วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา16:55 นจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ก็แต่ข้าวเกี่ยวในช่วงแรกของรายการของเราด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอมาวันศุกร์เนี่ยก็คือ9:55 นจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ครับ
0: วันพฤหัส16:55วันศุกร์9:55
1: ครับก็คือกรุงเทพเนี่ยการเลือกถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะโดยปกติแล้วตามสถิติเนี่ยจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยกว่าการเลือกตั้งระดับชาติก็คือการเลือกตั้งส.ส.จะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์จะเยอะคนจะมาเลือกตั้งเยอะกว่าของส.ก.ของเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอะไรเงี้ยมันจะสภาเมืองพัทยาคนจะออกมาน้อยเพราะนั้นก็เชิญชวนนะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองพัทยาช่วยๆกันออกไปเยอะให้เปอร์เซ็นต์มันออกมามากว่า
0: เพื่ออะไรคะ
1: ก็เป็นหน้าเป็นตาว่าเรามีการตื่นตัวทางการเมืองแม้ว่าจะรู้ว่าใครแบ็คเขาแบเบอร์หรือไม่ความเบอร์มาแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าใช้สิทธิ์เยอะๆดีมันใช่มันผู้ชนะเนี่ยชนะอย่างท่วมท้นแต่ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 60% 50% เงี้ยมันดูมันยังหน้ากางขาอยู่ว่าแล้วคนอีก 40% คนครึ่งหนึ่งเขาคิดยังไงเขาจะเอาคุณไหมอะไรเงี้ยนะมันแต่ถ้ามามันสัก70ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ยังพอใจชื้นขึ้นหน่อยคนชนะ
0: ก็ไหนๆก็ได้แล้วขี้เกียจไปเลือกก็เลือกกันไปก็แล้วกันใครอยากได้มีคนคิดอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็กลัวเงี้ยจะต่ำกว่า60คราวที่แล้วกรุงเทพไปแล้ว60อ่ะ
0: ก็เห็นว่าชนะแล้วก็โอเคใครอยากได้ก็เลือกไปก็แล้วกัน
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบห้านาฬิกา12 นาทีฮะคุยกันต่อครับ
0: คนดูเราก็โอเคไม่น้อยแต่ว่าคุยมาเยอะมากสนุกมากเลย
1: ครับเช่นคุยว่าอะไรบ้างยังไงบ้างครับ
0: คน4ล้านควรได้รับสิทธิพิเศษอย่างเหมาะสมประเทศเราเนี่ยมันมีฟรีไรเดอร์เยอะมากเนี่ยคุณสุขพงศ์บอกสงสัยคุณสุขพงศ์เนี่ยฟังดิฉันเยอะเนี่ยดิฉันก็ปั่นพวกแบบพวก4ล้านเสียภาษีพวก4ล้านเสียภาษี
1: เดี๋ยวจะหาทางรณรงค์ให้มอบโล่ให้

0: ว่า
1: ไม่ได้หรอกค่ะทำโล่สี่ล้านคนในการทุจริตอีก
0: honor citizen
1: ไม่อ่ะ
0: คร
1: ับ เรียนไม่เชื่อเดี๋ยวไปต้องทำโล่ถึง4ล้านคนจะมีการทุจริตจากการทำโล่อีก
0: ผมแนะนำว่าจะให้ไปเหมาที่ศูนย์พระเครื่องจุฬาเอ้ยศูนย์พระเครื่องธรรมศาสตร์เนี่ยเหมาพระสักรุ่นหนึ่งแล้วก็มามอบให้มอบ
1: เคยได้มาท่านก็ให้ถุงมาให้มาทั้งถุงเลยปรากฏว่าทำออกมาเคาะจากพิมพ์ยังไม่แห้งขึ้นลานี่พูดจริงนะคะฝากขึ้นลาเคาะจากพิมพ์มาแล้วยังไม่แห้งคุณณรงค์บอกหัวแถวบ้านนะหัวละพันจะตัวที่ลงสมัครกระจายเองกับมือเลยดีแล้วคุณณรงค์ที่เขาใช้มือนะฮะเพราะว่าถ้าผ่านหัวคะแนนไม่ได้หัวคะแนนต้องดึงนะฮะรอบนี้ได้ลงมือจับใส่เองเลยคุณทัชชัยว่าสวัสดีมาคุณโจสมเกียรติว่าประเทศนี้แก้ไขไม่ไหวแล้วถ้าทุกคนคนทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองให้มีนโยบายดีแค่ไหนเปาปุ้นจิ้นต้องประหารคนชั่วให้หมดประเทศจะดีเองไม่ไหวมีคนแซววังเช้ามาหั่นอู้ผ้าก็ไม่เหลือแล้ว ค่ะคุณสุดาการบอกตอนนี้หัดทานข้าวมื้อเดียวช่วงเที่ยงให้อิ่มใหม่ๆจะยากหน่อยนะช่วงเที่ยงเหรออย่าไปอดข้าวเช้าการอดข้าวเช้าจะทำให้ระบบเผาผลาญรวนหมดค่ะดิฉันเนี่ยนะพี่สังคะไม่เคยผอมอ้วนก็ประมาณเนี้ยแต่ข้อดีคือความที่ไม่เคยไปลดความอ้วนด้วยวิธีอะไรที่เขาพูดกันทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันทำให้เวลาอยากจะผอมมันก็ผอมได้ค่ะเพราะมันไม่เคยรวนเนี่ยเราไม่เคยไปทำให้ระบบพวกนี้เสีย เรื่องไฟถนนเนี่ยคุณทวีพรบอกให้ทุกครัวเรือนเป็นผู้ร่วมจ่ายดีแล้วเพราะที่ฉันทำงานรายได้น้อยไม่ได้เสียภาษีเงินได้ก็ขอจ่ายเป็นแบบค่าไฟถนนมาลงในใบเสร็จบ้านที่ฉันก็แล้วกันต้องอย่างนี้ดิ
0: โอเคก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าให้เขาแจ้งให้ชัดเจนอย่างงุบงิบเขียนไว้ในบินเลยว่ามันมีตัวนี้อยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้มันคืออ้าวแงะไปแล้วมันมีนู่นนี่แม้กระทั่งไอเนี่ยไอที่ว่าเป็น
1: ไปโดนเขาขโมยใช้ไฟก็มาให้เราหาร
0: ใช่
1: หรอโดนเขาขโมยใช้ไฟไปแย่ๆมาให้พวกเราจ่ายเนี่ยไม่ถูกค่ะคุณคอสโมบอกส่งอะไรแปลกๆให้พระระวังท่านจะบอกไปสนีปิดแล้ว แล้วก็
0: เป็นพระเป็นไปสนีฮะใช่
1: ค่ะอ๋อใช่บางท่านก็ไปแล้วก็บอกว่าขอใส่ซีดีได้ไหมคะเจ้าคะพอดีพ่อชอบฟังไวยพจน
0: ์ถวายซีดีเลยใช่ไหม
1: พ่อชอบฟังไวยพจน์เพชรสุพรรณมากอย่างเงี้ยแล้วก็คุณพงศักดิ์อะไรท่านสวัสดีมานะคะสจทั้งประเทศงบ5ล้านทำไฟทางทุกพื้นที่คุณกฤตบอกว่าเอาแบบอเมริกาสิครับถ้าร้านไหนคำนวณไม่ได้ใช้คำนวณจากรายรับหรือ 10% ที่คาดว่าจะได้รับถ้าเป็นเมืองไทยหาเปรี้ยแผงลอยอะไรพวกนี้ก็ปีละพันเหมาจ่ายจบไปออกภาษีใช่ไหมเงินก็รวยเลยคุณกฤตไม่ทราบว่าหาเปรี้ยแผงลอยเนี่ยพื้นที่อย่างสีลมหรือแถวในเมืองเขาจ่ายกันเป็นแสนๆต่อเดือนบางเจ้าเล่าให้ฉันฟังเขาขายของปลอมอย่างเดียวขนาดเขาจ่ายเป็นแสนแล้วเขาถูกจับขึ้นศาลนะเขายังคุ้มแรงที่ในศาล
0: โอ้นี่เข้ารัฐเข้าหลวงหมดเลย
1: คนของหลวง
0: อ๋อโอเคว่าเข้าหลวงเจ็บ
1: เขายังคุ้มเลยอ่ะ
0: ส่งมะม่วงมาขอบพระคุณ
1: อร่อยมาก
0: นะสงสัยอยู่ที่สวนมะม่วงที่สวนครับ
1: เขาเรียกอะไรเจ้าคุณอะไรสีนะฮะบางคุณสี
0: มัน
1: บ
0: าง
1: คุณสีใช่ค่ะมันบางคุณสีอร่อยค่ะที่มันอะไรเนี่ยครับพี่ไพศาลอดีตผู้ว่าสู้นะแจ้งจับนักธุรกิจมหาว่าไปหลอกลวงขายเหรียญครุฑร่ำรวย
0: กาฬสินธุ์มีคนไปร้องผู้ว่ากาฬสินธุ์โดนคนไปร้อง
1: ผู้ว่าหรืออดีตผู้ว่าคะ
0: เออผมเลยไม่แน่ใจเป็นอดีตผู้ว่าหรือผู้ว่าปัจจุบันที่ไปทำพักเครื่องอะไรมาให้คนเช่าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ของนั้นด้วยใช่ไหมของเกจิดังด้วยนี่
1: พี่ดิฉันค่ะ

0: ในสมัยปี52เนี่ยคุณชวรัชชาญวิรากูลคุณพ่อของคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีการทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอในครั้งนั้นอธิบดีกรมการปกครองและข้าราชการระดับสูงถูกพิพากษาจำคุก3ปีติดจริงไหมคะ
1: ผมจำไม่ได้เหมือน
0: 52ก็เพิ่ง17ปีที่แล้วติดจริงหรือเปล่าอันนี้เรียนอ่านจากคุณนิพิธอินทรสมบัติบอก
1: คดีถึงที่สุดแล้วเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกัน
0: อธิบดีกรมการ
1: แต่คุณอยู่คล้ายๆครับคล้ายครับคลาอยู่เหมือนกันว่ามันมีเคยมีกรณีการร้องเรียนแล้วก็สอบตัวนั้นกลายเป็นกระดองคดีไป
0: หรือหมดเลยตอนนั้นน่ะจำได้ค่ะ
1: มาที่ข่าวเรื่องของวุฒิสภาวันนี้นะครับก็สรุปจบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ถกคุณสมบัติของคุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชผู้ถูกเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการอภิปรายอะไรต่างๆกันหอมปากหอมคอเนี่ยวุฒิสภาก็มีมติเห็นด้วย140ไม่เห็นด้วย17งดออกเสียง22ไม่ลงคะแนน0จำนวนผู้ลงมติ179ก็เท่ากับว่าก็คุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชก็จะมาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนท่านที่เป็นประธานศาลฮะอาจารย์มาแล้ว
0: อาจารย์
1: นครินทร์เมฆไตรรัตน์
0: อยู่เกินเวลามา2ปีแล้วค่ะเพราะว่าหาไม่ได้สักทีนึง
1: ก็เนี่ยเมื่อวานรู้สึกมีสื่อไปพบอาจารย์นครินทร์อาจารย์นครินทร์ก็บอกว่าเดี๋ยวผมรอลุ้นครับว่ายังจะอยู่ต่อหรือว่าจะได้พักแล้วรอมติของทางวุฒิเขาอยู่เนี่ยก็สรุปว่าท่านไปพักได้เลยนะมีได้คนใหม่แน่นอนแล้ว
0: จักรพงศ์พิวัฒน์วานิชเป็นตำรวจใช่ไหมคะศาสตราจารย
1: ์เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับก็ถ้าตามประวัติเนี่ยถ้าตามประวัติเขาก็
0: เขาเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วเขาก็ได้เลือกเข้ามาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสาขานิติศาสตร์แต่ถ้าไปดูประวัติเขาแล้วเขาเรียนรัฐศาสตร์มาทั้งหมดเลยค่ะพี่เวสันเขามาเรียนนิติอยู่ตอนหลังๆแล้วก็ก็สอนเรื่องการสอบสวนเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาเนี่ยสอนที่เรียนในร้อยตำรวจเขาสอนเรื่องการสอบสวนนะไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้ถูกติงเรื่องคุณสมบัติแต่ที่น่าตื่นเต้นคือว่าเป็นคนที่ชนะศาสตราจารย์สอนรัฐศาสตร์ทั้งชีวิตที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาสองคนเลยคือศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรและศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีค่ะศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ทั้งสองคนที่จุฬาแพ้ยับเลยค่ะ
1: อันนั้น
0: นี่แหละค่ะแข่งอันนี้มาเนี่ยแหละค่ะ
1: อาจารย
0: ์การศาสตร์รัฐธรรมนูญ
1: อาจารย์สิริพันธ์นี่มาตกที่สวนะ
0: ก็คือต้องตกอยู่แล้ว
1: อาจารย์ชัยยันนี่ตกที่นู่นเลย
0: ตกตั้งแต่แรกเลย
1: ตกที่สรรหา
0: สรรหาเลยคือศาสตราจารย์ที่รัฐศาสตร์จุฬาสอบตกหมดนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ผ่านเลยได้อาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจ
1: หลังการปิดรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรอบที่5นะเนี่ยที่มาเนี่ยคือรอบแรกคุณอเล็กรอบแรกมาคุณสิริพันธ์พอมาถึงสภาก็ตกเปิดรอบใหม่มาก็ไม่เรียบร้อยจนกระทั่งเปิดรอบที่5นะรอบที่5เนี่ยมีผู้สมัคร4คนพบว่ามี2คนเป็นผู้สมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เคยสมัครมาก่อนแล้วหลายครั้งได้แก่ศาสตราจารย์พลตรีโทชัชนันท์ลีละเติมพงษ์และศาสตราจารย์ธงพลพรมสาขาณสุกลนครส่วนอีก2คนได้แก่ศาสตราจารย์พันชดาสิริวรรณบุตรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชจากคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจในชั้นสรรหาผู้สมัครจะต้องแสดงความคิดเห็นและถูกสัมภาษณ์ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาจะต้องลงมติเห็นชอบให้ผู้สมัครเป็น

0: ผู้สมควรได้รับการเห็นชอบเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อหรือไม่โดยผู้ที่จะผ่านด่านสรรหาได้จะต้องได้รับคะแนน2ใน3ของกรรมการเท่าที่มีอยู่หากไม่มีผู้ใดได้คะแนนถึงเกณฑ์2ใน3คณะกรรมการสรรหาจะต้องลงคะแนนใหม่และอาจลงคะแนนได้ถึง3รอบโดยการลงคะแนนเมื่อวันที่7เมษายน2569มีผลว่าจักรพงษ์ได้รับคะแนนสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา6คะแนนพันชดาได้รับเพียง2คะแนนเท่ากับว่าจักรพงษ์ได้รับ2ใน3จากจำนวนกรรมการสรรหาทั้ง8คนตั้งแต่รอบแรกจากรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาพบว่ากรรมการ8คนตัดสินใจลงคะแนนพร้อมเหตุผลประกอบการลงคะแนนก็คือท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยลงคะแนนให้อาจารย์พันชดาให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลผู้มีความรู้ประสบการณ์การทำงานและผลงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์และรัฐภาษาศาสตร์และมีความรับผิดชอบสูงเป็นกลางและเป็นธรรมคุณโสพลซาลัมประธานสภาเลือกคุณจักรพงศ์บอกเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเชื่อว่ามีความกล้าหาญในจริยธรรมคุณประสิทธิศักดิ์มีลาภประธานสารปกครองสูงสุดเลือกคุณจักรพงศ์เป็นผู้มีความรู้ความรับผิดชอบและความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์กรรมการจากกกต.เลือกคุณจักรพงศ์มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณอัธยุทธ์ศรีสมุทรกรรมการจากผู้ตรวจการแผ่นดินเลือกคุณจักรพงศ์บอกมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงคุณชาญะเอี่ยมแสงกรรมการปปช.เลือกคุณจักรพงศ์บอกว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมคุณเจริญฤทธิ์สมวนสัตว์กรรมการจากคตง.ก็เลือกคุณจักรพงศ์บอกมีประสบการณ์แนวความคิดคุณวุฒิวัยวุฒิจริยธรรมความรับผิดชอบเป็นที่ที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สุดท้ายคุณเจษดากตะเวทินกรรมการจากกสม.เลือกอาจารย์พันชดามีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งก็เท่ากับเลือกอาจารย์พันชดา2คนก็คือประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหากับทางกรรมการจากกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เหลืออีก6คนเลือกคุณจักรพงษ์หมดนะก็เลยทำให้คุณจักรพงศ์ก็ได้รับการส่งเสนอชื่อเข้ามาที่วุฒิสภา
1: ค่ะเรียนดูในเพจของคุณสิโรจน์ค้ามไพบูลย์เนี่ยแกบอกว่าที่ตุลาการศาลรัฐมนตรีท่านใหม่นะคะจักรพงศ์เนี่ยสมัครมาทั้งหมดประมาณ10ครั้งค่ะปุดบิดจะได้ทุกครั้ง
0: ก็ส่วนใหญ่จะสมัครปปช.เข้าใจว่าปปช.ประมาณ5ครั้ง
1: แล้วอันอื่นอีกเหรอฮะ
0: อันอื่นก็มีเนี่ยมาคตง.ไปหลายจุดอะองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยท่านจะเวียนสมัครอยู่เยอะ
1: เคยสมัครองค์กรอิสระแต่วิดทั้งหมด10รอบถ้าเรียนกีตาร์ก็คงเป็นคนแต่ดูประวัติแล้วเป็นคนชอบเรียนหนังสือแล้วก็มีความเป็นครูบาอาจารย์มั้ง
0: จบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี27เป็นเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบนิติศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากรามคำแหงและจุฬานะ
1: แต่ว่าเขาต้องการสาขารัฐศาสตร์ค่ะพี
0: ่แล้วก็
1: ที่เรียนจบมาทั้งหมดเนี่ยจบนิติหมดเลย
0: แล้วก็มาจบรัฐภาษาศาสตร์มหาบัณฑิตจากนิด้า
1: ค่ะ
0: มีประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการทำงานของคุณจักรพงศ์มี2ส่วนส่วนหนึ่งอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยตำรวจ2551ถึง2563เป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจปี2563ถึง2566และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2566ส่วนงานนอกสำนักงาน

0: ตุลชาตินั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี2560เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติปี59ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2559อนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี56กรรมการด้านกฎหมายในการวางหลักเกณฑ์เยียวยานักกีฬาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019อนุกรรมการด้านวิชาการเพื่อปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในยุคคสช.เมื่อปี60รองหัวหน้าคณะจัดทำร่างแผนและรายงานการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมปี2561ส่วนใหญ่จะอยู่ในแวดวงกฎหมายนะที่เขาติงกันเนี่ยเขาบอกว่าท่านส่วนใหญ่แล้วความเชี่ยวชาญ
1: ต้องการรัฐศาสตร
0: ์แต่สายที่ต้องการคือรัฐศาสตร์และภาษาศาสตร
1: ์ปรากฏท่านเรียนแล้วก็ทำด้านนิติศาสตร์มาหมดเลยในขณะที่ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ถูกตีตกหมดเลยศาสตราจารย์สิริพันธ์ลูกสวนสวัสดีศาสตราจารย์ชัยยันต์ชัยพรจากรัฐศาสตร์จุฬาตกหมดเลยค่ะที่ได้มาไม่ได้ว่าท่านดีหรือไม่ดีนะคะแต่ท่านนิติศาสตร์หมดเลยอ
0: ่ะมีเสียงที่เขาพูดถึงอยู่หลายประการตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยซึ่ง
1: จากโรงเรียนในร้อยตำรวจ
0: เป็นตำแหน่งที่เขาเห็นเวลาให้สัมภาษณ์จะบอกว่าผมได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์จากโรงเรียนในร้อยตำรวจก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศนะคะในช่วงนี้ก็อยู่กับเราสองคนดีเจก๋วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับดีเจโด้งครับจามรกิจสวภาคครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: คุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยในช่วงนี้เพราะว่าเราอยู่อสมท95ส่งสัญญาณไปยังวิทยุอสมททั่วประเทศสวัสดีอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะทักทายกันมาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95พี่หนูวันแชร์แล้วนะคุณมีมิมี่นะคุณปุญญวัฒน์อุบลมาแล้ว
3: พี่สมจิตบอกว่าพิษณุโลกฟังชัดมากครับผมขอบคุณนะครับพี่ติ๋มเย่เย่เจอดีเจตัวเป็นๆแล้วนะครับโอ้โหคนนะครับไม่ใช่ปลาช่อนนะฮะ
2: ตอนเสียงนั่นก็เสียงเป็นๆนะคะ
3: ครับผมตอนนี้อาจจะได้แบบเห็นหน้ากันใช่ไหมสื่อสารกันพี่พยาวสวัสดีครับทักทายพี่กล้วยน้องด้งมานะครับเช่นเดียวกับพี่ธัญรัตน์ด้วยพี่กฤชมนด้วยนะครับพี่นาสวัสดีจ้าสวัสดีครับแชร์มาให้เราทุกวันนะพี่นาเนี่ยน่ารักจริงๆนะฮะพี่กัญญานะครับพี่อยู่อย่างเสือเชื่อก็บ้านะครับ โอ้โหเชื่อนะฮะพี่สอนนะครับมาคุณดาด้านะฮะดีที่สุดขอบคุณนะครับมาลุยกันต่ออีก10อันดับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะคะวันนี้ประหลาดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะคะไปที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่ามีพระนะในสำนักสงฆ์เนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเสพแล้วก็ขายยาบ้าในพื้นที่อุ้ยเสพแล้วขายด้วยนะโอ้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปค้นสำนักสงฆ์แห่งเนี้ยก็ไปเจอพระอยู่3รูปอยู่ที่หน้ากุฏิก็เลยขอตรวจปัสสาวะพบว่าพระ2รูปเนี่ยไม่พบสารเสพติดร่างกายนะมีขณะที่พระ1รูปนะก็คือพระอ้อยเนี่ยมีพิรุธและผลตรวจเบื้องต้นเนี่ยเป็นบวกก็เลยเข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิไปเจอยาบ้า155เม็ดซ่อนอยู่ใต้ตู้เก็บของแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเสพเงินสดอีก 21,560 นะคะโทรศัพท์2เครื่องบัตร ATM 2ใบแล้วก็

0: ถยนต์1คันซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนะคะก็นำตัวพระอ้อยเนี่ยไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลบ้านแท่นปรากฏว่าก็ยังคงพบสารเสพติดในร่างกายนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่นนะคะดำเนินการให้ลาสิกขาลาสึกไปเลยแล้วก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแท่นเพื่อดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภทยาบ้านะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แหมไม่อยากจะอ่านสุดท้ายเนี่ยเขาชอบบอกว่าไงเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อตรวจสอบเครือข่ายไงแล้วผู้เกี่ยวข้องทั่วไปเพิ่มเติมมันก็ไม่ได้เลยอ่ะมันก็เป็นการตอบตอนสุดท้ายเนอะเน
1: ี่
0: ยมันมีทุกที่เลยเนี่ยเวลาดูพาร์ทเนี่ย
1: ยาที่ไปถึง
0: ดูพาร์ทที่อายุเยอะแล้วนะ
1: คือไปถึงชุมชนไม่พอเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าไปในวัด
0: แล้วเป็นผู้ขายด้วยมันเงินจะเยอะนี้ทรัพย์สินก็มีทั้งโทรศัพท์กี่เครื่องนู่นเงินก็เยอะแล้วแถมมีรถติดต่างหาก
1: โอ้โหนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9นะครับผมพาไปดูเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าตามจับเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะอ่านข่าวเกี่ยวกับพี่โชเฟอร์แท็กซี่ที่เป็นผู้หญิงนะฮะโดนชาวต่างชาตินะครับชิงกระเป๋าไปล่าสุดเนี่ยตำรวจใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้นะช่วงสายๆที่ผ่านมาตามจับให้แล้วนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวไอซ์แลนด์เรียกใช้บริการแท็กซี่แล้วคนขับเนี่ยพี่เขาเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงก็ขับไปรับตามปกติปรากฏขึ้นรถมาเนี่ยนะฮะเอื้อมือไปกระชากกระเป๋า
0: ในกระเป๋าไอซ์แลนด์เนี่ยนะ
1: ใช่เอาเงินแท็กซี่นะคือคนขับเนี่ยเขาขับแล้วข้างหน้าเขาเบาะที่เบาะเนี่ยนะฮะเขาก็วางกระเป๋าของเขาไว้ใบหนึ่งคนนั่งผู้โดยสารก็นั่งข้างหลังใช่ไหมปรากฏหมอนี่ขึ้นมาถึงเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าเข้าไปปุ๊บนะฮะได้เงินได้มือถือได้พวกเอกสารบัตรไปอะไรต่างๆของเขาไปหมดเลยเอาเขาไปดื้อๆนะครับเธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ละนะครับนะเหตุเกิดที่แถวๆหน้าโรงพยาบาลป่าตองที่ภูเก็ตนะครับล่าสุดพุ่งกับสภ.ป่าตองนะครับสั่งให้ชุดสืบแกะรอยกล้องวงจรปิดจนในที่สุดจับได้แล้วนะครับเป็นชาวไอซ์แลนด์อายุ37นักท่องเที่ยวครับโดนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์นะก็เดี๋ยวจะผลักดันออกนอกประเทศต่อไปที่ทำไมฝรั่งเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายอะไรอย่างงี้ฮะคืออยากจะได้กระเป๋าของคนขับรถแท็กซี่ก็เอาไปดื้อๆอย่างเงี้ยเหร
0: อ
1: ไม่ใช่ประเทศไทยนะคุณฝรั่งฮะคุณจะมาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยมันมีกฎหมายนะครับมีคุกมีตำรวจรู้ไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมาแบบเดี๋ยวนี้มาแบบว่าอิสระมากเลยจะทำอะไรก็ทำนะฮะภูเก็ตพัทยาเนี่ยอ่านข่าวได้ทุกวันคุณผู้ฟังช่วยกันแล้วกันนะครับก็ต้องเราก็ต้องพยายามนี่แหละนะอ่านข่าวหรือว่า
0: แต่กรณีที่นักท่องเที่ยวไปที่แท็กซี่ไม่ค่อยมีไงใช่ไหม
1: ใช่ไม่แต่ใช่ไม่ค่อยมีแต่หมายถึงว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาแบบอ่ะพี่ดูอยู่สงกรานต์ก็ฉีดน้ำใส่ตำรวจลุมฉีดใส่คนใส่อะไรกันแบบเหมือนบ้านเรามันไม่มีกฎหมายอะไรเลยเหรอฮะพวกนี้เหมือนเขาไม่ค่อยกลัว
0: อ่
1: ะก็ต้องช่วยกันบอกเขานะ
0: กฎหมายบ้านเราไม่แรงไปหรือเปล่าหรือว่ายังไง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: นี่การเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องเอาใจลูกบ้านนะลูกบ้านมีปัญหาอะไรก็ต้องเข้าถึงไม่งั้นจะเหมือนผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยเขาประเมินโดยชาวบ้านชาวบ้านไม่เอาด้วยนะโดนปลดแล้วสำหรับนายธนาโชติจูหมื่นวัยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านแก่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการประเมินการทำงานนะคะ2ครั้งคือเมื่อวันที่8มิถุนายนก็มีการประเมินภาพรวมปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแพ้การประเมินชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่ให้ดำรงตำแหน่งต่อหลังบริหารงานครบ4ปีชาวบ้านเขาบอกว่าไงรู้ไหมก็ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอยู่หมู่บ้านเลยมัวแต่ไปติดนารีก็ผู้หญิงใช่ไหม
1: ม
0: ัวแต่ไปติดผู้หญิงแล้วก็ไม่ยอมเซ็นรับรองการเป็นลูกบ้านของเด็กนักเรียนที่จะต้องนำหลักฐานไปกู้ยืมเงินกยศ.เงินกยศ.สำคัญนะสำหรับคนในชุมหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยบางทีเขาก็คือพ่อแม่ไม่ทันหรือว่าพอก็ช่วยพ่อแม่คือเอากู้กยศ.เพราะว่าเวลาเรียนจบก็ถึงทำงานแล้วถึงค่อยผ่อน
1: แล้วดอกเบี้ยก็ถูกใช่ไหมเหมือนแบงค์รัฐใช่ไห
0: มในเวลาต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เข้าชี้แจงต่อนายอำเภอว่าผลการประเมินเนี่ยยังไม่รัดกุมมีการเอา

เรื่องส่วนตัวเนี่ยไปกลั่นแกล้งนะทางนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์เนี่ยนะคะนายอัตพลสนกุลอัตพลสนกุลเนี่ยนะก็เลยมีให้มีการประเมินใหม่วันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้มีการประเมินแบบเชิงวิชาการด้วยนะแล้วก็ให้

0: คะแนนปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นครั้งที่สองซึ่งตามระเบียบของกรมการปกครองจะต้องมีการประเมินทุก4ปีล่าสุดเนี่ยนายอำเภอคนนี้ก็เลยออกหนังสือเป็นคำสั่งให้ให้อำเภอบ้านใหม่ชัยโพธิ์เนี่ยเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งแล้วคณะกรรมการประเมินผลได้ประเมินผลแล้วนะคะก็ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านเพิ่งรู้ด้วยเนี่ยมีเหรอถ้ามีก็ดีนะทำให้แบบชาวบ้านมีปากมีเสียงบ้างอ่ะไม่งั้นอ่ะต้องให้ชาวบ้านต
1: ้
0: องให้ช
1: าวบ้านเขาอยู่ในตำแหน่งก
0: ัน
1: เน
0: ี่
1: ย
0: พี่เขาบอกว่ามีเขาบอกเป็นตลอดไม่ใช่เหรอก็งงว่าทำไมที่นี่บอกมีการประเมินด้วยก็ดีนะประเมินทุกๆ4ปีอ่ะถ้าไม่ผ่านก็คือแบบให้ออกคำสั่งให้ออกให้ไปแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาจากการเลือกตั้งนะไอ้ดงเนาะมาจากการเลือกตั้งบางทีเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมีกันแบบ100 200ครัวเรือนเองก็ต้องลงคะแนน
1: ก็ต้องลงก็ดีถ้าเกิดต้องรอถึง4ปีบางคนบอกโอ้โหนะมันนานไปจะเปลี่ยนทีต้องรออีก4ปี
0: เขาบอกว่าสำหรับคำสั่งปลดผู้ใหญ่บ้านเนี้ยครั้งเนี้ยในกรณีการประเมินเนี่ยเป็นถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์นะส่วนใหญ่แล้วในการปลดผู้ใหญ่บ้านจากการล่ารายชื่อเนี่ยหรือว่าการประท้วงการทำงานในหลายหมู่บ้านยังไม่มีผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกปลดแล้วในลักษณะนี้มาก่อนเลยนะ
1: โอ้นี่แสดงว่าชาวบ้านไม่ไหว
0: ไม่ไหวจริงนะล่ารายชื่อเนี่ย
1: คนนี้ไม่ไหวจริง
0: บางทีในหมู่บ้านอ่ะก็พูดกันไปเฮ้ยบ่นกันไปแต่เราเอาให้ทำจริงเนี่ยก็ไม่ยอมมีใครแบบเป็นผู้นำอ่ะ
1: นี่ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อ่ะพี่ๆแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในไทยนะคนไทยเราใจดีนะอย่าทำแบบนี้นะนี่ฮะ
0: แบบไหน
1: มีแรงงานคนนึงเขาก็ยังวัยรุ่นนะอายุ23คุณผู้ฟังชื่อว่าปีโซฟิวนะครับปีโซฟิวเนี่ยเป็นชาวเมียนมาโดนจับในข้อหาขโมยโทรศัพท์ iPhone 12นะครับที่นนทบุรีนะคนที่ร้องเรียนเนี่ยเป็นร้านขายมือถือขายมือสองนะครับอยู่ในตลาดนกฮูกก็แจ้งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรบอกว่าคนต่างด้าวคนนี้มาทำทีขอซื้อ iPhone 12ระหว่างที่ตกลงราคากันก็อาศัยจังหวะทีเผลอคว้าแล้ววิ่งนะครับเขาก็เลยแจ้งตำรวจไปตามจับมาได้วันเดียวกันนั่นแหละไปตามจับตอน 5 ทุ่มนะฮะไปตามจับที่ห้องพักก็ปรากฏว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมาทีนี้ที่บอกว่าจะว่าเห็นใจก็อย่างนี้เขาบอกว่าคือเขาเนี่ยนะฮะเมียเขาอยู่ที่เมียนมาแล้วเขาเพิ่งคลอดลูกเมียเขาเนี่ยคลอดลูกตอนนี้ลูกเขา7เดือนมือถือเครื่องเก่าเขาเนี่ยกล้องเสีย
0: ค่ะ
1: ได้แต่โทรศัพท์ทีนี้อยากจะเห็นหน้าลูกลูกก็อยากจะคุยแบบเห็นหน้ากับพ่อเหมือนเมื่อก่อนแต่เงินไม่มีเงินไม่มีก็เลยบอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบว่าตัดสินใจแบบทนความคิดถึงไม่ไหวครับว่าอย่างนั้นนะก็เลยตัดสินใจไปก่อเหตุตั้งใจไปขโมยมือถือมาเพื่อที่จะเอามาไว้คุยกับลูกอ่ะนะฮะและที่เราบอกว่าจริงๆคนไทยใจดีแต่ถ้าคุณใช้เหตุผลนี้นะคุณเดินเข้าไปในตลาดนะสมมติคุณทำงานอยู่ที่ตลาดใดก็ตามตลาดนึงนะคุณไปหาคนไทยหาเจ๊เจ้าของหาเฮียเจ้าของคนไหนแล้วก็บอกเขาว่าเฮียครับแอดไลน์ดิหน่อยผมอยากคุยกับลูกผมเพิ่งเกิดได้7เดือนผมว่าไม่มีใครใจบายธนกรรมขนาดไม่ให้คุณวิดีโอไลน์ไปเนาะ
0: อ
1: ภิเษกแต่ว่าบางทีอารมณ์เขาอาจจะอยากกลับบ้านมาอาบน้ำนอนคุยกับลูกจนหลับไปอะไรอย่างเนี้ยอันนั้นคุณก็ต้องเก็บเงินนะหาซื้อมือถือให้ได้สักเครื่องนึงนะครับโอ้ก็ฟังเรื่องราวถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่าเห็นใจแต่เพียงแต่ว่าวิธีการมันผิดไปสักนิดนึงนะไปขโมยของเนี่ยมันก็ผิดนะฮะก็ถ้าได้โอกาสนะก็กลับเนื้อกลับตัวนะกลับเนื้อกลับตัวซะนะครับก็โดนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนไป
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นี่มันเสร็จแล้วเป็นคนนี้นะคะกําลังจะได้โอกาสในการพักโทษชั่วคราวแล้วคือพิเศษโลโซร้องเพลงสิร้องเพลงพิเศษ
1: เธอผ่านมาได้ยินเพลงไหน
0: ฝนตกที่หน้าต่างไหมวันที่ฝนตกอะไรเงี้ยแหมเพลงอะไรก็เสกโลโซก็จะรับการพักโทษในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทาง กรมราชทัณฑ์เนี่ยบอกว่าคุณเสกสรรสุขพิมายหรือว่าพี่เสกโลโซเนี่ย

0: นะจะได้รับความเห็นชอบให้พักโทษนะคะกรณีมีเหตุพิเศษนะคะเมื่อวันที่19มิถุนายน2569เนี่ยโดยเรือนจำกลางเพชรบุรีจะปล่อยตัวพักการลงโทษนะคะโดยมีเหตุพิเศษเพื่อคุมประพฤติแต่ว่าเสกโลโซเนี่ยระหว่างพักโทษบอกยังต้องติด EM นะกำไร EM นะก
1: ็
0: คือพักโทษตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะจนกว่าจะครบกำหนดโทษนะคะซึ่งก็บอกว่าวันครบกำหนดโทษเนี่ยก็คือวันที่13ธันวาคม2570ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับโทษที่คุณเสกได้รับเนี่ยก็คือมี2ปี12เดือน20วันนะแต่ว่าก็ได้รับการอะไรนะพักได้รับการพิจารณาเป็นนักโทษชั้นดีแล้วก็ลดโทษเรื่อยๆเนี่ยก
1: ็
0: เลยจะพ้นอ่ะวันที่13ธันวาคม2570ค่ะก็ตั้งจากนี้ไปก็คืออีกกี่เดือนไม่รู้นะ
1: ก็แกอยู่ในนั้นมา13เดือนเต็มนะ
0: อืมนะ
1: ก็แล้วพอเนี่ยเดี๋ยวก็ออกวันไหนนะพี่ออกวัน
0: พรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่มั้ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือไปเข้าโครงการของกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
1: ครับแล้วในเพจในแกลงว่า26 26นี่ก็คืออีก2ไม่ใช่หมายถึงว่า26เนี่ยมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะขายบัตรเลยนะเขาบอกบัตรหมดแล้วด้วยนะ MCC Hall หรือมอบางกะปิอ่ะ
0: ค่ะ
1: จะมีคอนเสิร์ตพี่เสกโลโซแล้วก็ตารางงานนี่ออกมาแล้วนะพี
0: ่แน่นๆเลยใช่ไหม
1: 26ใน2งานนะฮะ27เนี่ย3งาน
0: อ๋อ 27
1: นี่ก็2งานของการขออภัยนะฮะแล้วก็28 29 30ดูดิงานแน่นเอียดเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหทั้งตามร้านต่างๆตามงานต่างๆนะฮะ
0: ค่ะหวังว่าคราวนี้พี่เสกคงมีสติมากขึ้น
1: เนาะๆๆเ
0: พราะจริงๆมันเนาะมันแค่แป๊บเดียวเองอ่ะอารมณ์ชั่ววูบอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องไปเนาะ2ปีกว่าน
1: ี่นะฮะเสกโลโซ
0: ค่ะ
1: หากว่าเธอผ่านมาได้ยิน
0: พักเร็วๆตาพัก
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: อ่ะก่อนไปอันดับ5นะฮะทักทายคุณผู้ฟังอุ้ยเนี่ยร้องเพลงทีขึ้น90 พี่สุวัฒน์บอกเพราะครับเพราะอะไรถึงร้องครับเสกโลโซพี่ว่าน่าบอกอารมณ์ชั่ววูบ
0: ใช่
1: อารมณ์ชั่ววูบนะครับเชฟสมพง อยู่บ้านผม101ประเมินเหมือนกันครับแต่ให้ญาติพี่น้องคนสนิทเอาไปประเมินเลยผ่านตลอดหมู่ไหนครับพี่101หมู่ไหนแจ้งหน่อยนะครับเอ้พี่สุวัสดิ์ใช่ต้องมีประเมินควรจะต้องมีประเมินทุกที่
0: อืออ
1: ยากให้มีประเมินทุกที่นะครับนะมาฟังข่าวกันต่อนะครับพาไปที่ชลบุรีนะครับที่บอกว่ายาบ้ามันเยอะเนี่ยนะครับก็เพราะนี่นะฮะเยอะถึงขนาดนี้สองวัยรุ่นนะครับเปิดรีสอร์ทไม่ได้มาเที่ยวกันธรรมดานะครับพกยาบ้าพกไอซ์มาเสพด้วยแต่อย่างถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราทำไงเราทำอะไรไม่ได้เลยนะพี่นะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมาทำอะไรใช่ไหม
0: แล้วพกยาเข้ามาด้วย
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือมาเปิดห้องกันอย่างนี้แล้วครับมาเปิดห้องเสพกันอะพูดง่าย
0: ๆ มีเยอะนะบางทีไปเปิดรีสอร์ทเช่าเป็นเดือนๆก็มีนะทำเป็นฮาเร็มเลยอะ
1: จริงเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรได้ผู้ประกอบการก็คือเขาเอากุญแจห้องเราไปแล้วมันก็เป็นส่วนตัวเขาแล้วอะใช่ไหมฮะคือถ้ามันไม่ได้มีกลิ่นลอยอะไรออกมาเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยสองวัยรุ่นคนนี้นะครับเผอิญว่าโดนพลเมืองดีเปิดห้องอยู่ข้างๆนะครับเขาสงสัยในพฤติกรรมของสองวัยรุ่นคนนี้นะฮะก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งสายตรวจบอกว่าเขาน่าจะเสพยาเสพติดกันอยู่ครับคงจะได้กลิ่นได้อะไรกันอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วก็เจอจริงๆเสพยาบ้ากันนะครับมียาบ้า9เม็ดมีไอซ์อีก 0.4G นะฮะวางอยู่บนเตียงนะครับโอ้ในกระเป๋าเนี่ยเจออีก10เม็ดไอซ์อีก5ถุงนะครับเกือบ 2G นะฮะเกือบ2กรัมเจ้าตัว2คนนี้นะครับวัยรุ่นก็ยอมรับครับว่าเป็นของเขาเองนะก็มาเปิดห้องนะครับเพื่อที่จะเสพยาเสพติดในห้องพักที่ในแอร์มันเย็นดีเขาบอกอยู่ข้างนอกมันร้อน ก็ห้องพวกนี้พี่บางทีต่างจังหวัดอ่ะ400500บางทีนะเขาลงทุนอยู่ได้ข้ามวันข้ามคืนนะโอ้เนี่ยครับก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะถ้าเห็นพฤติกรรมอะไรที่มันแบบถ้าเราไปอยู่โรงแรมหรือไปเช่าห้องแล้วเราได้กลิ่นอะไรที่เหมือนกลิ่นยาเสพติดอ่ะเมื่อวานผมไปไหนนะเจอคนสูบกัญชาแต่ผมรู้เลยนี่ไอ้ข้างๆผมนี่เสพกัญชาได้กลิ่นนี้หึ่มเลยอ่ะเมื่อวานเดี๋ยวก่อนนะนึกไม่ออกนะแต่ว่านึกเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้กัญชามันเสพกันได้ตามท้องถนนแบบนี้เลยหรือนะคร
10: ับ มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ด้งพี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยพวกเราเนี่ยจ่ายเงินค่าไฟเนี่ยมันมีจ่ายค่าไฟทางตามถนนสาธารณะด้วยนะ
1: มันใช่ในค่ารวมอยู่ในค่า FT อะไรที่แบบ
0: โอ้ยสงสัยมันใช่แน่ๆเลยเขาบอกเนี่ยถูกเรียกเก็บ
1: ใน
0: บ
1: ิลค่าไฟอะไรเนี่ย
0: ซึ่งคนทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยต้องจ่ายบ้านหนึ่งอ่ะคือหน่วยละ10สตางค์ถ้าเกิดเราใช้เท่าไหร่มันจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอ้แต่เรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะก็บอกกรณีนี้นะคะว่ากำลังให้แยกออกมาดูว่ามันเกิดขึ้นยังไงเมื่อไหร่แล้วทำไมถึงเกิดขึ้นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วการไฟฟ้านครหลวงและกำลังหาข้อเท็จจริงเพื่อจะมารายงานต่อนายกนะคะ
1: ท่านนายกก็ไม่เคยรู้มาก่อน
0: ไม่เคยรู้นายกเป็นคนเอะด้วยนะนักข่าวก็ถามว่าแล้วคือไม่ต้องการให้ประชาชนแบกภาระตรงนี้ใช่หรือเปล่านะคะนายกก็บอกว่าไม่ใช่ไม่อยากแต่ต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระพึ่งได้นะเนี่ย
1: ครับผม
0: เมื่อถามตอบบอกว่ารัฐมนตรีคมนาคมคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยบอกว่าถ้าให้คมนาคมไปจ่ายแล้วก็แบกรับภาระเนี้ยมันเป็นหมื่นล้านเหมือนกันนะปีนึงเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ามีก็ต้องตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งไปบอกว่าต้องทำยังไงถ้ามันเป็นภาระของประชาชนจริงนะคะมันถึงว่าถ้าเป็นภาระของประชาชนจริงเนี่ยก็ต้องตั้งงบประมาณขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังไปตรวจสอบขณะนี้ยังไม่รู้นะคะเรื่องนี้เป็นดราม่าอย่างที่ว่าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆหรือไม่จริงยังไงแต่ถ้าจริงเราต้องไม่ให้ประชาชนรับภาระอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เลยนะคะมันเป็นข้อสั่งการของนายกหรือนายกก็บอกไงก็มันมีเอ๊ะนิดนึงแต่อยู่ที่มุมมองและอยู่ที่ว่าใครจะเคมกันยังไงนะคะกฟน.แล้วกฟผ.ก็บอกว่าเนี่ยเขารับภาระให้เลยนะค่าไฟสาธารณะแบกหมดเลยตอนนั้นตัวเองอยู่มหาไทยแต่ไม่ได้คุมพลังงานไง มาถึงว่าอ๋อมาถึงถ้าเกิดไฟที่มันอยู่ในหมู่บ้านในอะไรพวกนี้กฟน.กฟผ.รับหมดไหมแต่ไฟทางสาธารณะที่วิ่งรถยนต์รถอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของนี
1: ่ตรงนี้บอกว่าไอ้นี่มันเป็นไฟที่ตามท้องถิ่นอะตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลถนนนะฮะ
0: เออคิดยังไงอะเนี่ยนายกเราก็เลยเองไงก็เลยถามนะว่าที่แบกเนี่ยมีกำไรแสดงว่าแบกหรือเปล่าแบกยังไงทำไมถึงต้องแบกตัวเองก็เลยถามไปเพราะว่าไม่ได้คุมคมนาคมแล้วก็พลังงานแต่วันนี้เข้าไปเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะยังไงก็เลยเอ๊ะก็เลยถามว่าที่รัฐมนตรีพลังงานแล้วให้ไปตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะว่าตอนนี้จะดูอย่างเงี้ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโว่เนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนภาระที่การไฟฟ้ากฟน.และกฟผ.เนี่ยต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่นะแล้วมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วให้กับประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้นะต้องแก้ให้แน่นอนเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันยังไงทางกฟน.และกฟผ.ต้องชี้แจงนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เราไม่เคยรู้เลยเนาะ
1: ไม่เคยรู
0: ้ไอ้ค่า FT อะไรพี่ยังไม่อยากจะ
1: เขาคงมีมันแฝงอยู่ในนั้นแหละผมว่าเขารวมมาอยู่ในอะไรพวกนี้แหละมั้ง
0: เขาเรียกว่าค่าไฟฟ้าผันแปร
1: มันเลยไม่ได้แยกออกมาเป็นว่าค่าอะไรต่างๆ
0: ค่าไฟฟ้าผันแปร
1: ครับผม
10: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้ทางผู้กำกับนะครับสภ.ท่าตะโกเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับถึงบ้านเลยนะครับเคสนี้จำกันได้ไหมเมื่อวานเนี่ยมาออกรายการหนกระแสแล้วก็ไปร้องสายไหมต้องรอดกรณีถูกรถอีกฝั่งหนึ่งข้ามเกาะข้ามเลนมาพุ่งชนนะฮะแล้ววันนั้นลูกน้องของท่านเนี่ยนะฮะสภ.ท่าตะโกเนี่ยไปตั้งข้อหาประมาทร่วมกันทางฝั่งนี้เขาบอกเขาประมาทร่วมตรงไหนเนี่ยผมขับมาเลนของผมดีๆเนี่ยเขาก็เพิ่งออกมา4เดือนผ่านไปแล้วเขาก็เลยออกมาเนี่ยนะฮะร้องนะครับขอความเป็นธรรมพอทุกคนเห็นคลิปทุกคนก็งงกันทั้งหมดนะก็มีการสั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนมีการตั้งกรรมการสอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับทางท่านผู้กำกับนะครับวันนี้ก็เดินทางไปที่บ้านของคุณสมชายนะครับคนเจ็บที่ถูกรถข้ามพุ่งมาชนเนี่ยนะฮะก็ไปพูดคุยนะครับกับลูกสาวทำความเข้าใจกับในคดีนี้แล้วก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเจ้าตัวเนี่ยนะฮะยังบอกว่าหมายถึงว่าฝั่งผู้เสียหายนะยังบอกว่ายังไม่มั่นใจระแวงไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับที่ผ่านมาไม่เห็นมีตำรวจมาเยี่ยมบ้านไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้เลยนะที่ผ่านมาตกเป็นผู้ต้องหาประมาทร่วมเขาก็บอกแล้วจะให้เชื่อใจตำรวจได้ยังไงนะครับยังระแวงอยู
10: ่มหานครรอบทิศอันดับ2
0: นี่อันดับ2มาดูที่ศาลเกาหลีใต้เขาเอาจริงนะเขาสั่งเนรเทศผู้หญิงชาวบราซิลคนหนึ่งแหละคือเป็นซาแซงอะโด่ง
1: คร
0: ับ เป็นซาแซงของแล้วไปละเมิดเยอะอะจองกุ๊กอะจองกุ๊กนี่สมาชิกวง BTS ใช่ไหมบอกว่าไปเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปซาแซงคนเนี้ยไปกดกลิ่งหน้าบ้านของจองกุ๊กเนี่ยถี่มากถึง133ครั้งศาลพิพากษาเลยจำคุก1ปีแล้วให้รอลงอาญา2ปีแต่ว่าศาลเกาหลีใต้เนี่ยในประเทศออกนอกประเทศไปเลยนะคะนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมของซาแซงชาวบราซิลคนนี้นะคะเริ่มคุกคามจองกุ๊กมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยด้วยการเดินทางไปบ้านพักของจองกุ๊กในเขตยงซานที่กรุงโซลทั้งหมดเนี่ยไปถึง22ครั้งมีทั้งการปาข้าวของข้ามกำแพงหยอดจดหมายแล้วก็หยอดจดหมายแล้วก็รูปภาพตามช่องประตูอ้างว่าทำไปเพราะความรักบุกเข้าไปถึงครั้งไปถึงแล้วก็กดกลิ่งหน้าประตูเนี่ย133ครั้งในวันเดียวกันศาลเกาหลีใต้ก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่หมกมุ่นถึงขั้นรุนแรงเลยอ่ะก็เลยพิพากษาจำคุกแล้วก็ถูกเนรเทศออกจากเกาหลีใต้ทันที
1: ครับผมโอ้ฮะ
10: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ขอสั้นๆ สักนิดเดียวทิ้งท้ายให้กำลังใจแล้วก็อ่านข่าวเพื่อจะช่วยเหลือคุณลุงรปภ.คนนี้สักหน่อยนะครับคือแกเนี่ยไปห้ามรถเก๋งขี่ย้อนสอนเข้ามาในหมู่บ้านทำตามกฎแหละกฎเขาห้ามย้อนสอน
0: อ
1: ่ะปรากฏว่าเจอเอามีดไล่ฟันนะครับเจอเอามีดไล่ฟันนะแล้วแกก็เลยเอาไม้เนี่ยนะครับตีสวนกลับไปคู่กรณีบาดเจ็บปรากฏคู่กรณีมาเรียกเงินแกแสนหนึ่งฮะเพื่อไม่ให้เอาความ อยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับหมู่บ้านยังไงก็ช่วยหน่อยนะเนี่ยฮะหมู่บ้านพฤกษา13
0: ค่ะ
1: นะครับช่วยคุณลุงด้วยคุณลุงก็ตัวคนเดียวนะครับ
0: ก็คนทำผิดกฎนะก็คนแต่บางทีแหละเราก็เห็นคนผิดกฎแต่เราก็ไม่กล้าทำ
1: เ
0: นาะเนี่ยอย่างเจออย่างเงี้ยทำไงอ่ะโดนใครช่วยเราอ่ะ
1: ใช่เนี่ยก็ถือว่าป้องกันตัวเหมือนกันนะเพราะฝั่งนู้นเอามีดมาฟันอ่ะนะครับ
0: ขอบคุณสำหรับ93ท่านนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ฟังเราด้วยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี
1: ้สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: 20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพระพรพูดแทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีในรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดดักขนนวัดโคกตะโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดเสียดวนจังหวัดชัยนาทและวัดใหม่ธงชัยกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในนามจังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรีจำกัดบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นชภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหันนภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านแยมม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดคลอง2จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในนามจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดอนงคารามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราตลอดทั้งวันประชาชนและคณะบุคคลพร้อมใจกันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ต่าง

0: การทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์ที่ตามเสด็จตรวจรักษาประชาชนและส่งตัวรักษาต่อและหากพบว่ายังมีความลำบากจะทรงพระราชวินิจฉัยหาอาชีพให้แก่พ่อแม่และพระราชทานทุนการศึกษาแก่ลูกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์จ้ะคนนักกอดบอสธีรพงศ์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับทักทายพี่น้องสุขสุขกันแล้วกันครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่กันยาวๆเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะทักทายพี่ๆกันหน่อยในช่วงนี้33คนนะที่กำลังรับชมกันอยู่นะครับสวัสดีลุงต้อยด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะแล้วก็พี่จำปีสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงเข้ามากลางดาวนะฮะขอบคุณมากเลยสวัสดีคนไร้หัวใจด้วยนะพี่เดือนเพ็ญมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผู้ใดขอมาแล้วนะน้องเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนพี่มังกรมาแล้วสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่จรุณด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบอสธีรพงศ์สวัสดีนะครับสวัสดีจ้ารายงานตัวครับสวัสดีน้องอนัสการใช่ไหมเนี่ยใช่อนัสการน้องอนัสด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะคะพี่จันเพนขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ลำดวนสวัสดีนะครับผมผู้ใดอีกสวัสดีเจ้าสบายดีเจ้าเด้อสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะจากอุบลนะอุบลมาแล้วพี่บุญเรือนสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับพี่มังกรบอกว่า2แชร์แล้วครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบพระคุณล่าหลายวันนี้เราจะคุยกันยาวๆหน่อยเนาะวันนี้เหงาสวัสดีพี่จิวัฒน์ด้วยนะฮะผมอ๋อพี่ขอไปฮะพี่วิจิตสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะฮะพี่วิจิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีเจน้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดติดตามทุกครั้งไม่ได้ทักทายฟังอยู่โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยฮะขอบพระคุณพี่วิจิตด้วยนะฮะจากจังหวัดพิจิตรนะครับอย่าลืมทักทายเพื่อเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันสวัสดีด้วยนะฮะไม่ได้เจอพี่วิจิตนานแล้วเมื่อวานนี้พี่วิจิตไม่เข้ามาฟังเพลงกัน สวัสดีพี่รัฐด้วยนะฮะพี่รัฐสวัสดีจ้าสวัสดีหนุ่มท้าพลด้วยนะครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็ทักทายกันหน่อยในช่วงนี้เสียงนี้ยังพลังไม่เยอะเสียงนี้ยังพลังไม่เยอะหมายถึงยังไงจ้าเสียงผมหรอโอ้ยผมพยายามพูดแบบให้น่ารักน่ารักอยู่นะเนี่ยสวัสดีพี่เอครับไม่ค่อยสดชื่นเลยพี่เอไม่ค่อยสดชื่นตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะบอลหรือเปล่าไม่รู้แฮสวัสดีผู้ใหญ่วันนะครับผมรังสิตนะฮะโอ้โหสวัสดีพี่มนพด้วยนะครับพี่มนพสวัสดีครับรังสิตฝนไม่ตกครับพี่อ๋อพี่มนพตอนนี้อากาศที่รังสิตโอเคนะฮะเมื่อกี้ตอนขับรถมานี่ก็โอ้โหตกไปนิดนึงแต่ก็นิดเดียวเองสวัสดีพี่พีอุบลด้วยนะฮะผมอุบลนครศรีสวัสดีครับคนหล่อสวัสดีครับทักทายทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีคุณฮักตลอดคิดฮอดเสมอด้วยนะครับพี่รุณบอกว่าสวัสดีเสียเปียกอ้าวเสียเปียกมาแล้วสวัสดีเสียเปียกคนหล่อของผมด้วยนะฮะทักทายเสียเปียกกันด้วยนะครับ

ผมทุกคนนะฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่เนาะนะฮะผมให้สิทธิ์สายแรกเลยคนที่โทรเข้ามาแล้วก็จะเปิดให้ฟังเลยนะฮะสายแรกเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาหน้าใหม่นะฮะพร้อมคุยสายกับดีเจนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับผม022481366นะฮะให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดให้ฟังทันทีเลยนะฮะขอแค่พี่ๆขอกันเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยกันที่หน้าใหม่นะฮะสวัสดีพี่หัตถพงษ์ด้วยนะฮะผมสวัสดีครับสวัสดีพี่สนองด้วยนะฮะพี่สนองขอเพลงเข้ามาพี่สนองขอเพลงอะไรครับพี่รัฐบอกว่าเสียงเพลงที่3จ้าอ๋อโอ้สมัยอินดี้เลยนะช่วงนี้สมัยยุคแรกๆอินดี้ของผมเลยนะเนี่ยหูนานเหมือนกันนะดูจากสมุทรปราการสวัสดีครับโอ้โหคนบ้านเดียวกันเลยสมุทรปราการเนี่ยสวัสดีนะครับผมเสียเปียกมาแล้วนี่เสียเปียกคนหล่อมาแล้วนะครับโอ้โหสวัสดีครับดีเจคนหล่อสวัสดีครับสวัสดีคุณบอลป่ะฮะใช่พี่บอลป่ะฮะสวัสดีครับแล้วช่วงนี้ทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับช่วงนี้สวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวไรอันด้วยครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวจัดให้เลยครับเด้อนะฮะได้ฟังแน่นอนมื้อนี้เงียบๆกันเลยครับจนถึง4ทุ่มนะฮะสวัสดีพี่สุด้วยนะครับพี่สุสวัสดีครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายเลยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะเอาละฮะช่วงหน้าครับอย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่ครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับยังไงก็รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตคุยกับสายน้ำใหม่ชนิดนึงนะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องมอ
1: สสวัสดีครับลุง935ใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ครับเป็นไข้หายยังเนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้ก็ยังมีเป็นหวัดอยู่ครับลุงฮะตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ลุงอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้ฮะ
2: อยู่พระราม3
1: โอ้ตอนนี้โหพระราม3ตอนนี้มีฝนไหมครับลุง
2: ไม่มีร้อนมาก
1: ก็คือไม่มีน้ำสักหยดเลยมีแต่แดด
2: ไม่มีนวดแผนหมด
1: อ๋อลุงครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ลุงขอเพลงไหนมาครับวันนี้ครับ
2: ลุงขอเสียงแคนจากแมนชั่น
1: เสียงแคนจากแมนชั่นของไมไทยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหลุงวันนี้พิเศษ
2: เข้ามาเยี่ยมถ้าตอนดึกๆนะ
1: ได้เลยครับได้เลยครับลุงเพลงนี้
2: เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอ40-60กัน
1: ได้ครับลุงครับวันนี้ลุงเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงครับ
2: ทุกเสียงทุกสายเลยนะ
1: อ๋อได้เลยฮะได้เลยฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะลุงเนาะ
2: ครับขอให้เฮงๆปังๆรวย
1: ๆโอ้โหเหมือนกันครับลุงครับ
2: เพชรมาเยอะๆ
1: เนี่ย
2: ตีสามอะไรพวกนี้เพราะว่าเสียงนุ่มๆกว่านี้นิดนึงรับรองไปไกล
1: ขอบพระคุณเงี้ยขอบพระคุณครับลุงครับ
2: คร
1: ับ ครับผมขอบคุณมากครับลุงครับ
2: โอ้โหหายใจไว
1: ๆครับผมขอบพระคุณขอบคุณหลายๆครับผมครับ
2: คร
1: ับขอบคุณครับสวัสดีจ้าอะไรฮะลุงนะฮะโหโทรเข้ามาสายได้ใหม่นะฮะลุง935แท็กซี่นั่นเองนะฮะตอนนี้อยู่พระราม3ขอเพลงเข้ามาเสียงแคนจากแมนชั่นนะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณลุงด้วยฮะยังไงก็อยากให้ลุงดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากลุง935ขออภัยฮะลุง935กันเลยครับเสียงแคนจากแมนชั่นเด้อ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ขออนุญาตร้องต่อเลยนะเพลงมาได้เลยค่ะหวานหวานละกันคุณแม่ฟ้อนเลยเหรอคะทันทีมอบให้คนน่ารักน่ารักนะคะด้านหลังด้วยนะ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผม 20:44 นะคะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่ศิวิไลสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะผมตอนนี้ก็สวัสดีทุกคนที่รับชมกันอยู่49คนกำลังจะ50คนนะฮะและที่สำคัญครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงฟุตบอลโลกซะด้วย2026นะฮะโอ้โหถ้าใครที่ติดตามรับชมรับฟังไม่ควรพลาดนะฮะวันนี้ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติสำหรับทีมโปรดของคุณนะฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบอะไรประมาณนี้ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า2,600,000 บาทครับต้องบอกว่าของรางวัลนี้เยอะพอสมควรเลยนะฮะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ฮะขั้นตอนก็จริงๆไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมไม่ได้ยากเลยนะฮะขั้นตอนง่ายๆครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร mcot super fan เพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร mcot super fan เริ่มต้นง่ายๆฮะที่ mcot super fan starter ฮะราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโบสถ์นั่นเองฮะสุดคุ้มฮะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนั่นเองครับโอ้โหใครสนใจนี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะฮะโอ้โหสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่ฟังดีๆนะฮะของรางวัลนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากๆต้องตั้งใจฟังนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Super Van ฮะมูลค่า 1,599,000 บาทฮะจำนวน1รางวัลครับ2จักรยานไฟฟ้าขออภัยครับรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัลครับ3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ฮะภายในประเทศจำนวน24รางวัลโอ้โหสำหรับใครที่อาจจะไปเที่ยวนี่อะไรนี่แบบพลาดไม่ได้เลยนะจ๊ะ24รางวัลนี่คุ้มต้องบอกว่าคุ้มนะ4 Go Gift Voucher ฮะจำนวน5รางวัลนะฮะของรางวัลนี่มีแต่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่จะเป็นรถไฟฟ้าบ้างรถยนต์ไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าโอ้โหมีทั้งตั๋วเครื่องบินก็มีโกกิฟวอเชอร์ก็มีด้วยนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เอาละครับผมในช่วงของชีวิตฮิตติดหัวใจตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบพระคุณทุกคนมากๆด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาแต่อย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะฮะช่วงหน้าฮะชั่วโมงที่2ฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรมาขอเพลงหน้าไมค์สามารถโทรมาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะครับผม022481366ฮะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกทนายอันร้องกกต.พบใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดย่านบางบ่อสมุทรปราการตั้งข้อสังเกตต้นขั้วกับบัตรเลือกตั้งจะหลุดหรือไม่นายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการกกต.กรณีแม่ค้าขายไข่นำใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีทั้งทะเบียนบ้านเลขประชาชน13หลักชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอบางบ่อนำมาเป็นเศษกระดาษที่รองไข่ทนายอันกล่าวว่าการพบใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตกไปถึงมือแม่ค้าขายไข่ไก่ได้แสดงให้เห็นถึงการเก็บรักษาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและอาจทำให้ใบลงคะแนนกับต้นขั้วถูกเปิดเผยนำไปสู่การทำให้ทราบว่าบุคคลใดลงคะแนนให้กับผู้ใดและท้ายที่สุดทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับและไม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อให้ทางกกต.ได้ทำการไต่สวนสืบสวนตามหน้าที่ต่อไปทนายอันตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลสำคัญเป็นรายชื่อนามสกุลที่อยู่เลข13หลักของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดออกมาในลักษณะนี้ไม่น่าจะมีเฉพาะเขตนี้เชื่อว่าน่าจะมีทั่วประเทศเอกสารชั้นความลับสูงสุดยังหลุดได้ต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งจะหลุดด้วยหรือไม่เมื่อไม่เป็นความลับแล้วการเลือกตั้งจะสุจริตเที่ยงธรรมได้อย่างไรและการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านกกต.สั่งสอบด่วนเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดเป็นกระดาษรองไข่ไก่สำนักงานกกต.ชี้แจงว่าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเอกสารที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบส.ส.1/3ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมเบื้องต้นทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักแต่ไม่มีรายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่ชุดหมายเหตุการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใช้ในวันเลือกตั้งทั้งนี้สำนักงานกกต.สั่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน48ชั่วโมงเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเร็วต่อไปกทมซักซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำนายธนิตตันบวกคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซักซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลการเลือกตั้งร่วมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อซ้อมใหญ่และเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบระบบเสมือนจริงพร้อมกันทั้ง50เขตโดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนาระบบในทันทีทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงแต่ละเขตจะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่1กลุ่มบันทึกเป็นกลุ่มที่บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกผลการนับคะแนนกลุ่มที่2กลุ่มยืนยันมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับสำนักปกครองและทะเบียนในระบบหลังจากกลุ่มที่1บันทึกเข้ามาก่อนที่จะเผยแพร่ระบบแดชบอร์ดเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามระหว่างการนับคะแนนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดได้อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.comเกษตรสั่งระงับขายนมค้างสต๊อกอสค.กว่า90ล้านกล่องตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต๊อกจำนวนกว่า90ล้านกล่องได้สั่งการให้ผู้อำนวยการอสค.รายงานข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการเร่งด่วนแล้วพร้อมกันนี้ได้สั่งระงับการจำหน่ายนมดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อเปิดทางให้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด นายธีรชัยกล่าวว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาทางการเงินสะสมมาตั้งแต่ปี2562โดยล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในหลังคณะกรรมการอสค.ลาออกไปแล้ว3คนจากนี้กระทรวงเกษตรจะลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดของอสค.เพื่อประเมินสถานะที่แท้จริงขององค์กรรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินทั้งในและนอกระบบก่อนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูองค์กรในระยะต่อไปสำหรับประเด็นสำคัญที่จะเร่งดำเนินการได้แก่การแก้ไขปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทให้เกิดความเป็นธรรมการยกระดับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับผม 21:09 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: พี่ดาวผมไม่ได้คุยกับพี่ดาวนานแล้วเนาะพี่ดาวเนาะใช่ไหม
4: ค่ะ
3: โอ้โหน่าจะ2อาทิตย์3อาทิตย์ใช่ไหมพี่ดาว
4: สามอาท
3: ิ
4: ตย์แล้วม
3: ั้งอ๋อสามอาทิตย์แล้วนะครับพี่ดาววันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่ดาวครับ
4: เปิดใจสาวแต่
3: เปิดใจสาวแต่อุ๊ยพี่ดาวเตรียมยกเลยนะเพลงนี้นะ
4: จ้ะ
3: เพลงนี้พี่ดาวพิเศษให้ใครบ้างครับพี่
4: พ
3: ิ
4: เศษ
3: ให
4: ้น้องมอสนั่นแหละ
3: โอ้โหขอบพระคุณมากมากเลยฮะขอบพระค
4: ุ
3: ณ
4: น้องมอสกับน้องกวางหรือว่าน้องอะไร
3: พี่แป้งฮะครับหน้าไมค์ใช่ครับ
4: แล้วก็ไม่หลังไม่นี่แหละ
3: อ๋อได้เลยครับพี่ดาวผมรบกวนพี่ดาวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได
3: ้โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: ซ
3: ุกกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
4: และไอ้
3: รสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
4: บ้านต้องมีไอยรา
3: ขอบคุณพี่ดาวมากมากนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่ดาว
4: จ้า
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: จ้า
3: แล้วสายหน้าใหม่จากเมืองเหนือนะครับผมจากพี่ดาวของเรานะฮะขอเพลงเข้ามาเปิดใจสาวแต่เนาะทีนี้ก็พิเศษให้นะฮะทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับผมแต่ก็พี่ดาวก็มีพิเศษให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็ FC ทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาละฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันก่อนนะครับผมรวมถึงของสายหน้าใหม่

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอ่าฮ่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหฮะจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงแสงอุตสาห์นะฮะของพี่เก่งทัชยะนะฮะผมเจนจิราเชียงเอกสังกัดวายไลท์มิวสิกนะครับผมโอ้โหคำร้องทำนองก็เจนจิราเอกเชียงขออภัยฮะคำร้องทำนองเจนจิราเชียงเอกแล้วก็เก่งทัชยะนั่นเองนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ที่รู้สึกว่าเพลงนี้เพราะมากเหมือนกันเนาะถ้าฟังออกแนวยุคแบบเขาเรียกว่าย้อนเขาเรียกว่าย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนเพลงแบบประกอบละครเหมือนกันนะกำลังเพราะเลยเนาะผลงานเพลงนี้แล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงแสงอุตสาห์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: โมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่ว

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าบางผลงานเพลงที่ขอเข้ามาบางเพลงเปิดให้ไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็ขออนุญาตจัดเพลงอื่นๆแทนให้ละกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะฮะขออนุญาตจัดเพลงช้าๆนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยต้องขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกจริงๆนะฮะจริงก็เป็นทุกช่วงเลยนะฮะต้องกราบขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ผมจะจัดให้แจ่มๆเลยนะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มหน้ามนไว้ด้วยนะครับเจอกับหนุ่มหน้ามนครับได้ทุกวันจันทร์อังคารนะเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับผมขาวมะมวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องนะครับผิดพลาดตรงไหนกราบขอโทษไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมหวังว่าขอบพระคุณที่เข้าใจหนุ่มน้ำมนด้วยนะฮะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันเยอะๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยพี่น้องเด้อสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: นี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะเรามีนัดกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะที่ตันจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะอ่ะเนี่ยวันนี้พูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยกันละกันนะคะ3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้นชั่วโมงวันนี้ก็จาก3ศิลปินสาวคุณภาพเสียงหวานเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับความหวานเพราะอะไรเพราะที่เจก็เป็นคนหวานไม่งั้นจะชื่อลูกตาหรอจ๊ะอ่ะนะคะมาพูดถึงเพลงดีกว่านะคะเริ่มต้นมากับยอมจนข้างเธอนะคะงานจากพี่คัทริยามารสีแล้วก็ต่อด้วยสัญญาบ้านทุ่งนะคะวิรดาวงเทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ลั่นทมคืนทุ่งนะคะในเวอร์ชันของน้องเปาวลีพรพิมลนั่นเองนะคะ3งานเพลงเพราะๆเลยนะคะวันนี้นะคะเปิดชั่วโมงของเราขึ้นมาเนาะนะคะคุณผู้ฟังที่ตอนนี้รับฟังอยู่นะคะทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ติดตามนะคะทางออนไลน์นะคะทาง Facebook Live ของเรานะคะทางเพจ LTM

FM 95เนี่ยก็มีสมาชิกนะคะน่ารักนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนดีเจทุกค่ำคืนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะสวัสดีพี่นุเจริญนะคะพี่วิจิตนะคะพี่สุพจน์นะพี่สันทัศน์นะคะวันนี้น้องๆแกงเฝ้าดีเจมาตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะ คือประมาณว่ากดสตรีมปุ๊บปุ๊บเด้งเลยเด้งเลยโดยเฉพาะน้องหนูดีนะคะเขาแบบอย่างนี้เลยจ่อเลยเหมือนคล้ายๆ เวลานักกีฬาแข่งวิ่งวิ่งอยู่ตรงเส้นชัยพอเขาปึ้ง ปล่อยตัวคือกดเข้ามาเลยใช่ไหมใช่น้องไบด้วยนะคะสวัสดีนะคะพี่บอลพาสนะคะคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่วิรุธหรือวิรัตไม่แน่ใจนะบอกฟัง FM 95ทุกวันเลยทางอิสราเอลนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะมีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนเลยนะคะที่ไปทำงานไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม้ว่าเวลาอาจจะไม่ตรงกันเนี่ยพี่ๆอาจจะทำงานอยู่แล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงกลางคืนของประเทศไทยแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็มีเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live เป็นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะน้องอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยฮะพี่ตาลรู้ได้ไงว่าหนูทำแบบนั้นรู้สิจ๊ะ เพราะว่าพอมันเด้งปุ๊บปึ้งน้องหนูดีจะเข้ามาคนแรกเลยตึ้งดึงอย่างเงี้ย นะคะอ่ะเนี่ยทุกๆช่องทางของเรานะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อประสานงานไม่ใช่ติดต่อพูดคุยนี่ค่ะอยากจะพูดคุยกันก็พิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live ของเรานี่แหละที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากด้วยนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีหลายๆคนเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆฝากกดรีโพสต์ให้ด้วยกันละกันนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมแฟนๆจากทาง TikTok นะได้รู้จักได้ติดตามลูกทุ่งมหานครของเรามากขึ้นด้วยเนาะเผื่อว่าบางคนเนี่ยบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าดีเจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวเรากระจายไปทุกแพลตฟอร์มให้คุณผู้ฟังได้ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะสายชิลฮิวใจรับสายหน้าใหม่นะคะใครที่วันนี้มีเพลงพิเศษอยากจะฟังแบบด่วนๆคือสายชิลเนี่ยต้องบอกว่าแบบด่วนๆจริงๆนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครที่อยากจะขอเพลงหน้าไมค์พูดคุยกันก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ให้กับทีมงานของเราด้วยตอนนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะคะว่าเป็นเบอร์ที่ถูกต้องเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยโทรกลับไปนะคะติดร้านหมูกระทะบ้างร้านแก๊สบ้างอะไรอย่างงี้นะมันจะไม่ได้คุยกันนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีเพลงพิเศษอยากฟังอยากมอบให้ใครก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับทาง SMS เนาะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400เข้ามาแล้วนะคะบอกว่าลูกตาลโน1เลยเหรอโอ้โหไม่ถึงหัวโนมาที่1ไม่ใช่เนาะโนนหนึ่งคือ number one ใช่ไหมขอบพระคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะแล้วก็มีจากคุณแม่รุนด้วยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะสวัสดีครับน้องลูกตาลไม่ได้ยินเสียงหวานๆหลายวันเลยคิดถึงครับจัดเพลงถูกใจมากเลยไม่ต้องขอเพลงแต่ว่าเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะคะจากพี่หนุ่มนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีขอเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดมอบให้พี่เมธิชานะรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4นะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เมย์มาส่งข้าวส่งขนมให้พี่ตาลด้วยนะคะก็จะได้เปิดให้อยู่บ่อยๆทุกวันนี้ชอบแลกข้าวแลกขนมกันนะคะไม่รู้เป็นไรนะคะคุณชนทิชากับคุณทิชานะคะเจอหน้ากันเหมือนแปะมือแล้วก็ส่งขนมนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้กันละกันสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะแล้วก็โอ้โหวันนี้สมาชิกทางไลฟ์ของเราเยอะมากๆนะสวัสดีคุณดีสวัสดีคุณอัพสเปิร์มนะฮะอัพสเปิร์มพี่นงนุชพี่จรูนนะคะทักทายพี่เสาคำตัวเนอร์นะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่ชอบคุณแม่อรุณบอกว่ามาช้าแค่5นาทีโดนน้องหนูดีแซงไปแล้วอะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาแบบว่ามีแข่งกันใครมาเร็ว

เร็วมาก่อนนะสวัสดีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่อึ่งทุ่งคำยางด้วยพี่โอภาสนะคะทักทายนะจ๊ะพี่คนไม่สวยพี่สมชายบอกน้องลูกตาลสวยคนสวยวันนี้ขอฟังอะไรเอ่ยเหตุผลที่ทนเจ็บพี่จ่ายอะไรพี่สมชายคือพี่จ่อยนครพนมเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเป็นแบบนักเขียนเขาจะบอกว่าเขาจะเรียกว่าปลายปากกานะฮะถ้าเป็นแรปเปอร์นี่จะเรียกว่า AKA นะนะฉายาเหรอเรียกว่าอะไรชื่อในวงการก็แล้วกันนะพี่สมชายมีชื่อในวงการว่าพี่จ่อยนครพนมแล้วกันนะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์แล้วก็พี่เล็กกินดีเพิ่มเติมด้วยนะคะเอาล่ะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันนะคะจัดหนึ่งงานเพลงจากพี่หนูมิเตอร์ก็แล้วกันในช่วงนี้หุ่นกระบอกเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่ไหมเอ่ยสายหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเอ้ยเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเมื่อกี้แอนแวบหนึ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเราต่อสายอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะคะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยพี่บุญช่วยนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะเนี่ยสายกลับมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเมื่อกี้ไปไหนมา
2: เมื่อกี้ฮัลโหลเดิมพี่ปิดไมค์ครับ
1: อ๋อโอเคพี่อัพนะ
2: ครับ
1: จ้าจากนครสวรรค์เอ๊ะเหมือนเมื่อกี้เห็นที่เพจด้วยหรือเปล่า
2: ใช่คร
1: ับ อ๋อคนเดียวกันนะคะ
2: คร
1: ับ โอ้โหฟังทั้งวิทยุทั้งออนไลน์เลยเน
2: า
1: ะครับเอ้ยขอบคุณมากค่ะวันนี้เป็นไงบ้างที่นครสวรรค์ร้อนไหมมีฝนไหม
2: มีครับ
1: มีฝนหรอคะวันนี
2: ้ครับใช่ครับ
1: คุณนับทำอะไรอยู่ยุ่งหรือปะคะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่ยุ่งครับสะดวกครับ
1: เออคุยได้นะ
2: คร
1: ับ
2: ได้คร
1: ับ โอเคเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะก่อนหน้านี
2: ้ยังครับแฟนแนะนำมา
1: จริง
2: ตื่นดีมากเลย
1: จริงเหรอหมายถึงว่าแฟนของคุณอัพเนี่ยก็คือติดตามลูกทุ่งมหานคร
2: อ๋อใช่ครับใช
1: ่เราก็เลยแนะนำคุณแฟนให้มาฟังด้วยกัน
2: ครับแต่แนะนำผมไม่เอาฟังเขาป่วยนี่เขาบอกว่าโทรมาขอเพลงให้หน่อย
1: อ๋อป่วยเป็นอะไรคะขออนุญาตถามได้ไหม
2: อ๋อเป็นปอดติดเชื้อครับ
1: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่บ้านครับนครสวรรค
1: ์อ๋อหมายถึงว่าดูแลรักษาอยู่ที่บ้าน
2: ครับใช่คร
1: ับ อ๋อชื่ออะไรคะขออนุญาตชื่อเล่นก็ได้คุณอะไรคะ
2: ต้องพูดนะพี่
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่แค่จะบอกแค่บอกว่าอยากให้กำลังใจเฉยโอเคงั้นฝากให้กำลังใจคุณแฟนด้วยนะคะนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะขอให้หายไวๆนะคะเนาะงั้นวันนี้จะขอเพลงให้คุณแฟนใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ โอเคเพลงอะไรดีคะคนคอยคนไกลเนาะที่ฝากไว
2: ้ครับใช่ครับ
1: โอเคนะคุณอัพได้เลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณอัพด้วยนะ
2: คร
1: ับ
2: ค
1: ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณอัพแล้วก็คุณแฟนด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจที่ดีทั้งคู่เลยแล้วก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับเพลงนี้คนคอยคนไกลนุ้ยสุวินาค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งสำหรับสายหน้าใหม่ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะเหมือนคุณอาบจากนครสวรรค์ก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็จองสายหน้าใหม่ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้หรือว่าจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะก่อนที่เราจะมาทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะในเพจของเรานะคะช่วงนี้เรายังคงเน้นย้ำนะคะในเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026นั่นเองนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะส่วนขั้นตอนนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Super Fan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่Mcot Super Fan Starter นะคะราคา20 บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะคะราคา500 บาทที่จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตค่ะสำหรับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่อะไรบ้างนะคะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะคะมูลค่า1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5 รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะคะภายในประเทศนะคะจำนวน24 รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5 รางวัลด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะใครที่สนใจติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะใครที่เชียร์ทีมไหนก็ร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะในเพจของเรานี่ไงเอ้าคุณอัพนี่ก็บอกมาขอบคุณด้วยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ติดตามในหลายๆช่องทางนะคะสวัสดีพี่ศักชัยนะคะคุณแม่อัมพรด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาเนาะนะคะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วก็วันนี้นี่นะจะบอกว่าอะไรรู้มะมีคุณผู้ฟังนะคะขอเพลงของดีเจหลายสายเลยอะอุ้ยเขินจุง เขินแต่เปิดไหมเขินแล้วยังไงเขินก็ต้องเปิดสินะคะกำลังเลือกดูว่าเอ๊ะจะเปิดเพลงไหนดีเพราะว่ามีนะคุณผู้ฟังฝากมาหลายเพลงด้วยเหมือนกันนะคะทักทายเพิ่มเติมพี่สุวิมลด้วยนะคะอ๋อคุณอัพบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้มอบให้กับคุณปิ่นนะโอเคโอเคได้เลยนะคะแล้วก็พี่นักรบนะคะเขาไม่อยู่เป็นเพื่อนกันละอ้าวเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้กันละกันนะคะจากพี่อ้อมสุราคือมีเพลงของลูกตาเนี่ยเข้ามามีผู้ชายเจ้าเอ๋ยก็มันน้อยใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่ะเลือกเป็นเพลงนี้ก็แล้วกัน

0: จบขอบคุณแอฟพี่จอยด้วยครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: น้ำตาคนเลวเกษมคมสันนะคะจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาจากพี่น้อยหนองคายนะจ๊ะนะคะตอนนี้หลังไมค์ก็ฝากเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายหน้าไมค์อีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังสามารถฝากเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมพี่ซันมานะคะพี่ฤทธิ์นะคะพี่ลัดดามนพี่สมศักดิ์พี่สายันนะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะจากพะเยานะคะขอบคุณมากเลยพี่เออินทิราด้วยนะคะทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่สมศักดิ์พี่ปอเล็กบอกชอบเสียงหัวเราะนะอ่านน้องแชมป์จากโชคชัยศรีด้วยนะจ๊ะทักทายเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจของเราแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะน้องไบบอกมาแล้วจ้างูงี้งูงี้นะคะขอบคุณมากๆเลยมีทาง SMS เพิ่มเติมมากลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะเหมือนจะเปิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองเนาะนะคะนะคะน้องบอสบอกจัดให้ปละโอเคนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เพิ่มเติมเลยนะคะเดี๋ยวเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของเราด้วยเพลงเพื่อชีวิตที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากันแล้วกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะคะมีข้อความมาทาง Facebook Live นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงแสงจันทร์ Reproduce นะคะในเวอร์ชันอาจารย์ไข่มาริโฮน่านะคะกับน้องต้นข้าสุปริยานะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วฟังข้อความแบบอยู่ข้างบนนู้นเลื่อนไปหาไม่เจอละอ่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้เลยกันละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราจะพักสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่ด้วยกันก่อนนะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาชวนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่

0: เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้เริ่มกันที่พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะพี่จิ๋มนะคะ
5: ค่ะ
4: เมื่อสักครู่นี้โทรกลับไปนึกว่านอนแล้ว
5: ยังคอยอยู่
4: นะคะโอเคเลยเมื่อวานหรือวันก่อนเห็นโทรเข้ามาฝากเพลงเหมือนกัน
5: ค่ะ
4: หนูเปิดให้อยู่เนาะใช่ไหมคะ
5: เปิดใช่ค่ะ
4: เนาะวันนั้นเพลงอะไรนะคะ
5: เพลงอะไรอะเพลงของเบียร์พร้อมพงษ
4: ์อ
5: ะ
4: เสาหลักโอ้ยจำได้ เห็นไหมล่ะเนี่ยวันนี้ได้คุยสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: สุขภาพดีใจเหมือนกันสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันตั้งนานเลย
5: ตอนนี้ป่วยอยู่ค่ะ
4: เป็นอะไรเอ่ย
5: เป็นมีเบาหวานความดัน
4: อ๋ออันนี้ก็คือ
5: แล้วก
4: ็ค่ะ
5: เหนื่อย
4: โอ้งั้นต้องดูแลสุขภาพแล้วมีแบบว่ายากินแบบประจำไหมคะไปหาคุณหมอ
5: ค่ะ
4: อ
5: ่
4: าฮะนะคะต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยนะ
5: ค่ะ
4: นะคะโอเคแล้วอย่างนี้นอนดึกนะคะเนี่ยมันขาดไม่ได้ใช่ไหมคะต้องฟังเพลงก่อนใช่ไหมอ่ะ
5: ใช
4: ่แต่ยังไงก็นะคะถ้าช่วงไหนที่รู้สึกร่างกายเพลียๆอะไรเงี้ยต้องรีบนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะ
5: รู้สึกแล้วรู้สึกเพลียแล้วก็แบบเหมือนเวียนหัวบ่อยเวลาตื่นตื่นเช้าอ่ะ
4: ค่ะก็อย่าเพิ่งรีบลุกเนาะเวลาเรานอนแล้วก็อย่าเพิ่งแบบฟึบขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะให้มันรู้สึกแบบโอเคก่อนแล้วก็ค่อยๆนั่งขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยถึงจะลุกไปอย่าฟึบเดียวนะเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนวิ่งเหมือนบ้านหมุนเหมือนเวียนหัวอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ย
5: ใช
4: ่นะคะนั่นน่ะสิทำไมหนูเข้าใจอะไรแบบนี้จังเลย
5: มีแต่ที่โทรมาคนกับคนที่เข้าใจ
4: เข้าใจค่ะเข้าใจงั้นก็ทานยาทานอาหารให้ดีแล้วก็ทานยาให้ตรงเวลานะคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะคะโอเคเลยงั้นเดี๋ยววันนี้จัด1งานเพลงเป็นยาใจเอ้ยเป็นยาใจให้พี่จิ๋มเพลงอะไรดีคะพี่จิ๋มคะวันนี
5: ้พี่ขอเพลงของมนแคนอยากมีที่จอดใจ
4: โอเคอยากมีที่จอดใจของมนแคนแก่นคูแล้วอยากจะมอบไปใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: ก็มอบไม่รู้จะมอบไปใครก็มอบให้ดีเจลูกตาลแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่ด้วยค่ะ
4: โอเคได้เลยค่ะ
5: ทุกเสียงทุกสายค่ะ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามา

0: ขอบคุณผู้สนับสนุนกันนิดนึงนะคะ
1: ลูกตาลเดี๋ยวพี่จะพูดอะไรหน่อยว่าคือบางครั้งพี่รู้สึกแบบไม่สบายใจอ่ะม
0: ัน
1: จะต้องทำใจยังไงมันรู้สึกเครียดอะไรเงี้ย
0: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องมันเขาเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราก็อาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็เราก็พยายามเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องลูกๆเขาไม่เคยเข้าใจกันทำให้เราลำบากใจอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ยังไงคุณแม่ต้องทำใจให้สบายสบายเข้มแข็งรักษาสุขภาพให้ดีนะจ้ะ
1: ก่อนนั้นพี่ก็เคยคุยกับลูกตาก็สอนให้พี่สวดมนต์สอนให้พี่ทำใจทำเท่านี้เราเคยคุยกันแต่นานแล้วนะ
0: จำได้ค่ะจำได้ แล้วเป็นยังไงบ้างคะโอเคขึ้นไหมบ้างไหม
1: มันแบบนั่นเหมือนจิตใจเราเหมือนติดคิดติดกับไอ้เรื่องเดิม
0: นะคะมันก็เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้แต่ไม่เป็นไรเลยค่ะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะพี่จิ๋มแต่เพียงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับชีวิตของทุกๆคนเลยค่ะเนาะเราก็แต่ฟังเสียงนะแต่ฟังเสียงวันนี้โทรเข้ามาหัวเราะขึ้นมาก่อนเลยคือรู้เลย ว่าแฮปปี้นะยังมีส่วนที่แฮปเราชีวิตเรามีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
1: แต่เชื่อไหมว่าวันพี่ไม่ค่อยจะเดินหมู่นี้ไม่ค่อยจะจะหัวเราะกับใครเลยไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยอะไรเงี้ย
0: นี่ไงโทรมาหัวเราะกับหนู
1: เมื่อก่อนนะพี่เป็นคนแบบค้าขายเก่งทำอะไรก็ว่องไวเดี๋ยวนี้มันทำอะไรก็ช้าไม่ทันแต่ละครั้งพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองอ่ะว่าทำไมเราถึงแบบไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไปตามวัยด้วยแหละไม่เป็นไรเลย
1: ใช่60กว่าแล้วจะ65แล้วค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะพี่จิมค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนเนาะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวพี่จิมพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ค่ะ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอยราอาห่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่าน
0: ี่เมื่อกี้อาห่าให้สองรอบเลยนะโอเคค่ะพี่จิ๋มขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรมาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะถ้าเกิดว่างไม่ง่วงยังไงก็โทรเข้ามาอีกนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้กันเนาะนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคในช่วงนี้นะคะจัดให้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะ4งานเพลงต่อเนื่องไปฟังกันเลยค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: สี่งานเพลงพร้อมๆนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปกับกระต่ายอ้อนจันทร์กระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะจากพี่อนันต์โคราชค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะน้องเมย์คนใหม่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะจากพี่พาดกระบี่ค่ะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตนะคะจากสายหน้าใหม่ของเรานั่นเองนะคะพี่จิ๋มชลบุรีอยากมีที่จอดใจหมุนแขนแก่นคูณนะคะวันนี้ก็มีเพลงฝากเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าจัดเพลงไหนให้ไม่ทันจริงๆขออภัยด้วยนะคะพี่สิทธิ์ศักดิ์สวัสดีนะคะแม่เกลบอกเพลงเพราะค่ะพี่สุนันนะคะสวัสดีค่ะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมทักทายเข้ามาตอนดึกๆนะคะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะ

ตอนนี้ฟินแลนด์กี่โมงอ่ะตอนนี้ห้าทุ่มสองสี่สามสองแต่ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะห่างกันประมาณ4ชั่วโมงนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีจากอิสราเอลด้วยนะคะพี่เขาบอกว่าเพิ่งจะ6โมงกว่าเองนะคะโอ้น่าจะห่างกัน5ชั่วโมงโดยประมาณนะถ้าเป็นทางอิสราเอลนะคะทักทายเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆข้อความก็ส่งกำลังใจมาให้ดีเจด้วยนะคะที่สำคัญอย่าเพิ่งรีบนอน อยู่กันแบบดึกๆแบบนี้นะคะดีใจมากเลยนะคะล่าสุดก็ที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่หาดใหญ่นะคะก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะที่บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามฟังทางสมทหาดใหญ่นะก็M-Cord Radio Network เนาะนะคะแล้วก็ติดตามฟังได้ยินแต่เสียงไม่เคยเจอตัวจริงสักทีก็ช่วงนี้ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังก็ไปเจอกันได้นะคะเดี๋ยวสิงหามีขอนแก่นด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะเออนะคะอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเพลงของคุณนิกสเลอปี้เอาไว้นะคะก็เป็นเพลงที่เพิ่งเจาะคิวฮิตกับเราไปได้ไม่นานนะเพลงนี้ถ้าเป็นที่รักไม่ได้อ่ะจัดให้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะเป็นงานเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ตั๊กแตนชลดานะคะกับเพลงเอาไปกอดหน่อยค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์วสุห้าวหาญนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงค่ะวันนี้จริงๆแล้วทางหลังไมค์นะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดามาหลายสายเลยแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆน้องไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แล้วก็พอดีว่าจ่อคิวฮิตชั่วโมงนี้จะต้องเปิดเพลงใหม่พี่ตั๊กแตนชลดาพอดีเลยคุณผู้ฟังนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงใหม่ของศิลปินที่คุณชื่นชอบนะพูดอย่างนี้แล้วก็เป็นศิลปินที่โด่งดังแบบยาวนานแล้วก็คงคุณภาพด้วยนะคะจ่อคิวฮิตค่ะจัดไปเลยกับเอาไปกอดหน่อยตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยนะคะกับดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยเพราะว่าก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะแล้วก็โอ้ยังอยู่ในฮิตที่3ด้วยนะฮิตที่3ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่7นะคะจากจินนี่แล็บเนาะแล้วก็ขอกำลังใจด้วยนะคะงานเพลงของพี่หนูเล็กกาการนะคะฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะจริงๆตอนนี้พี่หนูเล็กมีเพลงใหม่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวก็คงจะเข้ามาเจาะคิวฮิตกับ FM 95ของเราด้วยนะคะแต่ว่าจัดไปก่อนเลยนะสองเพลงนี้ที่ทุกคนถามกันเข้ามา

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ส่งท้ายชั่วโมงนะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงที่น้องแชมป์นะคะฝากเข้ามาทาง SMS นะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วโอ้ยนะคะเป็นเพลงสตริงยุคเก่าเออนะคะก็เดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้กับรักเธอไม่มีวันหยุดอ้อนเกวลินนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยวันนี้มีหลายเพลงที่ติดค้างกันเอาไว้ด้วยนะคะหลังไมค์นะคะก็ขออภัยด้วยจริงๆคุณผู้ฟังเวลาเราไม่พอจริงๆขอซื้อนาฬิกาให้ดีเจเยอะจะได้มีเวลาเอ้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Live ด้วยที่ LTM FM 95ทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะนะก็ฝากนะคะติดตามด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็อีก1รายการด้วยของตันนะวันอาทิตย์นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะช่วงเวลา 5:00 นถึง 1:00 นนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะศิลปินแห่งชาติก็คือจะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ว่างๆก็เข้ามาฟังเพลงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้เลยเพลงไหนติดค้างเอาไว้พรุ่งนี้ว่ากันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น.22 ปีลูกทุ่งมหานคร
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร02 114 3999

0: 0800570และประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
4: ์นะครับถึงขั้นพ่ายแพ้เลยนะครับวันนี้อยู่ดูแลกันนะครับกับคุณผู้ฟังครับ FM 99 Active Radio ครับเที่ยงคืนจนถึงเวลา2นาฬิกานะครับวันนี้ผมอัวคารเทพนะครับมาพร้อมกับพี่เอกนพดลเดี๋ยวสักครู่ก็จะเข้ามาร่วมบรรยายเกมด้วยกันนะครับเอาละครับระหว่างช่วงต้นเกมที่ทั้ง2ชาติกำลังนะครับตั้งเกมกันอยู่โอ้โหกำลังจะบอกว่าตั้งเกมมันอยู่แต่ว่าโปรตุเกสนี่เปิดยัดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมานะครับไปดูไลน์อัพของทั้ง2ชาติกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้โปรตุเกสเนี่ยผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสตาเกมรับใช้รูเบนดิอาสกับเรนาโตเวก้าแล้วจังหวะนี้ล็อกมาเข้าซ้ายโอ้โหข้ามคานครับบรูโน่เฟร์นันเดสกำลังไล่รายชื่ออยู่เลยครับจังหวะก่อนหน้านี้ก็เปิดยัดได้เสียวไปแล้วโอ้แล้วครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวหลบเกมรับของอุซเบกิสถานหาช่องยิงด้วยซ้ายโอ้โหชัวเนเวสครับเป็นคนล็อกมาแต่ว่าลูกนี้ยิงโอ้โหไปฉลับเปลี่ยนทางเกมรับของอุสเปย์ได้ลูกเตะมุมครับรายชื่อเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันลุ้นเตะมุมของโปรตุเกสกันก่อนช่วง2นาทีเสร็จแบ็คขวาชัวกันเซโลเลนซันย้อนกลับมาที่เปโดเนโตบรูโน่เฟร์นันเดสชัวกันเซโลเปิดลูกนี้เปิดแป๊กไปหน่อยเกมรับของอุซเบกิสถานเรนาโตเวก้าต้องขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับทำให้จังหวะการเคลียร์ขึ้นมาของชูคูรอฟลูกนี้เสียเป็นลูกทุ่มเลยครับอุซเบกิสถานดูเกมรุกตรงนี้ของโปรตุเกสก่อนแล้วกันนะครับนูโน่เมนเดสกลับมาตั้งหลักกันในเกมนะครับวันนี้ตัวหลักของ11ตัวจริงของโปรตุเกสนะครับเดียโก้คอสตาเป็นโกครับเซนเตอร์รูเบนดิอาสกับเรนาโตเวก้าแบ็กซ้ายเป็นนูโน่เมนเดสแบ็กขวาชอกันเซโลมิดฟิลด์คู่กลางวิตินญากับชอเนเวสเกมรุกมีชอเฟลิกบรูโน่เฟร์นันเดสและเปโดเนโตนะครับส่วนกองหน้าตรงเป้ายังคงเป็นซีอาร์เซเว่นคริสเตโน่โรนัลโดนะครับแล้วลุยมาด้านซ้ายนูโน่เมนเดสเปิดอู้ยโรนัลโดยิงไม่โดนครับโอ้ทิ้งตัวยิงในกรอบหกหลาเลยครับโอ้นี่ครับทำมือใส่เพื่อนเลยครับว่านิดเดียวเท่านั้นครับโอ้ยนูโน่เมนเดสเปิดจากกราบซ้ายบอลพุ่งเข้าไปแล้วเนี่ยครับจังหวะจะตกพื้นกับสุดปลายเท้าของโรนัลโดพอดีโอ้ทำให้โดนบอลแต่ว่าโดนบางไปนิดเดียวครับโอ้ถ้าเปลี่ยนทางบอลได้เต็มๆเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นประตูขึ้นนำเลยโอ้โห3นาทีเข้าทำไปแล้ว3หนครับโปรตุเกสขณะที่อุซเบกิสถานนะครับผู้รักษาประตูเป็นอับดูวาคิดเนมาตอฟมีการเปลี่ยนผู้รักษาประตูจากเกมแรกด้วยขณะที่3เกมรับมีรุสตัมยอนอาชูมาตอฟอับดุลลาอับดุลลาเยฟแล้วก็คนที่ดังที่สุดก็ไม่พ้นอับดูโคดีคูซานอฟครับกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนมิดฟิลด์คู่กลางเป็นโอดิยอนคัมโรบายคอฟคู่กับโอตาเบกชูคูรอฟขณะที่วิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับเชอร์ซอสนัสรุลลาเยฟแล้วก็วิงแบ็กด้านขวาเป็นเบรูยอนคาริมอฟคู่มิดฟิลด์ตัวรุกหลังกองหน้านะครับเป็นอับบอสเบกไฟซูลาเยฟกับอาซิยอนกานิเยฟและกองหน้าตัวเป้านะครับเป็นเอลดอร์ชูมูรูดอฟครับโอ้โหเนี่ยครับเกมจะมา5นาทีแล้วนะครับเพิ่งทวนชื่อของทั้ง2ทีมครบครับเนี่ยจังหวะได้ลุ้นช่วงต้นเกมครับเนเวสคืนให้โอ้บรูโน่เฟร์นันเดสเกี่ยวหลบเข้าซ้ายบอลอาจจะห่างตัวแล้วเจ้าตัวเนี่ยไปเสียหลักยิงฉลับออกหลังไปครับช่วงต้นเกมโอ้โห5นาทีโปรตุเกสเอาเรื่องพี่เอก
5: ก็บอกแล้ววันนี้พี่โดก็พี่ขอเปลี่ยนโต๊ะได
6: ้
5: ไหม
6: ได้ได้ได้ได้ได้ได
5: ้พี่ไม่ถนัดตรงนี้
6: Replay showed of Bruno just remind you that ทำนายไว้วันนี้นี่คริสเตียโนโรนัลโดนี่แฮตทริกนะคร
4: ับ
6: แฮตทริกเลย
5: ้องชนะแล้วครับมาอีกแล้ว
4: โอ้แล้วเมื่อกี้นี่มีโอกาสจะยิงแต่บอลสุดปลายเท้าโดนแบบเฉียวๆนะครับโรนัลโด
5: ดูคึกคักขึ้นลุยมาทางขวาเปิดมาแล้วตวัดดิ่งมาแล้วครับโรนัลโด 1-0 โอ้โหใครบอกโรนัลโดไม่มีประโยชน์ต้องชมช็อตนี้ครับเต็มตีนเตี่ยครับลูกนี้
4: เอาเลยครับ6นาทีครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานไปแล้วครับปลดล็อกได้แล้วครับ CR7 คริสเตียโน่โรนัลโดครับโอ้โหเปิดจากฝั่งขวาชัวกันเซโลตวัดมาลูกนี้นะเข้าทำแบบเปิดตำราเข้าทำเลยครับเปิดตวัดเรียดมาบอลกระดอนแล้วหวดปั๊บเดียวเข้าไปเลยครับเอาเลยครับยิงกับเขาบ้างแล้วนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดหลังจากเกมที่แล้วกับเดียร์คองโกนี่โดนวิจารณ์หนักเลยครับเรื่องของฟอร์มการเล่นโอ้วันนี้6นาทีครับสกอร์บอร์ดทำงานแล้ว
5: ดูนี่ก็เป็นการปลดล็อกของโรนัลโดนะครับโชว์ซะหน่อยเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้รุ่นใหญ่เขาไปกัน
4: โอ้โห
5: ดีหมดนะคุณหนู
4: เขาไปกัน 4-5 ลูกหมดแล้วนะครับนี่ครับบอลจากฝากขวานะครับย้อนกลับมาเนี่ยครับแล้วลากพาบอลไปด้านข้างเปิดตวัดหูต้องชมจังหวะการขยับตัวเข้าหาบอลของโรนัลโดด้วยนะครับเกมรับไม่ทันเลยครับ
5: เจ้ากันเซโร่เอาจริงเกมแรกไม่เล่นแบบนี
4: ้ไม่มีพื้นที
5: ่
4: โอ้โหแต่เกมที่แล้วนี่โดนซ้อน2หมดเลยครับ
5: อันเนอร์สล็อตได้ยิ้มก่อนแล้วครับ
4: ไม่ใช่โรนัลโดมาร์ติเนสโอ้โห
5: มันแน่นอนครับเพราะว่าสกอร์แรกเนี่ยมาค่อนข้างเร็ว
4: เรียกว่าแผลเปิดแล้วนะครับประตูที่9ครับของโรนัลโดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
5: ครับ
4: มาเหมือนกันนะครับก็เท่ากับว่ายิงในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดแล้วก็เป็นคนแรกที่ทำได้ครับเมสซี่นี่เล่นมา6สมัยแต่ว่ายิงประตูแค่5สมัยนะครับคิดเมสซี่คุณแต่เมสซี่ตอนนี้ในประตูไปไกลแล้วครับโรนัลโดเพิ่ง9ประตูครับ
5: เอาได้ต้องเอานะครับลูกได้เสียก็สำคัญนะครับผู้บอลโลกครั้งนี้มีกฎใช้ทั้งเฮดทูเฮดแล้วก็ลูกได้เสียนะครับอุซเบกก็ต้องสู้นะครับมาตั้งรับเนี่ยมันจะรอโดนอย่างเดียวอาร์ขึ้นมาทางขวามาแล้ววิงขวาคารินอฟมาลูกนี้โดนเวก้าดักได้ครับ
4: ก็กลายเป็นเซนเตอร์ตัวหลักของโปรตุเกสชุดนี้ไปแล้วนะครับเรนโตเวก้าวันนี้เปลี่ยนคู่ขาจากโทมัสอราโฮจากเกมแรกครับวันนี้มาเป็นจอมเก่าอีกหนึ่งคนอย่างรูเบนดีอาร์ต
5: ขึ้นไปบิ้วขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับเดินหน้าลุยต่อครับคือจะเป็นชนะลูกเดียว2ลูกเฮ้ยมันไม่ใช่ยี่ห้อโปรตุเกสคุณหนูมันต้อง3ขึ้นไปต้องยิงเยอะๆไว้ก่อนอย่างน้อยๆมันก็เรียกความมั่นใจได้นะครับ
4: แต่เท่าที่สังเกตเนี่ยหลายๆชาติที่เป็นชาติยักษ์ใหญ่ครับเกมแรกเนี่ยถ้าชาติไหนเปิดตัวไม่ค่อยดีให้เกมที่2ส่วนใหญ่ปลดล็อกหมดเลยพี
5: ่ใช่เนี่ยเมนเดสมาแล้วนัด2ขอลุยหน่อยเปิดยัดลูกนี้ติดคูชานอฟยังได้ทุ่มครับ
4: คือวันนี้จากช่วง9นาทีที่ผ่านพ้นไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากเกมที่เจอเดียคองโกคือแบ็คของโปรตุเกสเติมได้สุดนะครับ
5: ครับ
4: แล้วมีโอกาสเปิดยัดเข้าในหลายครั้งแล้วต่างในเกมที่แล้วแบบสิ้นเชิงเลยนะครับอุ้ยกระดกหลบแล้วโดนหวดครับจังหวะถึงสุดเส้นหลังนะครับแล้วเกมรับอย่างคาริมอฟไปเล่นงานโอ้โหชอเฟลิกเฟลิกนี่พักอกครับแล้วก็กระดกบอลหลบไปแล้วโอ้ยวิ่งก็มาอัดคนไม่เจอบอลเลย
5: ตั้งใจเข้ามาตีเข่าเลยครับเข้าหนักแบบเนียนๆครับคาริมอฟนี่อายุเพียง18ปีเองนะครับเอาละครับฟรีคิกของทางด้านโปรตุเกสครับยิงก็ได้แต่ต้องแม่นต้องคมนะครับมุมมันแคบแต่ถ้าเปิดเข้ามาลุ้นก็ยังมีพวกดิอาสยังมีโรนัลโดครับอยู่ในกรอบ18หลาแทบจะติดเส้นด้านหลังเลยนะครับบรูโน่ครับอยู่ที่บอลโอ้โหสีแดงโปรตุเกสเพียบเลยครับมาไม่มาแม่นๆๆครับยกไปไหนบรูโน่ยกมาเสาไกลโดนโขกทิ้งจังหวะ2กันเซโลซัดลูกนี้ยังติดบล็อกครับบอล2โปรตุเกสเก็บได้หมดกันเซโลลากตัดเข้าในมาคืนหลัง
7: เมนเดสให้บรูโน่โดนแซะออกข้างครับ
4: เกมรับนี่ทำหน้าที่หนักเลยครับดูแล้วไม่ได้สอนตัวแบ็กของโปรตุเกสไว้ในการเล่นเกมรับถึง2คนนะครับ
7: กับ
4: อุซเบกิสถานเลยทำให้เกมรุกด้านข้างนี่วันนี้ดูขึ้นเกมแบบวู้วาบได้ตลอดครับโปรตุเกสวันนี้โรนัลโดเองก็ลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายนัดที่24นะครับ
7: ครับ
4: ขึ้นมาเทียบเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันดับ3ที่มากที่สุดนะครับโรนัลโดก็มีโอกาส
7: แต่ครั้งนี้เนี่ย45
4: โอ้ไม่ไหวแล้วครั้งหน้าไม่ไหวแล้วตอนนี้ตามหลัง24นัดนี่ตามหลังแค่โลธาร์มัตเธอุส
7: ครับ
4: นัดเดียวนะครับแล้วก็เมสซี่ตอนนี้สูงสุดเมสซี่ลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายไปแล้ว28เกมนะครับ
7: ครับ
4: แล้วก็ยังมีโอกาสเพิ่มทั้งคู่นะครับทั้งเมสซี่ทั้งโรนัลโดในทัวร์นาเมนต
7: ์เหมือนโปรตุเกสจะเอาต่อนะครับไม่เผาเลยโรนัลโดวีตินญาต้องเพิ่มบทบาทตัวเองให้เยอะครับเอาแล้วออกไปทางขวาบุกอย่างเดียวครับโปรตุเกสลุยมาหน้าขอไปโทษกันเซโลเนเวสวีตินญาสีขาวแน่นต้องคืนมาใหม่ครับดิอาสไม่เก็บบอลนานครับวันนี้เอ้าโดนดักได้จะขึ้นมาทางซ้ายเอาแล้วครับอุซเบย์ได้สวนกลับบ้างจะขึ้นมาลูกนี้โดนดักได้บรูโน่เคาะคืนหลังวีตินญาเจ้าเฟลิกครับกันเซโลเคาะย้อนมาวีตินญาแฟนกัดกระเร่งให้โปรตุเกสนี่ฮะเปิดเกมบุกไปโดเนโต้ลากตัดเข้าในมองหาใครไม่ให้ครับไม่เข้าใกล้กันเซโลเนเวสขวามีพื้นที่แล้วครับอุซเบย์เหมือนจะรู้ทันนะครับปิดริมเส้น
4: ก็โปรตุเกสต้องถอยร่นมาหาพื้นที่ว่างๆตรงเส้นกลางสนามกันใหม่นะครับโดยวิตินยาคือเกมรับของอุซเบกิสถานเนี่ยเหมือนค่อยๆเริ่มเข้าที่การเสียประตูในช่วงต้นเกมนั้นพวกเขายังจัดระเบียบเกมรับยังไม่ค่อยเข้าที่ครับเนี่ยตอนนี้เริ่มหาพื้นที่ไม่ง่ายแล้วครับ
7: อ
4: ้าวแล้วไปโดนเบียดแย่งบอลมาได้
7: ฟาวด้วยแต่ดีดมาลูกนี้ลึกไปหน่อยครับคอสตาออกมาเตะทิ้งนำแค่ลูกเดียวก็จะเล่นติดประมาทไม่ได้นะครับทางโปรตุเกส
4: ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนี่คือครั้งแรกเลยครับ
7: อีกแล้วทางซ้ายบูโน่ตวัดเร็วแล้วไม่ถึงครับโอ้โหเปิดย้อนมานิดนึงอ้าวเราเก็บบอลหน้าก่อนไปโทษไปดึงผู้ตัดสินคีเป็นฟรีคิกโอ้โหเกือบโดนจุดโทษครับอุซเบไปจับบอลยาวแล้วไปโดนฉกครับ
4: โอ้โหโดนใบเหลืองไปนะครับจุดเกิดเหตุนี่อีกนิดเดียวจะถึงเส้นเขตโทษครับโอ้คือบอลในเกมรับไม่ละเอียดกันเองครับแล้วเจอฉกไปได้เนี่ยครับบอลย้อนกลับมา
7: เนโต้
4: โอ้เนโต้ตัดได้จะถึงอยู่แล้วครับแล้วก็
7: เหยียบเส้นไหมเหยียบเส้นไหม
4: คัมโรเบคอฟครับมิดฟิลด์ก็ตัวกลางนะครับต้องทำหน้าที่หน่อยโอ้เนโต้นี่อีกนิดเดียวครับจะเข้าพื้นที่ด้านในอยู่แล้วครับคัมโรเบคอฟก็เลยต้องยอมเสียใบเหลืองแล้วเป็นฟรีคิกยิงเองไหม
7: เอาเองดีกว่าหมายถึงโดใช่ไหม
4: แน่นอน
7: คือต้องยิงยัดแล้วลูกเนี่ย
4: จุดนี้นี่
7: ถ้าปั่นมันใกล้นะคุณหนูใกล้เกินอ่ะ
4: เขาประชุมกันอยู่หลายคนนะแต่คนยิงเนี่ยเป็นใครครับดีอาร์ตก็อยู่ครับกันเซโลเมนเดสมากันเต็มเลยเนโต้ด้วย
7: พี่โดอยู่แล้ว
4: ไม่มีผลนะ
7: ไม่มีผล
4: ไอ้พวกก่อนหน้านี้ที่ยืนกันอยู่เยอะๆนี่
7: อาจจะทำเป็นคุยกันให้คู่แข่งก็หลงนิดหน่อย
4: เนี่ยแล้วกล้องไหนทอดสดเนี่ยไม่สนใจคนอื่นเลยนะครับนี่ครับจับแค่โรนัลโดคนเดียวเท่านั้นโอ้นี่ครับโทรศัพท์
7: มือถือเตรียมถ่ายแล้วลูกนี้มาไม่มา
4: โอ้โหทั้งสนามตอนนี้นี่น่าจะเป็นหมื่นเครื่องครับรอถ่ายโรนัลโดยิงฟรีคิกอยู
7: ่คือถ้าจะเอาให้มันเด็ดขาดต้องยิงยัดหนักๆครับเพราะว่าโอ้โหถ้าสายปั่นสายเล่นทางเนี่ยแทบจะบนเส้น18หลาระยะทางมันใกล้เกิน
4: เอาเลยครับสูดหายใจเต็มปอดครับหูยนี่ฝ่าเท้าเดียวถึงเส้นเขตโทษนะครับกำแพง5คนมีนอนอยู่หลังกำแพงนะครับกันยิงลอดใต้กำแพงด้วยอีก1คนครับอุซเบย์
7: ถ้าได้ลูก2เนี่ยน่าจะผ่อนคลายขึ้นโดเอาแน่ครับอยู่ที่บอลคนเดียวหรือจะมาสูตรไหน
4: จะเปลี่ยนจุดไหม
7: ีเนเวสมีนูโน่ด้วยแต่พี่โดเนี่ยยืนจะยิงแล้วยืนจังก้าแล้วฮะ
4: โอ้ถ้ามาอย่างนี้คนอื่นยิงไม่ได้แล้วครับ
7: อ่ะรอสัญญาณครับตามมองมุมแล้วครับโรนัลโด
4: โอ้โหอธิบายกำแพงที่ยืนซ้อนด้านหน้าครับเวก้ากับดีแอทเนี่ยยืนบังสมาธิกำแพงของอุสเบย์อยู่ด้วยนะครับ
7: มันก็เกือบกลางประตูเลยนะครับนะบนหัวกะโหลก
4: โรนัลโดเซ็งโรนัลโดแบบตั้งท่าทำสมาธิอยู่พักใหญ่แต่ว่าข้างในวุฒิสินเนี่ยยังจัดระเบียบเรื่องกำแพงเรื่องผู้เล่นโปรตุเกสว่ายืนห่างจากกำแพงนะครับระยะได้ไหมโอ้โหเนี้ยบจริงๆครับวุฒิสิน
7: รอสัญญาณครับโอ้โหยืนจนขาแข็งแล้วคร
4: ับ ใช
7: ่โรนัลโดกับนูโน่วิ่งมายิงโอ้โหหลอกยันผู้พากย์ครับเป็นทางด้านนูโน่เมเนซยิงในซ้ายเข้าไปเลยครับโปรตุเกส 2-0
4: โอ้โหนี่แหละครับทำท่าจดๆจ้องๆใครๆก็ว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะยิงนะครับสุดท้ายเป็นแบ็คซ้ายจอมบุกครับนูโน่เมเนซครับวิ่งเข้ามาอัดฉับเดียว2-0เลยครับโอ้โหร้ายกาจจริงๆครับแบ็คจากปารีสแซงต์แชร์แมง
7: ไว้ใจพี่ดูไม่ได้
4: ไม่ได้แล้วโอ้แกหลอกเลยครับ
7: แล้วผมเผยคุณดูใช่ป่ะหลอกจนกล้องไหนแล้วสดอ่ะ
4: โอ้โห
7: เอาแน่โอ้โหแกยืนตั้งท่าเล็งจะเอาโรนัลโดอ่ะ
4: โอ้โหเนี่ยต้องดูมุมข้างหลังเนี่ยครับเท้าซ้ายโอ้โหแต่ช่องมันเปิดเต็มเลยแต่ว่าผู้สาวประตูก็ยืนเอียงไปทางฝั่งช่องนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเห็นอีกทีนึงเนี่ยบอลมันพุ่งมาแรงแล้วคมด้วยครับทิ้งตัวช้าไปบอลผ่านมือไปแล้วครับ
7: ใครบอกโรนัลโดจะเอาแต่ยิงจะเอาแต่สกอร์ตัว
4: ใช่นะ
7: ไม่แล้วนะคิดใหม่แล้วนะ
4: เพราะแต่มันต้องแบบนี
7: ้
4: ถ้ามีใครที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าก็นูโน่เมนเดสดีกว่านะครับประตูที่2ครับของนูโน่เมนเดสในทีมชาติโปรตุเกส
7: ไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นคนข้างนอกนะแฟนคลับของทีมในโปรตุเกสนะครับ
4: ใช่
7: แต่ตัวนักเตะเองไม่มีปัญหาเฮ้ยคึกอยู่แต่อุสเบย์เองไงไปรับก็รอโดนต้องเอามากครับลุยมาทางขวาคาริมอฟยังขึ้นไม่ได้ตัดเข้าในตรงกลางเปิดยาวมาข้างหน้าก็ไม่ถึงชูมูโรดอฟครับเอายังเก็บได้อยู่หน้าขอไปโทษมุดมาลูกนี้โดนชนจากด้านหลังผู้สินให้ได้เปรียบทางซ้ายโล่งไหลมาทางซ้ายยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหติดคอสตาครับ
4: โอ้ลูกนี้นี่ยิงอัดเข้าไปนะครับนัสซูลายเยฟวิงแบ็กซ้ายเป็นการยิงตรงกรอบที่ทำให้เดียโก้คอสตาต้องเซฟครับ
7: กันเซโลมีเทิร์นโชว์แล้วแล้วออกมาทางขวาไปทันไหมไม่ทันนะครับเปโดเนโต
4: จะบุกเพลินๆขึ้นไปสูงสูงก็โดนสัญญาณเตือนจากอุซเบกิสถานเหมือนกันครับโปรตุเกส
7: ใครรับชมรับฟังจากที่ไหนก็ส่งข้อความมาพูดคุยหรือคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครที่จะฟังทางแอปเนี่ยก็ต้องเป็น M-Cord Connect อย่างเดียวนะครับ
4: ครับ
7: โหลดติดมือถือไว้ได้เลยนะครับ
4: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังหลายๆคนทางโซเชียลทาง SMS ด้วยนะครับท่านนี้ก็บอกว่าผลสกอร์จะเป็นไงครับทุกคนคิดว่านี่บางคนบอก 3-0 โอ้โหตอนนี้ 2-0 แล้วนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกเลย
7: โหคานาวาโร
4: อยากจะลงไปเล่นเกมรับซะเองครับฟาบิโอคานาวาโรเฮสโค้ชของอุซเบกิสถาน
7: คานาวาโรกับมาติเนสนี่อายุเท่ากันเลยนะ
4: คร
7: ับ คร
4: ับ
7: 52ปีโอ้โหเจอโปรตุเกสไฟบังคับแบบนี้ก็มาอีกแล้วบูโนออกมาซ้ายเมนเดสตบกลับขึ้นเจ้าเฟลิกโดนขวางเมนเดสจะแตะอ้อมลูกนี้อุ้ยโดนท่อนแขนฟาดหรือเปล่าผู้สินเป่าให้ฟาวครับ
4: เนี่ยวันนี้พอปล่อยให้แบ็คโปรตุเกสเล่นแบบอิสระเยอะๆเนี่ยเสียฟาวอีกแล้วนะครับคาริมอฟจะโดนเหลืองไหมครับพุทธศิลป์นี่มาเตือนไว้ก่อนครับคือแตะหลบตัวรุกอย่างกานิเยฟมาได้แต่ว่ามือของคาริมอฟเนี่ยครับจริงๆเนี่ยพลิ้วหลบไปแล้วครับแต่มือซ้ายเนี่ยยื่นมาขวางดักเอาไว้เลย
7: ระยะก็ถือว่าไกลครับเกือบๆริมเส้นทางซ้ายเลยนะครับ
4: วันนี้นี่ตัวรุกเปลี่ยนมาใช้ชัวเฟลิกแทนแบนาโดซิวานะครับแต่ว่าวันนี้บทบาทของเฟลิกเองก็ยังไม่มีเยอะนะครับ
7: ครับ
4: บทบาทส่วนใหญ่นี่เป็นแบ็กเติมนะครับทั้งเมนเดสทั้งกันเซโลมากกว่า
7: วิ่งจะเด่นไปเลยนะแบ็กสองฝั่งเอาครับฟรีคิกบรูโน่เล่นลูกสุดไหลมา เมนเดสมองแล้วเปิดมาลูกนี้ยังชุลมุนกันอยู่ต้องเตะทิ้งครับอุสเปย์จังหวะ2บูโน่ออกมาทางซ้ายอีกทีนึงเฟลิกลูกนี้แหมจะพลิกเล่นอย่างได้ทุ่มครับสู้มาบูโน่ให้เฟลิกพี่โดอยู่ไหนมองแล้วแต่ไหลสั้นเมนเดสยกมาแล้วลูกนี้ไม่ถึงโรนัลโดครับน่าขอไปโทษวิตินญาซัดเลยฮะไปแป๊กมองทิ้งออกมาอุสเบย์จังหวะจะสวนกลับก็เสร็จโปรตุเกสหมดเลยครับเวก้าให้วิตินญาเหลือยไหมจะเหลือยไหมกระชากอยู่เนโต้เจอขวางกระชากมาเปิดมาเสาไกลลูกนี้ไม่มีใครเติมครับคาริมอฟเอาไปเตะบอลพืชบูโน่ดักได้เจ้าเฟลิกได้อยู่ทางซ้ายคืนมาบูโน่ไหลมาโรนัลโดจะตอกส้นเดี๋ยวผู้ตัดสินมาเป่าฟาวนะครับ
4: เห็นว่าไม่ได้เปรียบนะครับคือแต่หลบไปแล้วนี่ก็จ่ายบอลให้กับโรนัลโดได้แล้วด้วยครับแต่ว่าเจอเข้าบอลช้าเล่นเกมรุกทางด้านซ้ายครับบูโน่เฟรนเดสเรียกฟาวจากผู้เล่นอุซเบกิสถานได้โอ้โหขึ้นมาแล้วมาบ่นใส่คนที่ทำฟาวเลยนะครับอับดุลลาเยฟฟรีคิกด้านซ้ายแล้วเมื่อกี้หลอกนะครับเปิดให้นูโน่เมนเดสเปิดยัดเข้าไปด้านในก็ยังติดเกมรับแต่ดูตรงนี้นี่น่าจะเปิดจังหวะเดียวเข้าไปลุ้นในเขตโทษเลยครับบรูโน
7: ่แฟนโปรตุเกสบอกห้ามผ่อนเด็ดขาดยิงได้ต้องยิง
4: หลายเกมบอลโลกครั้งนี้มีผ่อนนะ
7: ลูก3ลูก4เอาได้ต้องเอาครับ
4: หลายทีมชาติเนี่ยผ่อนได้เห็นแล้วนะโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ย
7: บรูโน่เปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งออกมาจะได้สวนเอาแล้วครับอุสเบย์ขึ้นมา3คนจังหวะสวนโดนชนผู้สินให้อุสเบย์ได้ฟาวครับโอ้โหโปรตุเกสตัดได้ดีครับลูกนี
4: ้ชโมรูดอฟครับฟ้องว่าจะขอใบเหลืองให้กับผู้เล่นโปรตุเกสด้วยเพราะว่ากำลังยกขยงขึ้นมาที่จะเล่นเกมสวนกลับครับแล้วชอกันเซโลเนี่ยเป็นคนเข้ามาเบรกเกมเอาไว
7: ้ดีจังหวะขวางลูกนี้ผู้สินไม่ให้เหลืองนะครับหรือว่าชนฉลาดนะครับชอกันเซโล
4: ก็อยู่ในช่วงพักไฮเดรชั่นเบรกเลยครับแหมให้อุซเบกิสถานเองได้พักหายใจหายคอหน่อยแล้วก็เป็นการเบรกเกมรุกต่อเนื่องของโปรตุเกสไปในตัวด้วยครับ
7: ครับ
4: นะครับกิจกรรมร่วมสนุกในช่วงของเรานะครับก็99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับช่วงของเราเนี่ยคำถามวันนี้ผมบอกเลยไม่ง่ายแต่ว่ามีช้
7: อ
4: ยถามว่าชาติใดในนะครับในตัวเลือกที่เราจะมีให้ตรงนี้ชาติไหนไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับก็คือชาติไหนไปบอลโลกก่อนกันนั่นแหละ1เอลซัวดอร์2เฮติ3ฮอนดูรัสเอาจริงนะ
7: ครั้งนี้เหรอ
4: ไม่ใช่ในไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันครั้งแรกของแต่ละชาติชาติไหนไปก่อนผมตอบไม่ได้ผมยอมรับเลยพี่ผมตอบไม่ได
7: ้ก
4: ็พี่ตอบได้เหรอ
7: ไม่ได
4: ้เดี๋ยวต้องไปถามพี่เอกคิมพี่เอกคิมตอบได้เปล่าม
7: ีอะไรบ้างนะจ๊ะไออู
4: มีเอลซัวดอร
7: ์เอลซัวดอร
4: ์เฮติ
7: เฮติ
4: ฮอนดูรัส
7: ผมเดาว่าฮอนดูรัสเคยไปมาแล้วครับใครครับ
4: แต่ว่าถ้าดูจากช้อยจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสตอบได้
7: ผมว่าเฮติว่ะ
4: ไม่รู
7: ้เอลซัวดอร์ครับใครครับข่าว
4: ไม่รู้ตัวเลือกเลยตอบมานะครับว่า ชาติใดในตัวเลือกของเราเนี่ยไปฟุตบอลครั้งไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับเอลซัวดอร์เฮติหรือว่าฮอนดูรัสนะครับ
7: คุณถามแบบนี้คาใจผมมากเลยอุ้ยเฮติเคยไป
4: เคยไปแล
7: ้
4: วเฮติเคยไปบอลโลกมาแล้วแล้วโดนยำเละเลยไม่ใช่ครั้งแรกนะเฮติอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ตอบมาไปเอางี้ดีกว่าสมัยนี้มันถาม ChatGPT ก็ได้พี่ดูดิว่า ChatGPT ตอบถูกหรือเปล่าลองไปถามดู
7: หรือฮอนดูรัสดิ
4: ไม่รู้
7: หรือเอลซัวดอร์เนี่ย
4: ร่วมสนุกมานะครับเรามีของรางวัลนะครับให้กับผู้โชคดีก็เป็นลูกบอลมินิจำนวน3รางวัล นะครับ
7: ครับ
4: รางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งนะคร
7: ับ ตอบทาง SMS นะ
4: ใช่ใช่ใช
7: ่ทุกฟังที่รับชมทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับตอบไปเลยครับ4689899ใครรับชมอยู่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะครับสอบถามผลบอลคู่ไหนเพิ่มเติมก็ข้อความมานะครับขับรถขับลากรีดยางอยู่ก็รับฟังกันไป99ภาคทุกคู่นะครับ
4: ครับ
7: เปเป้มาชมเกมนี้ด้วย
4: นัดที่แล้วก็เข้ามาดูแบบนี้เลยครับเปเป้เกาะติดให้กำลังใจทีมชาติตัวเองแบบใกล้ชิดเลย
7: จะทำชิงให้มาทางขวาคาริมอฟเหมือนจะได้ฟาวนะครับ เห็นทีมจากเอเชียไปเล่นบอลโลกครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบอิจฉามากเนาะ
4: ผลงานดี
7: ลักเห็นจอร์แดนเห็นอุซเบย์เล่นอ่ะเรารู้สึกเออว่ะของเขาก็มาตรฐานดีจริงในระดับเอเชียนะ
4: คือมันต้องระดับเนี้ยเล่นได้แบบเข้มข้นหมดเลย
7: คิดดูว่าเอเชียควอลิฟายกี่รอบถึงจะได้ไปอ่ะ
4: โอ้โหทีมมันเยอะ
7: 4-5 รอบนะ
4: ใช่ทีมมันเยอะมาก
7: นั่นแสดงว่ามันโดนคัดกรองมาระดับนึงแล้วนะครับทีมจากเอเชียถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่ได้ไปเล่นนะครับ
4: เนี่ยถึงแม้ว่าจะยิงในฟุตบอลโลกแค่9ประตูแต่ว่าโรนัลโดนี่ยิงทั้ง6สมัยเลยนะครับ
7: ครับ
4: ไม่มีใครทำได้ครับตอนนี้เขาเป็นคนแรกที่ทำได้
7: แต่ลูกแรกที่โปรตุเกสขึ้นนำ 1-0 ต้องชมนะครับจังหวะจบสกอร์ได้คมมากลุยกันต่อครับโปรตุเกส
4: คือจะให้โรนัลโดยิงต้องเปิดแบบนี้แหละ ต้องเปิดให้ถึงตัวแล้วบอลที่ออกจากเท้าโรนัลโดเนี่ยมันยังเฉียบคมมันยังน่ากลัวเหมือนเดิม
7: อย่าไปให้แกอย่าไปให้เผื่ออ
4: ่ะอย่าไปให้
7: โรนัลโดเนี่ยวิ่งไม่ไหวแล้วครับ
4: ให้น้องๆเนี่ยเป็นฝ่ายวิ่งนะครับแล้วบอลถึงเท้าโรนัลโดเนี่ยอันตรายเหมือนเดิม
7: เปิดยามาก็โดนดักได้ครับอุซเบย์คาริมอฟวางข้ามฟากไปซ้ายยาวๆจะให้แบ็กซ้ายนัสดูลาเยฟย้อนคืนครับอาชูมาตอฟยกมาทางขวาคาริมอฟขอลุยเองข้างหน้ามีในกรอบเขตโทษยังไม่มีเหลี่ยมให้ลากตัดเข้าในไหลมาตรงกลางอัมโบเบคอฟออกไปทางซ้ายเลยครับอุสเบเปิดมาในกรอบเขตโทษลูกนี้ตูนโขกทิ้งจังหวะ2หน้ากรอบเริ่มจะเก็บบอลได้แล้วนะครับอับดุลลาเยฟดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับถ้าโยนมีลุ้นนะหนูเพราะว่าชูมาโดรอฟเนี่ยตัวใหญ่นะครับ
4: แล้วโดนตัดเกมตรงกลางนะครับคัมโรเบคอฟโดยวิตินยาเสียฟาวล์ไปครับวิตินยาในคอมเมนต์ YouTube เนี่ยมีคนถามถึงอดีตนักเตะ BG ด้วยนะว่าได้ลงหรือเปล่านะครับก็คือกองหน้าอย่างอีกอร์เซอร์เกเยฟนะเคยเล่นกับ BG ปทุมซึ่งตอนนี้เล่นอยู่กับเพอร์สโพลิสเป็นสำรองนะครับเป็นตัวสำรองปัจจุบันนี้แกเล่นอยู่ในลีกอิหร่านนะครับอายุ33ปีแล้วอีกอร์เซอร์เกเยฟก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ประสบการณ์สูงมากที่สุดคนหนึ่งของอุซเบกิสถานด้วยนะครับ
7: ครับ
4: แต่เป็นสำรองไปก่อน
7: โมริเกตพอโดนบีบเนี่ยก็ออกบอลยากเหมือนกันครับวิตินยาเอาแล้วไม่ยอมให้ใบบิ้วนะขอไปโทษอุซเบย์เก็บได้แล้วซัดลูกเดียวโอ้โหตีไข่แตกไล่มา 1-2 ครับอุซเบย์จากทางด้านกานิเยฟครับนั่นแหละครับไปติดประมาทไปเล่นเยอะไปหน่อยครับโปรตุเกส
4: โอ้โหจริงๆเนี่ยพลาดเองด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอโอกาสมาถึงกานิเยฟแกก็ยิงได้เด็ดขาดเกินจริงๆครับเอาเลยครับไล่ขึ้นมาแล้ว1ประตูต่อ2ครับโรนัลโดไปทำอธิบายพุทธศิลป์ว่าจังหวะไปแย่งบอลเนี่ยควรจะเป็นลูกฟาวหรือไม่ครับเดี๋ยวต้องมาเช็คกันอีกทีนึงโอ้โหแต่ว่าลูกยิงของกานิเยฟ
7: สวยจริง
4: สวยจริงครับนี่ครับโอดิยอนคานิเยฟครับเนี่ยไปโอ้แต่ว่าคนที่แย่งบอลจากกานเซโลเป็นไฟซุนลาเยฟก่อนนะครับเนี่ยไฟซุนลาเยฟเข้าไปขวางทางจะครองบอลของกานเซโลแล้วบอลหลุดไปถึงกานิเยฟซัดด้วยขวาโอ้โหบอลพุ่งโด่งแล้วก็เข้าไปเลย
7: อุซเบย์เคยเจอไทยปะผมว่าเบอร์ที่สองหน้า
4: ไฟซุนลาเยฟเคยยิงไงตัวเล็กๆอ่ะ
7: เนี่ยออกหน้าออกหน้า
4: ตัวแสบเลยนี่ไฟซุนลาเยฟ
7: ตัวเล็กๆคล่องๆเนี
4: ่ยเมื่อก่อนน่าจะเจอกันในทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ด้วย
7: มีปัญหาอะไรฮะผู้สินมีเช็ค VR ครับ
4: นี่ครับ
7: โอ้ยเดี๋ยวดูว่าจะไปฟาวเพราะว่าเจ้ากันเซโลอ่ะเหมือนจะโดนเตะได้แข้งอู้ถ้ามองมุมนี้นี่อาจจะฟาวนะครับเนี่ย
4: ก็คือทั้งมือโอบแล้วขาไปเตะแล้วจังหวะการเตะของไฟซุนลาเยฟใส่กันเซโลตรงเส้นโค้งหัวกะโหลกเนี่ย จิ้มบอลออกจากตัวไปแล้วนะครับกันเซโล
7: กันเซโลถึงบอลแล้วแต่บอลออกไปแล้วนะครับอ่ะก็ทีมงานผู้สินเนี่ยผู้สินเป็นทางด้านอุรุกวัยนะครับเดวินกอนซาโลครับ
4: โอ้โหนี่ใครเข้ามาใครนี่เสียงพุทธศิลป์ดุนะใครเข้ามาใกล้นี่ไล่ออกไปเลยนะฟังก่อนครับ ฟาวครับโอ้ตัดสินว่าเป็นลูกฟาวครับคานาวาโร่แหมทำหน้าบอกบุญไม่รับเลยครับยิงซะสวยแต่ว่าเป็นการฟาวจากไฟซุนลาเยฟไปก่อนนะครับการเยฟเองก็ลูกนี้ยิงเข้าอย่างสวยแต่ก็ไม่ได้
7: กันซาโลแกโวยนะเพราะว่ากันซาโลเนี่ยออกบอลไปแล้วแล้วมาโดนเตะนักแข้งนะครับ
4: ลูกนี้ชัดเจนนะ
7: ใช่ใช
4: ่ลูกนี้เคลียร์เลยครับถ้าจิ้มโดนบอลก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเนี่ยไปเตะใส่หน้าแข้งของกานเซโลไป
7: คุณให้ผู้ตัดสินที่ตัดสินในเกมเนี่ยไอ้เจ้าชาราจาเยสดุมาก
4: เป็นคน
7: โมร็อกโกอ่ะ
4: ตัดสินในเกมที่เยอรมันถล่มกูราซาว 7-1 ด้วยนะวันนั้นนี่เขาก็เป็นคนตัดสินมาแล้วนะครับคือแต่ว่าทรงอ่ะเหมือนผู้ตัดสินอเมริกาใต้นะเมื่อกี้แต่ว่าเป็นผู้ตัดสินจากโมร็อกโกนะครับจากแอฟริกัน
7: เผื่อท่านไหนที่เพิ่งเปิดมาฟังสกอร์โปรตุเกสขึ้นนำ 2-0 นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอุซเบกยิงได้แต่ว่าโดน VAR ยึดคืนโล่งเลยโล่งโล่งอกเลยเนี่ยวันนี้ผมออกตัวชัดเจนเลยผมเป็นแฟนโปรตุเกสครับ
4: ไม่ใช่ถ้ายิงไปเกม
7: มันจะจ๋าเลยวันนี
4: ้เกมมันจะสนุกกว่านี้หรือเปล่าพี่เอกเดี๋ยวแค่นี้ก็สนุกแล้ว
7: ให้โปรตุเกสยิงเพิ่มสนุกแต่เข้าที่เช็คดูวันนี้แฟนบอลอุซเบก็มีนะ
4: ครับ
7: เปิดพยายามเปิดเกมบุกสู้เหมือนกันนะครับอุซเบคุยชนอฟกันทางซ้ายเปิดมาไม่ผ่านเอาแล้วไปย้อนหลังยังขันอยู่ว่าไปโดเนโต้โหจะเซตเกมเร็วจ่ายบอลย้อนหลังไม่รู้กันครับนี่นี่นี่กล้องจับมาแล้วนะครับไฟซูราเยฟเล่นกับอิสตันบูลบาซักไซเฮียนะครับก็สโมสรเดียวกับทางด้านชูมูโรดอฟนั่นแหละครับเล่นที่ตุรกีเป็นบอลทุ่มของอุซเบย์นะครับ
4: เนี่ยย้อนกลับไปเอเชียนคัพ2023นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายที่อุซเบกิสถานชนะเรา 2-1 อ่ะพี่เอกวันนั้นเนี่ยไฟซุนลาเยฟเนี่ยเป็นคนยิงประตูชัยนะเขี่ยไทยตกรอบนะครับ วันนั้นเขานำก่อนแล้วก็สุภโชคตีเสมอครับแล้วก็ประตูชัยเขามาจากไฟซุนลาเยฟ
7: กานิเยเปิดมาลูกนี้โอ้โหบอลออกไปแล้วครับมีวิ่งชนป้ายโฆษณาด้วยนะครับอัมโบเบคอฟ
4: คือเห็นหน้าไฟซุนลาเยฟแล้วอ๋อเลย
7: ใช่หน้ามันคุ้น
4: หน้าคุ้นมากนี่แหละเป็นคนที่ทำให้ไทยไม่ได้ไปต่อในเอเชียนคัพครั้งที่แล้วนะครับตกรอบ16
7: บูรุเกตอย่าไปประมาทนะมีขอเหมือนกันนะอุซเบกเกมที่แล้วก็ยิงโคลอมเบียได้นะครับถึงแม้ว่าจะแพ้มา 1-3 ก็ตาม
4: นี่พี่เอกบอกเอกสวยจริงนี่ลูกยิงหรือว่าแฟนบอลชาวอุซเบกสวยเนี่ย
7: ยังไม่เห็นกล้องจาก
4: ยังไม่มีนะ
7: อุซเบกสวยอยู่แล้ว
4: ใช่
7: สาวอุซเบกสวยอยู่แล้วสามสิบสามนาทีนะครับ 2-0
4: ลูกฟรีคิกนี่ในคอมเมนต์บอกว่าพี่ผมก็โดนหลอกด้วยว่าโดยิง
7: จริงโอ้
4: หลอกยันตากล้องอ่ะ
7: โดยืนจังก้าอยู่แต่ว่าเป็น
4: นะ
7: เพิ่มเผยประตูอ่ะผมว่าก็คิดว่าโรนโดจะยิงนะ
4: คือความรู้สึกอ่ะมันอะไรมันก็ส่วนใหญ่มันโรนโดใช่ไหมโอ้แต่ว่าพอเปลี่ยนนะครับมุมมองเปลี่ยนการตัดสินใจเนี่ยแล้วเมนเดสยิงซะดีเลย
7: เอากระดกมาลูกนี้โอ้โหยังดีคอสตาถึงก่อนไฟซูลาเยฟตัวเล็กแต่เขาได้คล่องนะครับเนี่ยจะห้ามประมาทนะครับบิวแล้วครับโปรตุเกสคือต้องแม่นต้องเร็วครับเวก้าครับเล่นกับดิอาสนี่เชื่อมอยู่ครับวิตินยาจะลงมาต่ำหน่อยนะครับวิตินยาข้างหน้ามีขยับครับขวาเติมไปแล้วเนโต้ไหลมาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านครับยังได้ทุ่มอยู
4: ่คือวันนี้โปรตุเกสเล่นที่สนามเดิมเลยนะครับจากเกมที่เสมอกับเดียคองโกครับแฟนๆเองก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะครับเล่นอยู่ที่เดิมเลย
7: ดูบันเดสเอาง่ายๆว่าเห็นเบนเดสกับเจ้ากันเซโรเล่นเนี่ยดู ดูมีพื้นที่มากกว่าเกมแรก
4: โอ้เกมแรกเหมือนไม่มีตัวตนเลย
7: ปุตุเกตเกมแรกมันก็แทบจะดรอปทุกตัวนะ
4: ใช่ครับบอล นี้ไม่ถึงโรนัลโดเลย
7: ฟรีคิกโปรตุเกสเล่นเร็วครับวิตินยาออกไปทางขวาเลยไปโดเนโตได้ด่วนเดียวกับนัสซูลาเยฟเอาแล้วครับหลุดมาได้มองหาเพื่อนโอ้โหจะคัดแบ็กกลับมายังไม่ผ่านครับเปิดยาวมาอุสเบเอาเวก้ากะจังหวะบอลผิดเอาแล้วครับชมโมโรดอฟ ไหลขึ้นมาขวามีเติมจูบอลดูดอฟหน้ากรอบไปโทษไหลออกมาทางขวาลูกนี้โอ้โหเมนเดสถึงก่อนครับกานิเยฟนี่กำลังจะง้างอยู่แล้วครับ
4: โอ้โหแล้วแกสับมาจากข้างหลังด้วยนะแล้ววิ่งแซงตัดหน้ามาเฉยเลยครับ

0: กับอาดิดมาสวยบูโน่ออกมาซ้ายไปแล้วครับเจ้าเฟลิกลากจี้โดอยู่ไหนเจ้าเฟลิกดีดไซมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงอีกครับ
1: เลือกที่จะไปถึงโรนัลโดแต่ว่าน้ำหนักจ่ายขาดไปเยอะเลยครับแต่ว่าตรงนั้นก็ยังมีบรูโน่อยู่สุดท้ายก็ยังเล่นไม่ได้ครับโอ้แต่บรูโน่ก็ปรบมือให้กับเฟลิกด้วยเกือบไปแล้วครับขาดไปนิดเดียว
0: เฟลิกได้บอลนะรู้เลยว่าน้องต้องให้นะ
1: อยู่เอานาเซอร์เหมือนกันครับกับโรนัลโด
0: ลุยต่อเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับบางท่านบอกก่อนจบขออีกสักลูกได้ไหมพี่ก็ต้องลุ้นนะครับ
1: อีกสักลูกนี่อุซเบย
0: ์ถ้า 1-2 มีสลบเอา 3-0 ดีกว่า
1: โดนเข้าบอลช้าไปหน่อยนะครับโรนัลโดดูแล้ววันนี้หนึ่งเรื่องอย่างสภาพอากาศก็ไม่น่าเป็นห่วงนะพี่เอกคงไม่ใช่เกมเหมือนฝรั่งเศสเกมเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าสนามนี้มันอยู่คนละฟากกันนะครับวันนี้ที่ฮิวสตันสเตเดียมอากาศปลอดโปร่งนะครับไม่น่าจะมีอุปสรรคต่อการเล่นส่วนข้างสนามมาแล้วครับราฟาเอลเลอาก็ค่อยๆลุกออกมาวอร์มนะที่แล้วได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับ
0: ใครลงมาก็เปลี่ยนเกมไม่ได้นะ
1: ไม่ดีครับ
0: มีข้อความส่งมาร่วมสนุกเยอะเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งเอลซาวาดอร์ทั้งเฮติเนี่ยอย่าลืมนะใครอยากได้ลูกฟุตบอลไปให้ลูกๆหลานๆก็ได้
1: ใช่
0: ร่วมสนุกมาได้นะครับ
1: ก็ใครที่เพิ่งมาฟังนี่เรามีกิจกรรมร่วมสนุกกันทาง SMS นะครับถามว่าชาติใดในตัวเลือกต่อไปนี้ที่เราจะให้ไปเนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับมีเอลซาวาดอร์เฮติและฮอนดูรัสเลือกมา1ทีมชาติครับที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด
0: ครับมีตอบญี่ปุ่นมานี่ไม่ใช่นะญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในช้อยนะฮะ
1: ก็จะตอบมาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ผิดกติกาครับเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกเท่านั้นแหละถ้าคุณจะเสีย3บาทมาก็ได
0: ้คานาวาโรดูไม่แก่แล้วหนู
1: ใช่
0: แล้วก็มาทำอาศัยมาทำมาหากินในแถบเอเชียนี่ครับคานาวาโรลุยขึ้นมาบ้างครับอุซเบย์พลิกมาสวยครับชูคูรอฟแต่โดนดักได้เอาแล้วครับโปรตุเกสสวนขึ้นมา5-3ไหลทะลุช่องโรนัลโดหลุดเข้าเลี่ยมขวาแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โห3-0ครับคริสเตียโนโรนัลโด
1: โอ้โหลูกนี้แหละครับจบสกอร์ยิงหักข้อเข้าเสาไกลครับน้ำหนักไม่ได้แรงครับแต่ว่าทิศทางเพอร์เฟกต์เลยโอ้แต่ว่าแนวรับของอุซเบกิสถานพยายามจะฟ้องว่าจังหวะทะลุไปของโรนัลโดในเขตโทษด้านขวาเนี่ยล้ำหน้าแต่ว่าไม่มีสัญญาณจากผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับ 3-0 ครับโรนัลโดแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องมาเช็คกันต่อนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยดีใจไปแล้วครับโอ้โหวันนี้ถ้าไม่มีปัญหาจะเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวครับโรนัลโดประตูที่3ของโปรตุเกสเดี๋ยวดูการเข้าทำจากภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะของบรูโน่เฟร์นันเดสครับพากระชากพาบอลขึ้นมาตัวเลือกนี่มีซ้ายขวาแต่ว่าเลือกโรนัลโดครับเนี่ยครับโอ้แล้วตัวประกบยืนห่างด้วยนะครับอาชูมาตอฟแล้วยิงหักข้อเนี่ยเฉือนแบบโอ้โหน้ำหนักไม่แรงครับแต่ทิศทางเนี่ยพอดีเป๊ะ
0: ต้องชมตั้งแต่จังหวะไหลให้ของบรูโน่นะ
1: ครับ
0: คือไหลให้โรนัลโดเนี่ยไหลให้ในพื้นที่มันไม่ได้ห่างมากครับโรนัลโดวิ่งมาแล้วแตะยิงได้เลยครับ
1: โหแล้วตัวประกบอาชูมาตอฟยืนห่างครับสปินไปไม่ทันโรนัลโดนี่ครับแล้วกระโดดดีใจท่าเอกลักษณ์ประจำตัวครับโรนัลโด
0: ลุ้นแฮตทริกเลยนะ
1: ถ้าไม่มีปัญหานี
0: ่ก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยแหละครับ
1: เอาเลยครับ
0: มา
1: เคลียร์ครับได้ประตูครับ3-0ครับโรนัลโดลุ้นแฮตทริกได้เลย
0: อุซเบย์อย่าไปยอมสู้เลยลูกให้มันสมชื่อเอเชียหน่อยจะแพ้6แพ้7ก็ต้องสู
1: ้โ
0: หรอซื้อรอซื
1: ้อนัดที่แล้วเจอโคลอมเบียนี่ทั้งเกมโดนไป3นี่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยครับโดนเท่ากันแล้ว
0: กานิเยฟแม่จะไหลให้ไฟซูลาเยฟ
1: 10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับเคยแฮตทริกมาแล้วนะครับในฟุตบอลโลก2018นัดเปิดสนามที่เสมอกับสเปน 3-3 นะครับวันนั้นโรนัลโดก็แฮตทริกในรอบสุดท้ายมาแล้ว1ครั้งครับ
0: ครับกระดกมาโดโหม่งย้อนเอ้าแล้วโหม่งไปเข้าทางของอุซเบย์ยังเก็บได้อยู่บูโน่วางไปขวาเลยครับ5นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกวิตินยาเนเวสเคาะกันอยู่ครับตรงกลางสนาม มีดึงจังหวะผ่อนมีจังหวะเร่งครับโปรตุเกสเมนเดสเคาะไปข้างหน้าให้ฟิลิปย้อนขึ้นมาวิตินยาบอลแนวลึกก็น่ากลัวนะครับจังหวะวางบอลยาวนี่แม่นครับโปรตุเกสยาร์ดอุ้ยเข้าจากด้านหลังอ่ะได้เปรียบยกมาเฟสเล็กลดเดียวแล้วยิงลูกนี้โอ้ยข้ามคาไปไกลเลยครับ
1: เลือกที่จะยิงด้วยซ้ายเอง

0: ตกพื้นหนึ่งจังหวะจาวอนวางยาวจากตรงกลางโดยวิตินย่ามานะครับยิงออกไปเยอะเลย
1: อุสเบย์คือดูจากรูปเกมเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับได้ฟาวจากเจ้ากันเซโร่นะครับอุสเบย์โอ้โหนี่นำอยู่3-0นี่ขึ้นไปเพสสูงเลยนี่เอาบอลกลับมาแล้วโปรตุเกสไหลมาข้างหน้ามีจะให้ใครบูโน่โรนัลโดนะขอไปโทษไหลต่อเฟลิกจะกระชากลูกนี้โอ้ยังไม่ผ่านครับอุสเบย์วางยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่ดีครับติดเวก้าพอบอลเปิดแรกกันแบบนี้สนุกเลยครับกันเซโร่มาแล้วบรูโน่วิตินยาครับขอสั้นๆเนเวสขวาโล่งแล้วครับเนโต้ขอจี้หน่อยเปิดมากันเซโร่เปิดมาลูกนี้แหมบอลมันย้อนหม่งไม่ได้ครับวางยาวสวนกลับขึ้นมาก็ดีดขึ้นหลังไปเลยครับโปรตุเกส
0: ข้างหน้าไฟซุลเยฟพยายามจะวิ่งไล่มาแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้มิดฟิลด์คู่กลางอย่างวิตินยากับชอเนเวสไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลยนะครับบอลของโปรตุเกสเนี่ยพอออกปีกได้นะครับแล้วก็ให้ภาระของแบ็คอ้าวแล้วนูโน่เมนเดสไปเสียบอลครับ
1: คานิเยฟชูมอนดรอฟน่ากลัวไปโทษแล้วมีจังหวะซัดเลยครับโอ้โหโด่งข้ามคางไปไกลเลยนะครับชูกุลอฟ
0: คือบอลเลี้ยงมาจากชูมูรูดอฟกองหน้าครับพอตัดเข้าในครับพอบอลห่างตัวอาศัยโอกาสยิงแทนเพื่อนเลยครับโอ้แล้วบอลนี่เรฟเฟอรี่แคมจากพุทธศิลป์นะครับวิ่งไล่ตามหลังบูโน่เฟนเดสมาโอ้โหจ่ายบอลคิวเลอร์พาสทะลุผ่านเกมรับอย่างอาชูมาตอฟแล้วโรนัลโดก็วิ่งเข้ามายิงนะครับเฉือนๆแล้วก็ค่อยๆกลิ้งเข้าเสาไกลครับประตูที่3ของโปรตุเกสเลฟแคมนี่มันดูมากๆไม่ได้นะพ
1: ี่
0: เวียนหัว ดูได้แป๊บเดียว แต่มันเป็นมุมที่แบบสวยดีครับน่าสนใจ
1: ดับบันการถ่ายทอดสดฟุตบอลมันจะคล้ายๆเกมเข้าไปทุกทีเลยสามแต้มวันนี้ก็ทำให้สถานการณ์ของกูรุเกตดีขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายอ่ะก็ต้องไปตัดกับโคลอมเบียวัดกันเป็นแชมป์กลุ่มอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ขอเก็บ3แต้มไปก่อนนะครับโปรตุเกส
0: แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนี่วันนี้เราก็ต้องลุ้นว่าโคลอมเบียจะชนะเดียร์คองโกได้ไหมด้วยนะครับ
1: ใช่ๆเราก็ลืมคิดเดียร์คองโกชนะเหมือนกันนะ
0: ใช่เดียร์คองโกอาจจะ
1: ก็ได้ลุ้นอยู่นะคร
0: ับปฏิหาริย์ก็ได้นะวันนี้เห็นเล่นกับโปรตุเกสเกมแรกแล้วก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ
1: เพราะเดียร์คองโกตัวดีนะครับเกมลุกเขาก็มียูฮันวิซ่าแกนเซโร่เอาแล้วครับโชว์แล้วครับลุยขึ้นมาทางขวาแหวก3ลูกนี้โอ้ยด่านที่4ไปไม่ได้ชูคูลอฟเก็บได้แต่ขึ้นไม่ได้ต้องย้อนคืนเนมาตอฟต้องเตะทิ้งไปก่อนเลยครับลูกเสาประตูวัดกันที่ข้างหน้าเวก้าเก็บได้45นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับเปิดยาวมาข้างหน้าไม่เก็บบอลลงไม่ได้ครับบูโน่อัมโบเบคอฟกาดิเยฟครับไหลขึ้นมาชูมูโรดอฟเปิดขึ้นมาอ้าวจ่ายบอลลูกนี้มาคือพอโดนโปรตุเกสบีบก็จ่ายบอลพลาดแหละครับอุสเบย
0: ์45นาทีผ่านพ้นไปแล้วทดเวลาครึ่งแรกอีก6นาทีครับ
1: ครับ
0: ก็นำขาดลอยแล้วนะครับครึ่งแรกครับ3ประตูต่อ0ก็ต้องดูนะครับว่าอุซเบกิสถานเองจะเลือกเล่นเกมในลักษณะไหนนะครับเมื่อตามหลังห่างขนาดนี้ว่าโอกาสจะกลับคืนสู่เกมก็ไม่ง่ายนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะบุกแรกก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนยิงเพิ่มครับ
1: ครับไม่แน่นะ6นาทีนี่อาจจะมีสักลูกก็ได้นะครับถ้าไม่ผ่อนเมนเดสจะให้บูโน่โดนดักได้อุสเวย์โดนกระแทกจากด้านหลังอ้าวบอลไม่ออกครับเมนเดสเก็บได้เมนเดสเล่นสั้นๆให้เฟลิกดีไซต์ให้บูโน่แต่ก็โดนเข้าเร็วอุสเวย์เตะจุดผู้ยาวขึ้นมาชูมูโรดอฟเก็บบอลแล้วน่าจะได้ฟาวล์นะครับตัวใหญ่ๆนะครับบางบอลได้แล้วก็โดนผู้เล่นโปรตุเกสเข้าไปทำฟาวล
0: ์คือแล้ววันนี้ความเด็ดขาดในครึ่งแรกโอ้พยายามจะเปิด บอลเร็วไปแต่ผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นนะครับ

0: ือกำลังจะบอกว่าความเด็ดขาดของโปรตุเกสในครึ่งแรกวันนี้เนี่ย3ประตูที่ได้มานี่ยิงตรงกรอบ3หนเลยนะครับได้3ประตูเลย
1: ไอตัวเล็กนี่อย่าไปประมาทมันนะนะดูแบบจ้องจะเล่นงานแนวรับเลยนะไฟซูลาเยฟเนี่ยถึง5ลูกไหมโอ้มันต้องดูว่าโปรตุเกสจะพอแค่นี้หรือจะเร่งเอาหรือเปล่าอ่ะแต่เปิดมาโจโมโรดอฟไหลมาลูกนี้มีโอกาสได้ยิงครับโอ้ไปติดเซฟอีกครับอัมโบรเบครอฟมีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับอุสเบย์ยังได้อยู่แต่ผู้สินเหมือนจะเป่าหยุดเกมนะครับ
0: แต่ดูจากการเล่นของอุสเบกิสถานแล้วเนี่ยไม่น่าจะยอมง่ายๆครับน่าจะเอาลูกสู้เลยครับก็ดูแล้วครึ่งเวลาหลังเกมน่าจะเปิดมากขึ้นกว่าเดิมครับยิงไปแล้วครับเมื่อครู่นี้ครับคัมโรเบคอฟมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ว่าเจอทิ้งตัวบล็อกโดนขวางเอาไว้เต็มๆเลย
1: ภาพตัดมาที่คานาวาโร่นี่โอ้นึกถึงตอนชูถ้วย2006เลยนะ20ปีที่แล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คานาวาโร่นี่ได้แชมป์โลกกับการเป็นกัปตันทีมอิตาลี
0: ตอนนั้นนี่อายุ32นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่52แล้วครับคานาวาโร่ก็ที่ผ่านมาเคยคุมทีมชาติจีนด้วยนะ
1: ใช่
0: ถ้าใครจำได้นะครับ
1: ก็น่าจะไปรับช่วงต่อจากมาซูโรลิปปี้อ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขาเริ่มการเป็นกุนซือที่ลีกจีนนะครับคานาวาโร่เนี่ยไปคุมกวางโจเอเวอร์แกรนด์ก่อนอุสเบย์ก็เลยเป็นทีมชาติที่2ที่คานาวาโร่ได้คุมนะครับ
1: เมนเดสหลบมาได้จะแตะลอดขาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านแต่ก็ไปทำฟาวอีกนะครับนูโน่เมนเดสสกอร์ที่ฮูสตันอาจจะห่าง 3-0 นะ
0: ครับ
1: แต่บ้านเรานี่ 3-1 นี่โอเคนะ ขอสู้ได้ใจหน่อยแฟนอุซเบย์ก็เยอะอยู
0: ่แฟนอุซเบย์บอกอีกสักประตู
1: บอลทะลักไปมุมธงเป็นอุซเบย์ได้นะครับ
0: ก็ย้อนกลับไปนะที่แล้วที่อุซเบกิสถานแพ้โคลอมเบียนี่ฟาซูลาเยฟก็เป็นคนยิงประตูนะ
1: เ
0: ป็นลูกหม่งจ่อๆนะครับแล้วก็เป็นลูกตีเสมอด้วยก่อนที่จะโดนโคลอมเบียเนี่ยยิงอีก2ลูกแล้วก็เอาชนะไปได้ 3-1 แต่ว่าเกมที่แล้วกว่าจะแซง 3-1 ก็ทดเจ็บนาทีท้ายๆเลยนะโคลอมเบียครับนำอยู่ 2-1 อยู่พักใหญ่2นาทีสุดท้ายนะครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกส3อุซเบย์0ครับ
1: จังหวะตั้งรับก็ลงไปทั้งทีมนะครับอุซเบย์วิตินยาเล่นกับเบก้าเอาละครับขวานี่โล่งเลยมีจังหวะพื้นที่กันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงทางหน้าไปโดเนโตยังเก็บได้อยู่กันเซโลเนเวสเปิดมาเสาไกลก็เลยคริสเตียโนโรนัลโดเตะทิ้งเลยครับคาริมอฟไปไกลๆก่อนแต่ข้างหน้ายังมีครับชูมูโรดอฟเก็บบอลไม่ได้เมนเดสออกมาทางซ้ายเฟริกวิตินยาครับพอเจ็บกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเปิดยัดมาทำชิ่งดีดมาจะให้โรนัลโดมันเลยแบบโดก็สปีดไม่ทันแล้วครับก็ครึ่งแรก3ประตูโรนัลโดยิงไป2ก็เหมือนปลดล็อกปลดปล่อยตัวเองไปด้วยนะครับโรนัลโดเนี่ยพลิกมาได้ไหลมาเอาอีกแล้วขึ้นมากันเซโลโล่งๆไหลมาโรนัลโดยกลูกดีบอลไม่เข้าครับโอ้โหมีตัวเคลียร์บนเส้นครับเราจะได้สวนมาแล้วไพซูลาเยเปิดมาลูกนี้จังหวะปั๊มโอ้โหโรนัลโดอดแฮตทริกครับ
0: โอ้โหจังหวะเข้ามายิงนี่ถึงก่อนผู้สาประตูอย่างเนมาตอฟนะครับบอลทางฝั่งขวาโอ้โหลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาเองปล่อยให้กับกานเซโลเปิดมาโรนัลโดงัดผ่านไปแล้วโอ้โหนี่ครับงัดยิงได้เดี๋ยวต้องดูว่าใครครับมาสกัดบนเส้นนะครับ
1: คูชานอฟนี่เอง
0: คูชานอฟครับโอ้ยกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทิ้งตัวสกัดทิ้งไม่งั้นเนี่ย 4-0 โอ้แล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหเกือบจะแฮตทริกแล้วครับโรนัลโดครึ่งแรกก็3ประตูต่อ0ครับโปรตุเกสนำ อุซเบกิสถานนะครับวันนี้นี่45ทีแรก3ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่6นาทีแรกจากคริสเตียโนโรนัลโดครับนาทีที่17นำ 2-0 จากนูโน่เมนเดสเป็นฟรีคิกสุดสวยเลยแล้วก็นำ 3-0 นาที39จากคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็โรนัลโดยิง2จาก3ประตูของโปรตุเกสเป็นครึ่งแรกที่โปรตุเกสเองโอ้โหจังหวะตรงกรอบ3ครั้งได้3ประตูเลยนะครับแล้วต้องดูว่าครึ่งหลังเองอุซเบกิสถานเนี่ยจะสู้ต่อหรือว่าพอแค่นี
1: ้ต้องสู้ดิ
0: ต้องสู้นะ
1: ก็คือผมว่าเกมรุกของอุซเบย์อย่างชุมโรดอฟกับไอ้เจ้าไฟซูราเยฟก็ยังโอเคอยู่นะ
0: ใช่
1: แล้วไอ้ตัวที่ยิงไกลอ่ะที่ไปจับฟาวก่อนไอ้เจ้ากานิเยฟก็ดี
0: กานิเยฟยิงดีแต่โอกาสยังไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าอุซเบย์นี่อาจจะปรับมาเล่นโหมดเกมรุกมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าใน45นาทีหลังนะครับแต่ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่แฟนๆโปรตุเกสบอกเลยน่าจะพึงพอใจนะ
1: ใช่ก็ 3-0 ถ้ายิงเพิ่มไม่ได้จบตรงนี้ก็โอเค
0: โอเค
1: โอเคโอเคอ่ะก็เดี๋ยวในช่วงท้ายอย่าลืมนะครับ
0: ครับ
1: แจ้งกันหน่อยใครที่รับฟัง FM 95ผ่านทางแอปพลิเคชันของเดิมเนี่ยมัน FM 99 Active Radio ที่เป็นโลโก้สีฟ้าของหนู
0: ใช่
1: ตอนนี้มันฟังไม่ได้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็แนะนำลบทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดของใหม่คือ M-Cord Connect อันนี้ฟังได้หมดจะฟัง99 95 96.5 100.5 107ได้หมดเลยนะครับก็โหลดได้เลยนะครับแอป M-Cord Connect นะครับ
0: นะครับแนะนำเลยครับ M-Cord Connect นะครับ
1: ส่วนข้อความก็ส่งมาคุยกันนะครับเหมือนเดิมใครที่เป็นแฟน99อยู่แล้วนะครับ468 9899แล้วก็โซเชียลเพจ Facebook ก็คอมเมนต์กันมาในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยของเราจะมีการภาคสดทุกคู่มีผมเห็นมีบางท่านส่งมาบอกพี่ไม่มีภาพหรอไม่มีนะ
0: มีไม่ได
1: ้มีไม่ได้นะ คือเราก็จะภาคในสไตล์แบบ99อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะได้เห็นแอคชั่นของนักภาคเห็นมานั่งไลฟ์กันแบบนี้นะครับถ้าฟังแต่เสียงก็ไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆขาวๆของอู่นะ
0: ดีแล้วครับแบบนี้ ดูไม่ได้อยู่แล้วนะครับก่อนที่จะไปพักกันนะครับคำถามร่วมสนุกนะครับในช่วงของเราอีกครั้งหนึ่งนะนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับแฟนบอลตัวจริงก็คำถามของเราครับชาติใดในที่นี้เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับเรามีช้อยให้เลือกแล้วก็ตอบคำถามมานะก็คือเอลซัลวาดอร
1: ์
0: เฮติหรือว่าฮอนดูรัสช่วงพักไปหาคำตอบกันมาได้แล้วก็มาตอบกันผมเห็นละคนตอบถูกเยอะมากกว่าคนตอบผิด
1: คุณอู๋ตัดออกสักหนึ่งช้อยได้ไหม
0: ถ้าตัดตรงนี้เหรอ
1: เออตัดไอ้ที่มันไม่ใช่ออกสักหนึ่งให้มันเหลือแค่50 50
0: เฮติตัดเฮติออก
1: แสดงว่าเหลือเอลซัลวาดอร์กับฮอนดูรัส
0: เพรา
1: ะฉะนั้นใครที่อยากส่งมาร่วมสนุกคุณเลือกเอาจะเอลซัลวาดอร์หรือทางด้านเฮติ
0: ฮอนดูรัสครับ
1: เฮ้ยฮอนดูรัสเฮ้ยนี่ลิกกี้คาโมโยเหรอ
0: ใช่ๆก็เป็นผู้ช่วยของโรเบโต้มาร์ติเนสแล้วอีกคนนึงนี่แม็กฟีไอโค้ดเซตพีซของวิลล่า
1: ไอตัวเอาล่ะไปสยายผมที่อเมริกา
0: เขาทำอยู่กับโปรตุเกสมาปีนึงแล้ว
1: แล้วนี่ไปช่วยโปรตุเกสที่พาร์ทไทม
0: ์เขาทำสองงาน
1: อ๋อเหรอสอง
0: เขาสองจ็อบเขาอยู่กับโปรตุเกสมาปีกว่าละ
1: ก็นี่ไงสูตรเมื่อกี้ไงนี่ก็หลอกคนทั้งโลกอ่ะ
0: ก็ไม่แน่
1: ก็อาจจะเป็นไอเดียเขาก็ได้นะ
0: เขาว่าตอนลีกเปิดเขาก็ทำงานอยู่กับอูไนเอเมอรี่ไงพอทีมชาติเล่นเขาก็มาเป็นนะครับผู้ช่วยของโรเบโตมาร์ติเนสนะครับแต่ว่าริคาร์โดควานโยนี่เป็นมือขวาของมาร์ติเนสอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือออสตินแม็กฟีนะโค้ชเซตพีซของวิลล่านะคร
1: ับ ครับข้อความมีบัตรดีนะเอกฟังโทนนะอู๋3โคกและแฟนเก้าทุกท่านระวังรถผ้าป่ายางแตกนะคะดูซิขึ้นกันซะแน่นเลยระวังจะไม่ถึงวัดนะคะ
0: โอ้จะบอกเลย
1: ลงทุน
0: รถพระป่าเนี่ยเข้าอู่เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่เนียนกริบเลย
1: ใช้ยางออฟโรดด้วย
0: ใช่
1: ขึ้นเขาเนี่ยไม่มีลงแน่นอน
0: เลยครับดอกเพียบ
1: ขอผลฟินแลนด
0: ์โอ้โห
1: ฟินแลนด์เดี๋ยวดูให
0: ้บอลนี่เตะกันเต็มไปหมดเลยนะ
1: เขาเรียกว่าชอบบอลเล็กไม่ชอบบอลใหญ
0: ่ฟินแลนด์ไม่ได้มาบอลโลกนะครับ
1: เนี่ยนะฟินแลนด์ไปเข้าลีก้าหรอมีอินเตอร์ตูคูเสมอกับ SJK 1-1ยาโรกับทางด้านนิสตัน 1-1 แล้วก็แข่งอยู่ตอนนี้ครับมารีฮามตามหลัง SJK 0-1
0: ก็
1: ถ้าเป็นไวเคาลีก้านะ
0: ก็เห็นมันมีคู่ที่จบด้วยก่อนหน้านี้ด้วยนะพี่เอกวาซาน PS ชนะ AC อูรู 5-1
1: ครับผม
0: ลาติเสมอ TPS 0-0 แล้วก็คู PS ชนะอิเวส 4-3 นะ
1: ครับ
0: วันนี้มี6คู่เลยนะครับ
1: ส่วนเราไปดูพวกคอมเมนต์ใน YouTube หน่อย
0: ได้ครับ
1: เผื่อมีอะไร
0: YouTube บางอันผมเรื่องอ่านเอานะครับบอกอุซเบย์เบอร์22นี่มันยิงไทยนี่หว่า
1: ใช่ใช่ใช่ไฟซูรเยฟนี่เพิ่ง22ปีเอง
0: ใช่ครับสปีดโดไม่เหลือนะครับลูกนี้นี่มีคนมาลุ้นด้วย
1: ก็ตามสภาพอ่ะโอ้โห41ปีแล้วอ่ะ
0: ใช่อ๋อนี่เขาบอกว่าเนเวสมันมากระซิบอาจจะเป็นแผนของเข
1: า
0: เอาจริงนะกระซิบเป็นไงผมว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่าโรนัลโดยิงอยู่ดี
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่บอกโรนัลโด3ลูกไปเลยเมื่อกี้เกือบละเกือบละบอกว่าอุซเบจะเอาแต่อุดไม่ได้นะครับบอกเจ้าพ่อเมืองขึ้นนะครับโปรตุเกสบอกไม่ต่ำกว่า4เม็ดนะครับบอก 5-0 โรนัลโดแฮตทริกไปเลย
1: รุนได้
0: ส
1: ิ
0: ทธิ์นะ
1: รุนได้รุนได
0: ้บอกโปรตุเกสครึ่งโหลต้องมาแล้วครับสวัสดีพี่เอกฮิฮิพี่อู่เทพครับจากคุณนันทพงศ
1: ์สวัสดีครับ
0: อุซเบย์สู่สีกับไทยจะมาสู้โปรตุเกสได้ไงครับ
1: ถ้าสมมติไทยเจออุซเบย์ชุดเนี้ยผมว่าไทยก็ไม่ไหว
0: ยากยาก
1: ผมว่าไทยก็ไม่ไหว
0: บอกโดเพิ่งหาประตูเจอแหละครับใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขายิงเดียร์คงโกไม่ได้อะ
1: ก่อนนั้นไปกี่เกมแล้วอ่ะ
0: 10
1: เกม
0: 10เกมในฟุตบอลเมเจอร์รอบสุดท้ายนะอันนี้รวมยูโรด้วยนะครับ
1: ยูโรบอลโลกอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับบอกกดไปเรื่อยๆครับโปรตุเกสกดไปเรื่อยๆเลย
1: ใช่ใช
0: ่ชอบช่องนี้ครับคนภาคทำต่อไปครับรอฟังคุณอยู่นะครับ
1: กดติดตามด้วยนะ
0: ครับ
1: ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับทุกช่องทางเลย
0: ใช่ครับภาคทุกคู่คนไทยมา30ปีจงเจริญครับจากคุณลาเมศนะครับ
1: ขอบคุณมากๆที่ติดตามเช่นกัน
0: ครับอุซเบย์ถ้าไปอยู่กลุ่มอิหร่านหรือว่ากลุ่มอื่นที่เบากว่ามีลุ้นกว่านี้เยอะเลยอ่ะก็แอบเห็นด้วยเหมือนกันนะ
1: เป็นครั้งแรกของเขาด้วยเนาะ
0: ครั้งแรก
1: บางทีมันก็ต้องมาเอาวัคซีนหน่อยอ
0: ่
1: ะได้มีภูมิคุ้มกันอ่ะ
0: ใช่นักเตะแต่ละคนก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ไปแก้ตัวใหม่ถ้าตกรอบนะ
1: คือผมเห็นหลายตัวเล่นดีนะคุณหนูบางทีไม่แน่นะจบบอลโลกครั้งนี้ไอ้ทีมที่อยู่ในลีกรองๆในยุโรปอาจจะดึงตัวไปเล่นน่ะผมว่าตรงนั้นมันก็จะส่งเสริมให้นักเตะเป็นฟอร์มดีขึ้นน่ะ
0: เพราะว่าคูซานอฟเป็นคนเปิดตลาดไปแล้วคนหนึ่ง
1: แล้วโค้ชเป็นคานาวาโร่ด้วยนะครับ
0: เพราะว่าหลายท่านมองว่าถ้าไปอยู่กับนิวซีแลนด์ไปอยู่กับอียิปต์มันน่าจะเวิร์กกว่านี้นะ
1: ใช่
0: แต่ก็เขาแบ่งกลุ่มมาแบบนี้แล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันพี่เอก
1: ได้เลย
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข้อความไหนเดี๋ยวค่อยมาทักทายพูดคุยกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะตอนนี้พักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อในครึ่งเวลาหลังของโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้ไอยาอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาอาห่า
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
16: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
17: Emcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
18: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
19: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
20: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อม

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: กลับเข้ามานะครับลุ้นกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังของฟุตบอลโลกคู่ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่นักเตะทั้งสองทีมยังไม่กลับมานะครับพี่เอก
6: ครับ
5: เรามีโอกาสมาคุยกันต่อ
6: คุณศักรินบอกว่าฟังจากอสมท105สกลนครครับทักทาย
5: สวัสดีด้วยครับ
6: พี่น้องที่อยู่อีก41สถานีทั่วประเทศนะทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งภาคตะวันออกนะครับทักทายกันมาได้นะครับโดได้กี่ลูกตอนนี้2ลูกแล้วพุทธิพงศ์โชคดีที่ได้เกิดมาดูคริสเตียโนโรนัลโด
5: อันนี้ก็เอาจริงๆเราก็โชคดีที่ในยุค ของเรามีสุดยอดนักเตะเคียงคู่มาโดยตลอดนะนะครับทั้งโรนัลโดทั้งเมสซี่เลย
6: มีความสุขทุกๆวินาทีครับแต่คุณหนุ่มแมงดาสว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คุณหนุ่มด้วยนะครับทำไปบ่นไป 5-0 คนไทยถึงจะอุ่นใจครับ
5: โอ้โห
6: คุณวีรศักดิ์บอกว่าทักทายครับกรีดยางเหมือนเดิมคุณบอลบีสวัสดีด้วย
5: ครับ
6: คุณอุเทนรอดูอังกฤษอีกคู่นึงครับสรุปกาหน้าทำของใส่อังกฤษ
5: ใช่ใช่เขามีข่าวหมอผีเขาเอาจริง
6: ผมมีความรู้สึกว่าหมอผีมันต้องแคมารูนไหมหร
5: ือ
6: ว
5: ่าโซนแอฟริกาได้หมด
6: หนักกว่าไทยนั่นน่ะ
5: ใช่ก็เผาพริกเผาเกลืออะไรมาโอ้ทำทุกวิถีทางแล้ว
6: ที่โซนแอฟริกาไอ้เรื่องทำของหมอผีเยอะมาก
5: ก็มันเคยมีข่าวในพี่จำได้ในแอฟริกันเนชั่นคัพอ่ะที่บางทีมชาติมันฟ้องกันอ่ะ
6: ใช่ใช่
5: ว่าอีกชาตินึงใช้
6: มนต์ดำ
5: อันนั้นคือจะฟ้องจริงๆจะใช้มนต์ดำแล้วทีมมันแพ้ไง
6: คุณขนาดว่าลิเวอร์พูลบูสโคเปล่าเชื่อว่ามันมีอาถรรพ์อยู่ในแอนฟิลด์เว้ย
5: เ
6: ขามาฉี่รถเสา
5: เออนั่นแหละ
6: เออเขามาฉี่รถเสาที่แอนฟิลด์เลย
5: ไม่เสียหายนี่ทำไมก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ป่ะแล้วถ้าทำแล้วมันสบายใจก็โอเค
6: คุณชัยพลไม่ได้ติดตามพี่เอกมานานแล้วครับทำเพจอยู่ไหมยังทำอยู่เหมือนเดิมเอกมะขาวติดตามได้เลยนะครับ
5: ครับ
6: ช่องโมโน29ในแอป True ID ดูบอลโลกไม่ได้ครับวอลเลย์บอล VNL ก็ไม่ได้ดูช่อง

0: รีทีวีอะไรประมาณนี้นะครับคุณพศสวัสดีครับคุณเอริทประกาศผู้โชคดีที่ตอบถูกทางไหนอ๋อทีมงานน่าจะติดต่อไปนะ
1: ใช่ๆ
0: ทีมงานน่าจะติดต่อไปกับคำถามที่เราตอบไปนะครับคุณภาคินทักทายมาพี่นานอาร์ตคองโกเป็นบ้านเกิดของอาจารย์อู๋ใหญ่ใช่เปล่าครับพี่เอกคุณอู
1: ๋คองโกนี่เศรษฐีโลกนะ
0: เขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละพี่อู๋ใหญ่อ่ะ
1: เออ
0: ก็เท่านิ้วมือเท่านิ้วก้อย
1: อ่ะนี่ครับโรนัลโดเข้ามานัดแนะกับบรูโน่เฟร์นันเดส
0: ครับ
1: ก็แอสซิสต์ให้ไปแล้ว1ประตูนะครับโรนัลโดลุ้นต่อในครึ่งหลังนะครับเชื่อว่ามีโอกาสลุ้นที่จะยิงแฮตทริกได้เลยนะครับก็ตอนนี้มีอีก1เรื่องที่ดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าโรนัลโดยิงประตูได้ในวัย41ปีกับน่าจะ4เดือนนะนะครับก็กลายเป็นนักเตะของโปรตุเกสที่เป็นเจ้าของสถิติทั้งอายุน้อยสุดกับอายุมากสุดที่ยิงให้กับทีมชาติตัวเอง
0: ครับ
1: นะครับซึ่งคนที่ทำสถิตินี้ได้เนี่ยนอกจากโรนัลโดแล้วเนี่ยเมสซี่ก็เป็นนะที่ยิงประตูให้กับทีมชาติตัวเองอายุน้อยสุดแล้วก็มากสุดส่วนอีกคนหนึ่งก็คือไมเคิลลาวดูฟนะครับของทีมชาติเดนมาร์กก็มี3คนนะครับ
0: ครับโอ้นี่ครึ่งหลังมาอุสเบย์ถอด2เลยนะครับหมายเลข9อัมโบเบคอฟแล้วก็เดี๋ยวนะอีกคนหนึ่ง
1: วิงซ้ายไหมพี่
0: หมายเลข13อ่ะ
1: ใช่นะซุนลาเยฟนะครับวิงซ้ายคัมโบเบคอฟนี่มีเหลืองติดตัวอยู่ด้วย
0: เอ้าเซเมโดก็จะลงนะครับ
1: จ
0: ะเป็นนูโน่เมนเดสหรือเปล่าโอ้เกมที่แล้ว
1: เนี่ยการเซโลครับเมื่อกี
0: ้เอาการเซโล
1: การเซโลวิ่งเข้ามากอดแล้วโดนเปลี่ยนไปครับเนี่ยพักการเซโลนะครับก็เล่นแทนตำแหน่งกันได้อยู่แล้วนะครับโอ้คอนใส่เสาด้วยครับ
0: ก็ลงมา
1: ก็เปลี่ยนคล้ายๆจากนัดที่แล้วเลยนะครับเท่ากับว่าเปโดเนโตอุตาเนโตบทบาทครึ่งแรกนี่น้อยเลยนะครับเนโตกับการเซโลครับเปลี่ยนตัวรุกทางกราบขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับเปลี่ยนจากการเซโลนะครับจากเนโตแล้วก็มาเป็นฟรานซิสโกคอนเซซาจากยูเวนตุสกับเนลสันเซเมโดจากเฟเนบาเช่ครับเหมือนโรเบโตมาร์ติเนสเองจะเน้นเกมบุกทางกราบขวาเพิ่มเติมครับเปลี่ยน2คนเลยนะครับ
0: ลุยกันต่อครับอุสเบย์คือจะโดนเยอะก็ต้องสู้นะครับ แต่ครึ่งแรกก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปจบสกอร์ได้เหมือนกันเอาละครับเปิดมาคอนไซเซาโอ้โหไม่ถึงครับบอลลึกเนมาตอฟรับไม่ได้คือประตูของบุสเบย์ก็เปลี่ยนนะครับจากเกมแรกมาใช้ทางด้านเนมาตอฟ
1: เกมแรกนี่เป็นอุสคียูซูปอฟนะครับ
0: ครับ
1: เนมาตอฟนี่ประสบการณ์ในทีมชาตินี่ยังไม่ถึง10นัดเลยนะครับ
0: หมายเลข6นี่แค่มอสโกวอยเหรอลงมาสำรอง
1: ใช่ครับ
0: หมายเลข6กับหมายเลข3เนาะ
1: ใช่ครับอักเมามอสโกวอยจากปักตะกอนะครับยอดทีมของอุซเบกิสถาน
0: ครับ
1: แล้วก็อาริโยนอฟก็จากปักตะกอเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเกมรับกับมิดฟิลด์ครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับอุซเบกิสถานทั้ง2คน
0: อ่ะลุยกันต่อครับโปรตุเกสยังเดินหน้าปังจะเอาประตูที่4นะครับส่วนอุซเบย์ก็ต้องสู้ครับคอนไซเซาครับทางด้านขวาเซเมโดให้ดิอาสเวก้าโอ้โหปิตินยาลงต่ำไปยืนแทบจะขนานกับเซนเตอร์เลยนะครับเฟลิกอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเล่นกับปิตินยาเคาะหาช่องอยู่นะครับโปรตุเกสไหลออกซ้ายเมนเดสไหลยัดมาเฟเล็กปล่อยบูโน่จะต้องบัดต่อแหมไปชนขาตัวเองยังเก็บได้อยู่แล้วซัดเลยลูกนี้ดูหูยเกือบ4ครับเจ้าเฟเล็กบอลเชิดข้ามคานิดเดียวเป็นคนที่ยิงไกลดีอยู่แล้วนะครับ
1: ก็เปิดมาแค่2นาทีครับครึ่งเวลาหลังครับซัดด้วยขวาหน้าเขตโทษโอ้โหข้ามคานไปไม่เยอะนะครับยิงด้วยขวาไม่มีใครเข้ามาบล็อกเลยนะครับ เนี่ยแล้วเบอร์5ของอุซเบย์เนี่ยยืนห่างอีกแล้วนะครับอาชูมาตอฟเนี่ยโรนัลโดยิงเมื่อครู่นี้ก็ไม่ทันนะครับแล้วเฟลิกยิงเมื่อกี้นี้ก็ยืนห่าง
0: เหมือนสู้นะคุณหนูคือจะโดนก็ยอมเกมรุกเขามีทีเด็ดอยู่นะครับเอาขึ้นมาทางซ้ายไม่ทันแล้วครับพยายามจะฉวยโอกาสเล่นเร็วครับ
1: นะลงมาก็เล่นวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับหมายเลข3ของอุซเบกิสถานนะครับอาลีโยนอฟแต่ดูจากตำแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเจ้าตัวจะถนัดตำแหน่งเกมรับด้านขวามากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ลงมายืนด้านซ้ายไปครับอาลีโยนอฟ
0: เคาะบอลกันตรงกลางสนามครับเซมิโดคอนไซเซาเดี๋ยวดูวันนี้ถ้ามีโอกาสหลุดเดี่ยวจะยิงหรือเปล่านะครับฟรานซิสโกคอนไซเซาเพราะว่าพีโดปลดล็อกไปแล้วเซมิโดครับโดนบีบต้องย้อนคืนหลังให้คอสตาเวก้าออกมาซ้ายเมนเดสจับบอลยาวแล้วครับเสียบอลให้กับอุซเบย์แต่บอลก็ออกด้านข้าง
1: บอลเข้ามาในสนามอีกลูกหนึ่งนะครับพุทธศิลป์ก็ยังไม่ให้ทุ่มเข้ามาครับนูโน่เมนเดสกำลังจะรีบทุ่มเลยครับเมื่อกี้นี้ดูครึ่งหลังได้บอลเยอะขึ้นนะครับเฟลิก
0: 3-0 แฟนบอลบ้านเรายังลุ้นได้อยู่นะอย่าโดน 1-3 ถ้าโดน 1-3 มานี่เดือดร้อนเลยนะ
1: ก็หลายๆเกมครับที่ทีมใหญ่นำห่างในครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเองที่ก็ดูเงียบไปเลยครับหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นเกมที่บราซิลเจอเฮตินะพี่เอกครึ่งแรก3ลูกแล้วก็หายไปเลยครับครึ่งหลังก็จบสกอร์นั้นเลย
0: เพราะฉะนั้นต้องยิงลูก4เพื่อให้อุซเบย์จะได้ไม่หือไม่อือนะ
1: ใช่
0: จะได้หยุดซ่ากับโปรตุเกสสักทีคอนไซเซาลากตัดเข้าในไหลสั้นๆเนเวสโรนัลโดจะไขว้ต่อจังหวะงัดกันไม่ฟาวอ้าวมาเป่าฟาวให้อุซเบย์ครับ
1: จิมบอลถึงก่อนแล้วนะครับชูคูรอฟวิติญญาอีกแล้วครับวิติญญาบอกแหมนิดเดียวครับนิดเดียวไปพลาดเข้าช้ากว่าจะเสียฟาวไปครับแต่ว่าเป็นการฟาวไม่แรงครับ
0: นี่ตัวอันตรายสองตัวข้างบนนะครับเจ้าไฟซูลาเยฟกับทางด้านชูมูโรดอฟเนี่ยนะครับนี่ถามมานะครับว่าขอแบบความรู้เลยนะครับนักเตะทำแมตริกได้จะได้รางวัลอะไรก็โอกาสได้แมนออฟเดอะแมตช์สูง
1: ใช่
0: มันก็จะมีเหมือนกับเหมือนถ้วยรางวัลเล็กๆให้เน
1: า
0: ะ
1: เราเอาจริงๆนะการแฮตทริกในฟุตบอลโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับ
0: ใช่
1: เห็นแต่ว่าฟุตบอลโลกคนนี้เนี่ยผมว่าดาวยิงเนี่ยยิงประตูกันได้เยอะขึ้นจริงๆนะ
0: แฮตทริกไปแล้วมีเดวิสกับเมสซี่นะ
1: 2คนครับ
0: เอาแล้วไปจับยาวหูเกือบจะโดนโรนัลโดฉกครับทำอะไรครับทางด้านเนมาตอฟนี่ต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับ
1: กลัวเกมไม่สนุกครับเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานหูจังหวะนี้จริงๆเนี่ยจิ้มทิ้งได้ก่อนโรนัลโดครับสุดปลายเท้าแค่โอ้เส้นยาแดงผ่าแปดเลยแล้วทำให้ทีมเนี่ยเสียลูกทุ่ม
0: ทุ่มยัดมาได้ก่อนไปโทษเจ้าเฟนลิกโดนดักได้ก่อนอุซเบย์กุชานอฟแล้วกุชานอฟลูกนี้โอ้โหวิกลางจริงครับแม่เล่นกันได้ก่อนไปโทษมอสโกยเอาแล้วเสียบอลลูกนี้ดูเอาอีกแล้วครับกุชานอฟโอ้คราวนี้ต้องเปิดออกมาไกลๆเลยครับเราเปิดแม่นซะด้วยจะได้สวนกับอาริโฮนอฟออกมาซ้ายมาแล้วครับไฟซูลาเยฟตัวทีเด็ดลากที่เข้าในกรอบไปโทษโยกเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้โอ้โหยังดีครับที่คอสต้ายืนถูกตำแหน่งรับไม่ได้ครับ
1: เนี่ยเลยครับพอเปิดพื้นที่ให้มีโอกาสครองบอลนะครับเล่นกับบอลก็อันตรายเลยครับไฟซูลาเยฟเลี้ยงใส่เซเมโดโอ้โหเราต้องรีบยิงครับเพราะว่าคอนไซเซาจะมาขวางอีกทีนึงแต่ว่ายิงผ่านทั้งเซเมโดกับคอนไซเซาได้แต่ว่าบอลแรงดียังตรงตัวคอสตา
0: แต่อย่างน้อยพออุซเบย์ไม่ตั้งรับเนี่ยมันนำให้ฟุตบอลสนุกนะครับคอสตาให้เวก้าอ่ะบิวอัพขึ้นมาวิตินยาออกซ้ายพื้นที่เลื้อยมีแล้วเมนเดสจะให้ใครยังไม่ออกบอลครับตบกลับคืนเวก้าวิตินยาลุยขึ้นมาซ้ายมีขอแล้วครับเปิดจัดมาให้บรูโน่เฟลิกหลบมา1ลูกนี้ได้ฟาวครับ
1: ครึ่งหลังเห็นบ่อยนะครับ ฟลิก
0: ใช่คุณณัฐพงศ์บอกว่าสมัยก่อนได้บอลกลับบ้านพร้อมลายเซ็นกับนักเตะ
1: อันนี้ก็ได้
0: ทุกคน
1: ก็ได้บอลกลับบ้านแต่ว่าได้ลายเซ็นหรือเปล่าไม่แน่
0: แต่เหนือสิ่งอื่นใดมันคือความภาคภูมิใจนะ
1: เขาใครยิงแฮตทริกได้ก็หาบอลนะเก็บบอลกลับบ้านกันหมดแล้ว
0: แต่ปีที่แล้วประธานเป้ไม่ปลื้มนะแฮตทริกนัดชิง
1: โอ้โหนัดชิงแล้วก็ไม่ได้แชมป์
0: ไม่ได้แชมป์อาฟรีคิกของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมนเดสได้ลุ้นแน่นอนครับเปิดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหเข้าไม่ถึงครับแล้วก็ออกไปเอง
1: เพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว2022ที่กาตาร์เนี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์มีแค่2แฮตทริกนะครับก็คือเอ็มบัปเป้ในนัดชิงแล้วก็กอนซาโลรามอสของโปรตุเกสในรอบ16ทีมครับแต่บอลโลกหนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มยังไม่หมดเลยนะครับ2แฮตทริกเท่ากันแล้วจากครั้งที่แล้วครับ
0: เอาจริงๆเมื่อวานเมสซี่ก็เกือบแฮตทริก
1: ใช่
0: เป้ก็เกือบแฮตทริกฮาลันก็เกือบแฮตทริกนะ
1: เออพวกนั้นเบิ้ล2ไง
0: ช็อตยิงทนเสาอะไรอย่างงี้ด้วย
1: พวกนั้นยิงนัดละ2ลูก
0: โอ้ทึกอยู่คนเดียวครับชูมโรดอฟคอสตาต้องออกมาเล่นนอกกรอบนี่ครับออกบอลยาวพลาดออกข้างไปเลยนี่ก็อยู่ปอร์โตทีมเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: เขาย
1: ังไม่ย้ายทีมเลย
0: ขับแมนไม่ใช่วันแมนขับได้หรอก
1: วันขับแมนก็เติบโตมาจากเยาวชนของปอโต้นะครับแล้วก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่ซึ่งจนถึงตอนนี้นี่ยังไม่ย้ายทีมเลยนะครับเข้าสู่ปีที่8แล้ว
0: มีข่าวกับลิเวอร์พูลอ้าวบิตินยาโดนดึงลูกนี้ผู้สินอ้าวไม่เป่าฟาวล์ย้อนหลังให้ด้วยครับจะได้สวนกานิเยฟพื้นที่ข้างหน้ามีกานิเยฟไหลมาบุสลอฟสายเติมมาแล้วอลิโฮนอฟออกมาซ้ายฝ่ายซูลาเยฟตัวนี้แหละครับทีเด็ดเล็กพิกขี้หนูครับไหลมาหน้ากรอบไปโทษง้างล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วซัดลูกนิดไม่ตรงกรอบอีกครับแม่ชูคุลอฟครับ
1: แล้วฉลับได้เตะมุมครับคือเท้าขวาเนี่ยถ้าเล็งยิงไปก็น่าจะถนัดถนีกว่าแต่ว่าไปโดนบล็อกหมดเลยครับสุดท้ายต้องเอาเข้าซ้ายครับชูคุลอฟแล้วยิงเนี่ยไปติดฉลับเล็กน้อยครับบอลก็เลยเปลี่ยนทางแล้วก็ทำให้ได้ลุ้นจากเตะมุมต่อกำลังเข้าสู่10นาทีของครึ่งหลังนะครับ
0: กานิเยฟไม่ใช่กานิเยฟเหมือนที่ใครส่งมา
1: ผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นแน่นอนมุกนี
0: ้1 2 3 4 5โอ้6 7คนนะครับผู้เล่นของอุซเบ
1: ก็ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะความสูงใหญ่ของเอลดอร์ชูมูรูดอฟนี่190ซมนะครับชูมูรูดอฟ
0: เป็นเอเชียที่แบบเหมือนเอเชียกลายพันธุ์จากรัสเซียนะจากโซเวียตอ่ะในกรอบ18ล้านนิ่งแล้วครับผู้สินรอส่งสัญญาณเกนิเยฟเล่นสั้นตั้งป้อมคารินอฟเกนิเยฟเปิดยัดมาติดคริสเตียโนโรนัลโดครับลงมาช่วยเกมรับแล้วจะได้สวนเฟลิกขวาวิ่งไปแล้วคอนเซซาวแล้วครับได้สดคอนเซซาวโอ้แต่โดนขวางอยู่2อยู่3ต้องดอนรอเพื่อนหน่อยครับเซมิโดตบกลับเข้าในครับบรูโน่
1: โอ้เกมรับลงกันเร็วมากครับอุซเบกิสถานแล้วโปรตุเกสขึ้นมาแค่3คนนะครับ
0: โอ้แป๊บเดียวเนี่ยลงมาเต็มพื้นที่แล้วครับ
1: เลยทำให้เกมสวนกลับของโปรตุเกสไปต่อไม่ได้ครับ
0: เปิดจัดมาฟริกจะตอกต้นหูยังได้อยู่โดนชนผู้สินให้ฟาวครับเนี่ยต้องเอาเฟลิกมาเล่นกับโด้มันเหมือนรู้ใจรู้ทางนะครับ
1: บูโน่บูโน่ฟองครับเริ่มบ่นแล้วบูโน
0: ่รับฟังจากที่ไหนก็ทักทายกันหน่อยนะครับพูดคุยกันได้ครับโอ้โรนัลโดเหมือนไปโดนสะกิดนะครับ
1: เจอเตะโดยอับดุลลาเยฟนะครับคือแกบอลย้อนหลังก็จริงแต่ว่าแกจิ้มบอลได้ก่อนครับโรนัลโด
0: ฟรีคิกนี่เกือบ40ล้านเนี่ยระยะของโดเลยเท้าหนักๆยังดิงได้อยู่ครับ
1: โอ้โหนี่ครับวิตินยาบรูโน่เฟรนเดสและคนที่ยิงฟรีคิกเข้าไปแล้วในครึ่งแรกอย่างนูโน่เมนเดสโรนัลโดครับ4คนยืนอยู่ที่บอลวันนี้นี่สีหน้าสีตาแฟนๆของโปรตุเกสดูผ่อนคลายนะครับต่างจากเกมเจอเดียคองโก
0: โอเล็งละพี่โดมันจงวางบอลนับ9แล้วครับ
1: ลูกแรกก็แบบนี้แหละ
0: เอาแน่นอนช็อตเนี้ยมันไม่หลอกเราแน่
1: ๆลูกแรกก็แบบนี้เลย
0: ระยะเนี้ยโดขออู้แต่ก็มีเป็นเรื่องจริงนะ
1: แล้วถอยไกลไป
0: โรนัลโดเนี่ยนะ
1: โหโรนัลโดถอยไกลน่าจะเกือบ4เมตรอ่ะถอยไปอย่างไกลเลยอ่ะน่าจะวิ่งเข้ามาซัดหรือเปล่าอ่ะดูครับมีลูกสูตรมั้ย
0: โดไม่ยิง
1: เห็นนะ
0: เคลียร์มั้ย
1: อ้าวแล้วยกมาโดหลุดแล้วยิงลูกเดียวโอ้โห
0: เทปแต่จะฟาวหรือเปล่า
1: ผู้ตัดสินอู้จังหวะเนมาร์ตอปออกมาไปเหมือนกับไปอัดใส่โรนัลโดครับโหแล้วลูกสูตรลูกนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับของโปรตุเกสโรนัลโดทำท่าจะวิ่งเข้ามายิงแต่ว่าเดินผ่านไปเบาๆก่อนแล้วก็ไป
0: นะ
1: แล้วก็ไปรออยู่ในเขตโทษครับแล้วบรูโน่เฟร์นันเดสตักหลุดกับดักล้ำหน้าแล้วบอลตกมาตรงนี้โอ้โหยิงติดเซฟ
0: เดี๋ยวดูว่าจังหวะโฟลโลทูเนี่ยในมาท็อปไปโดนโดหรือเปล่ามันจะหนักพอจะเป็นจุดโทษไหม
1: ยิงแล้วติดเซฟขาขวาออกมาพอดีครับจังหวะ 50-50 เลยครับโอ้ยเซฟพอดีครับในมาท็อป
0: จังหวะโดยิงขาก็ไปบวกกันนะเนาะไม่น่าจะได้ครับลูกเนี้ย
1: แต่จริงๆ
0: ยังไม่หนักพอ
1: ท่านเนมาตอฟรู้ตัวช้ากว่านี้สักเสี้ยววินาทีนี่
0: เสร็จนะ
1: ไม่ทันนะครับได้แค่เตะมุมครับ
0: ครับ
1: โอ้แต่สูตรนี้แผนนี้นี่ใช้ได้เลยนะโอ้ขาดไปนิดเดียวใช่โอ้แล้วบรูโน่นี่งัดบอลทำให้โรนัลโดหลุดกับดักล้ำหน้าได้ด้วยครับในเขตโทษ
0: โอ้มีฟังจากสปลาวด้วยคุณนันทพงศ์บอกฟังจากหนองจอกนะครับ
1: สวัสดีครับถ้าเป็นสปป.ลาวนี่ก็
0: จอแดนก็มีนะครับมีบอกว่าฟังมาจากจอแดนครับ
1: ครับโ
0: อ้แผ่น99ทั่วโลกครับอ่ะบรูโน่ครับได้ไปแล้ว1แอสซิสต์นะครับเดี๋ยวดูว่าคราวนี้จะแม่นไหมยกมือบอกเพื่อนแล้วครับเลนเลียดมาเสาแรกมีไข้แล้วชนเข้าไปเลยครับโอ้โหอยู่ที่ว่าเครดิตจะเป็นของใครครับจะมีใครยิงหรือจะโอนโกแค่นั้นเอง
1: โอ้โห
0: แต่4-0เนี่ยเคลียร์ครับ
1: เอาเลยครับเข้าไปก่อนจะโดนใครค่อยว่ากันอีกทีนะครับจังหวะชุลมุนครับลูกเตะมุมเปิดยัดไปแล้วเนี่ยกล้องจับมาที่เกมรับ
0: เฮ้ยคุณหู
1: ใครครับ
0: ผมขอชื่อไอ้โค้ชเซตพีทอีกทีนี้ผมว่าไอ้ลูกเล่นพวกนี
1: ้ใช่
0: มาร์ติเนสคิดไม่เป็นแน่ๆ
1: เพราะว่าผู้บรรยายบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากออสตินแม็กฟรีนี่แหละครับเคโค้ชเซตพีทของโปรตุเกสนะครับชาวสกอตแลนด์ครับที
0: ่เปิดคอร์เนอร์ไม่เห็นนะ
1: เดี๋ยวดูครับเตะมุมเนี่ยยัดมาเสาแรกอุ้ยแล้วโดนคูซานอฟหรือเปล่า
0: เฟลิกหรือโรนัลโดโรนัลโดวิ่งมาแต่บอลสุดท้ายเหมือนเฟลิกจะไปแล้วไปโอนโกครับ
1: ใช่ครับบอลกระดอนแล้วเหมือนไปโดนบริเวณตัวของคูซานอฟครับคูซานอฟเนี่ยเบียดอยู่กับดีแอดนี่ครับไตนี่ครับไตฝ่าเท้าซ้ายแล้วขึ้นมาตรงเกือบถึงแขนของคูซานอฟครับเนี่ยครับมันชนแขนเข้าไปแล้วสุดท้ายโดนเนมาตอฟโอ้โหน่าจะเป็นเนมาตอฟโอนโกหรือเปล่าน
0: ี่ไง
1: ออสตินแม็กฟรีครับ
0: แล้วเพื่อนที่ประกบเนี่ยคือเพื่อนจากซิตี้เลยนะ
1: ใช่
0: ดีแอด
1: เราเนี่ยเจอเพื่อนซิตี้เต็มเลยครับ
0: แต่ก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจของอุซเบนะ
1: ใช่
0: ก็ยังสู้นะครับ
1: เนี่ยเครดิต
0: ถึง6มั้ยอ่ะถึง6มั้ยอ่ะ
1: ไม่แน่ครับ
0: นี่
1: คร
0: ึ่
1: งชั่วโมงเดี๋ยวต้องดูเครดิตอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันไปโดนเนมาตอฟผู้รักษาประตูเข้านะครับก็จะเป็นเครดิตเนี่ยครับเป็นโอนโกของเนมาตอฟนะครับผู้รักษาประตูครับ
0: โชคร้ายนะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็เคลียร์ออกยากนะครับ
1: มันไปโดนคูซานอฟก่อนแล้วก็มาโดนเนมาตอฟผู้รักษาประตูที่นอนทิ้งตัวอยู่หน้าประตูเข้าเลยครับ
0: อ่ะอุซเบได้คอร์เนอร์เปิดมาลูกนี้ต้องทุบคอต้าแต่บอลยังไม่ไปไหนลอยโด่งอยู่ทุบครั้งที่2ยังชุลมุนหน้ากรอบเขตโทษซัดลูกนี้ก็ติดบล็อกครับจังหวะยิงของกานิเยฟมอสโกอยอ่ะไหลมากานิเยฟสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้ติดดีอาร์โจโบดูล็อบบี้ได้ยิงครับบรูเกตสวนกับเมนเดสไหลมาเอาแล้วครับโรนัลโดได้หลุดมาทางขวาโรนัลโดขึ้นมา4คนบรูเกตโดเลือกใครไหลมาจะให้เซเมโดโหย้อนไปนิดนึงครับไฟซูลาเยฟลงมาช่วยเกมรับนิดเดียว
1: โอ้โหอาศัยความเร็วของตัวเองครับที่มีความปราดเปรียวนะครับคือตอนนี้เว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยให้เนมาตอฟทำเข้าประตูตัวเองครับยกเว้นเว็บไซต์ฟีฟ่าเนี่ยเว็บไซต์ฟีฟ่านี่ยังเป็นชื่อของอับดูโคดีคูซานอฟอยู่ครับ แต่จริงๆก็เป็นของเนมาตอฟครับมันโดนเนมาตอฟคนสุดท้ายเข้าจริงๆ
0: คุณเกษมบอกรับฟังจากอำเภอชวดนครศรีครับ
1: ครับ
0: กำลังตัดยางหรือกรีดยาง
1: โอ้แต่หน้าจอขึ้นมาเป็นคูซานอฟนะต้องเปลี่ยน
0: แต่
1: ต้องเปลี่ยน
0: แต่บอลสุดท้ายมันโดนใคร
1: โดนเนมาตอฟโดนเนมาตอฟครับโดนโกเข้าน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับ
0: ขออีกสักลูกนะ ไหนๆก็ไหนๆละ
1: ไม่พอครับ40
0: โอ้มันจะสนุกไงกันหนู
1: ก็ฟุตบอลโลก
0: คือเวลาเหลืออีกเยอะถ้าอีกครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ยิงอีกอ่ะ

0: ใช่ต่อย
1: เยอรมันยิง7นะโปรตุเกสมา4แล้วนะครับเหลืออีกร่วมครึ่งชั่วโมง
0: บูโน่ไปเสียฟาว
1: ก็มีการทำเข้าประตูตัวเองในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยลูกเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นลูกที่9แล้วนะครับโอนโกที่9
0: คุณวิชาญบอกฟังจากกำแพงเพชรครับ 4-0 นี่แหมยิ้มเลยคุณจรัญมิตรไทยจากสมุทรปราการครับขอบคุณมากๆนะฮะตัวถอดหรือเปล่าเฟเล็ก
1: ใช่ต้องรีบเดินออกครับภายใน10วินะครับ
0: จะเล่น10คนอ่ะ
1: ก็ส่งเอาฟรานซิสโกตินเกานะครับได้ลงสนามมาได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับตินเกาแนวรุกจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับ
0: ก็ฟอร์มดีกับลิสบอนนะตินเกาแต่มันเล่นในอังกฤษไม่เวิร์ค
1: ไม่เกิดเหมือนเขาต้องอยู่ในลีกโปรตุเกสเองอ่ะเพราะว่าตอนมายืมตัวจากบาซ่ามาวูฟนี่ดับเลยนะครับ
0: ใช่คุณอุทิศบอกฟังจากลักกระบังนะครับฟังแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวผมก็กลับบ้านแล้วครับลักกระบังเหมือนกัน
0: ตกไหมคอนไทยซาวแหวก2แหวก3ไหมไหลมาตินเก้าอ๋อเป็นเนเวสครับเซมิโดวีตินจ้าอุ้ยแต่เห็นอุสเบกวิ่งเหมือนก็ไม่มีหมดเหมือนกันนะ
1: ก็พละกำลังเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าศักยภาพฝีเท้าเนี่ยมันยังห่างกันเยอะครับคือพละกำลังสภาพร่างกายสรีระเลยเนี่ยโอ้โหมันบอลยุโรปได้เลยนะครับ
0: เผื่อนักเตะบางคนยังไม่ยิงก็อยากจะมีโควต้าเฟลิกบรูโน่เงี้ยตินเกาโดนรุมลูกนี้ยังได้ดูว่าเซมิโดออกมาขวามาแล้วครับคอนเซซาวสายเปิดโค้งมาเสาไกลครับไม่ถึงโรนัลโดจังหวะโขกทิ้งมาเวก้าขึงอยู่นะครับวิตินยาบรูโน่เนเวสจากเนเวสให้ทางด้านคอนเซซาวสุดเส้นหลังแต่งเข้าซ้ายก่อนเพราะขวาเปิดไม่ได้ครับคอนเซซาวไหลมาหน้ากรอบเขตโทษวีตินยาคอนไซเซาไหลมาลูกเดียวติดนิดเดียวครับบูโน่มองคีหนึ่งบอลเก็บตกเราเจ็บหัวผู้ตัดสินยังไงฮะปล่อยเลยพอบูโน่ลุกขึ้นมาแล้วครับ
1: กันโดนชนจังหวะมองเสร็จแล้วเสียหลักลงพื้นมันเจ็บเอวครับบูโน่โหแต่ชิ่งกันเมื่อครู่นี้เนี่ยติดนิดเดียวนะเนลสันเซมิโดจะทะลุมาแล้วคอนเซซาวมาอีกแล้วครับ
0: ไหลมาตินเกามีหลอกอยู่ดีดมาหน้ากรอบเขตโทษวิตินยาขวาแน่นครับออกซ้ายโหขนาดเวก้ายังดันขึ้นมาสูงเลยครับเมนเดสโดนเตะได้ฟาว
1: พยายามจะพลิกหลบคาริมอฟนะครับแล้วคาริมอฟนี่เหมือนไปเตะโดนนูโน่เมนเดสเสียหลักล้มแล้วก็เสียบอลไปครับ
0: นี่เวลาได้ฟรีคิกนี่ไอเราก็แบบมันจะมาสุดเฮ้ย
1: นูโน่โกเมสอ่ะใช่แต่คนข้างล่างเป้ๆไม่ใช่เทนฮากนะครับ เหมือน
0: โอ้แต่ไปเยอะเหมือนกันนะนูโน
1: ่ใช่นูโน่เมนเดสนี่ก็ลองแชมป์ยูโรนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนัดที่แล้วก็เข้ามาดูเกมแบบนี้กับเป้ๆนะมาทั้งคู
0: ่เนี่ยเวลาได้ฟรีคิกเนี่ยเดี๋ยวดูที่จะมาสูตรไหนอีกโอ้เดาทางยากมากลูกสูตรเยอะมากครับโปรตุเกสนูโน่เมนเดสครับจะเปิดได้ซ้ายเปิดมาแล้วโอ้โหเกือบถึงโรนัลโดครับเมนเดสเอ้าจะให้บูโน่น้ำหนักขาดแล้วจะได้สวนอุสเบย์ไหลมาชูโมดูลอฟข้างหน้าโอ้โหไม่ถึงครับจังหวะปั๊มอ้าวแล้วบอลไหลไปออกอีกฝั่งนึงจะให้ใครครับให้โปรตุเกสเตะขึ้นมา
1: เติมขึ้นมาสูงนะครับกานิเยฟโดนสไลด์แล้วบอลกระดอนโดนตัวเองนู่นครับย้อนกลับไปออกเส้นหลังเลยพูดถึงโปรตุเกสเนี่ยการมีออสตินแม็กฟรีเนี่ยทำให้ความหลากหลายในการเล่นเซตพีซเนี่ยไม่ธรรมดานะ
0: ใช่มันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะเข้าทำอะไรมันมีมากขึ้นนะ
1: มีงัดมีหลอกมีแบบก็ไม่จำเป็นอะไรที่ต้องให้โรนัลโดเล่นอยู่คนเดียวครับ
0: ครับคุณณัฐพงศ์หมอกฟังจากสมุทรสาครครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็ของเรามันฟังได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับ

0: นี่คุณประสิทธิ์ก็อยู่ชะอวดนครศรีเหมือนกันนะครับทักทายกันมา40พูนสวัสดิ์โดยังไม่แฮตทริกนะครับ40แต่ว่าโรนัลโดนี่ยิงไป2ครับรอลุ้นอยู่ไม่กล้าไปเสียฟาวครับจะมีขยับอะไรหรือเปล่า
1: ก็กำลังจะเข้าสู่นาทีที่70นะครับโปรตุเกสเปลี่ยนไปแล้ว3นะครับช่วงพักเบรกนะครับไฮเดรชั่นเบรกนาทีที่68พอดี
0: ทวนคำถามนิดนึงฮะคุณหนู
1: คำถามครับ
0: ชิงลูกฟุตบอลลูกเล็กของเรานะครับ
1: เนี่ยข้างหลังเหมือนข้างหลังใช่ไหมก็นายที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับคำถามของเราชาติใดที่เราจะมีตัวเลือกให้เนี่ยชาติไหนไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก่อนกันนะครับเรามี3ตัวเลือกแต่ตอนนี้เราตัดเหลือแค่2ละ
0: เมื่อกี้ตัดอะไรไป
1: ตัดเฮเตทิ้งนะครับ2ตัวเลือกที่เราจะมีให้ก็คือเอลซาวาดอร์
0: กับฮอนดูร
1: ั
0: ส
1: ใบให้ว่า2ชาตินี้เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ยสมัยของบอลโลกเนี่ยติดกันเลยนะ
0: อ
1: ันนี้ไปก่อนอีกสมัยอีกชาตินึงไปตามเลยแต่ชาติไหนไปก่อนไม่บอกนะครับ
0: ครับเอลโซดอร์กับฮอนดูรัสมันโซนเดียวกัน
1: คอนาเคฟครับ
0: คอนาเคฟ
1: ใช่เนี่ย
0: โบนโกต้องเป็นเนมาตอฟนะต้องเป็นประตูนะครับ
1: แต่ว่ากราฟิกหน้าจอยังให้เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของคูซานอฟอยู่นะครับบอกว่าเฮ้ยฟังจากลาสเวกัสเลยครับ
0: เฮ้ย
1: ตรงข้ามนอริสครับที่โคราชเดี๋ยวพี่เอกรู้จัก
0: รู้จักเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยห้างนอริสไงห้างนอริส
1: เออนอริสเหรอ
0: ใช่ใช่ผมแต่ผมนอริสผมไม่ค่อยไปผมไปคังพาซ่า
1: อันนี้เด็ก
0: ชอบผมเด็กโคราชใครอยู่โคราชทักทายกันหน่อย
1: เด็กชอบพนอนี่คืออะไร
0: เด็กชวนอก็โรงเรียนช่างเรือนพาณิชย
1: ์อ๋อ
0: ผมเด็กซีเทคฮะทักทายเด็กชวนอด้วย
1: ถ้าพี่เอกไม่มานี
0: ่บ้านอยู่สีคิ้วนะบ้านอยู่สีคิ้วชวนอโรงเรียนดัง
1: ลาสเวกัสนะครับแต่ว่าอยู่ตรงข้ามนอริทนะครับบอกลุ้นพี่โดแฮตทิกครับดูผ่านกล่องแต่ฟัง99ผ้าครับฟังจากเสนาอยุธยาครับ
0: คุณบาเอ็นจีดูยังไงเปิดไมค์เป็นเห็นแต่คนภาพก็บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะ
1: ครับ
0: คือกล้าบรรยายฟุตบอลเนี่ยบรรยายเหมือนกับบรรยายทางวิทยุนะ
1: บอลหูอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีเนี้ยพอเป็นช่วงบอลโลกเราก็จะไลฟ์ให้ทางออนไลน์ด้วย
1: คือ
0: บางท่านเนี่ยฟังวิทยุไม่ได้แต่ในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าเราก็จะออนแอร์ทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
0: 41สถานี41สถานีบางสถานีมันสามารถรับฟังครอบคลุมได้หลายจังหวัดหนูอาจจะแทบจะควบคุมแทบจะทุกภูมิภาคเลย
1: ครับ
0: สามารถรับชมได้เหมือนเมื่อกี้ไงที่ท่านผู้ฟังส่งมาบอกฟังจากสกลน่ะขึ้นอสมท105
1: ไปอยู่ที่นู่นด้วย
0: ที่นู่นผมก็โคราชครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าชาติที่จองตั๋วเครื่องบินก่อน
1: ไปเล่นคนเดียวเลยครับคุณพุทธิพงศ์อันนั้นเล่นคนเดียวเลยครับ
0: คุณอริสาเหรอครับพัทลุงครับพัทลุงก
1: ็บ้านหรือว่า
0: บ้านแฟนของยุทธชัย
1: อ
0: ันนั้นคนพัทลุงคนพัทลุง
1: ครับ
0: ใครอยู่โซนใต้ก็ทักทายมา
1: คุณจากแคลิฟอร์เนียก็มีเนี่ยบอกลาดกระบังร้อนมากจริงวันนี้พี่ตอนกลางวันร้อนมากแล้วตอนกลางคืนก่อนจะออกมาเนี่ยอาบน้ำเสร็จอ่ะโหร้อนอากาศอบอ้าวมากตอนกลางคืนอ่ะ
0: มันนี่ตกยังเนี่ยยังนะ
1: ยังไม่ตก
0: ยัง
1: ใช่ฝนมันอั้นอยู่อ่ะ
0: อย่าไปตกตอนเช้านะ
1: ครับ
0: ตกตอนส่งลูกไปโรงเรียนนี่แบบ
1: โอ้
0: ไม่ชอบ
1: เลย
0: รถติดคุณอัมพรบอกว่ามีอีกลูกแน่ถ้าไม่ผ่อนน่ะก็มีลุ้นเพราะว่าโปรตุเกสก็เอาเรื่อยๆเอาละครับกลับมาลุยกันต่อนะครับเหลืออีกประมาณเกือบๆ20นาทีวันนี้คูชานอฟก็เล่นไม่ออกนะ
1: ไม่ได้ช่วยอะไร
0: ตัดบอลได้มาอีกแล้วทางซ้าย

0: เขตโทษไหลมาโดยิงฉลับออกครับโอ้โหเหมือนจะยิงไปติดบล็อกอาชูมาตอมแล้วครับ
1: เอ้ยนี่ครับสายหัวเลยครับแฮตทริกยังไม่ได้ครับเมนเดสนี่กระชากตะลุยมาอย่างสวยเลยครับเปิดหักข้อเรียกมาจังหวะเสียบอลเองครับเมนเดสไปฉกมาจากคาริมอฟแล้วชิ่งกันกับตรินเกาเปิดกลับมาให้โรนัลโดยิงโอ้โหยังมีอาชูมาตอมเซนเตอร์ยืนขวางวิถีบอลอยู่นะครับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับก็ส่งเอานี่ครับอีกอร์เซอร์เกเยฟลงมาแล้วนะครับอดีตผู้เล่นของ BG ครับเคยเล่นในไทยลีกครับอีกอร์เซอร์เกเยฟหลายๆคนถามหานะครับอ้าวแล้วไปเปิดบอลไม่ดีโรนัลโดแต่ได้เข้าซ้ายสัตว์ติดเซฟโอ้โหเนมาตอบเซฟ
0: โอ้ยไม่มาสักทีแฮตทริกของพี่โดไอเราก็ลุ้นตัวโกงอาบอลยังอยู่บูโน่ขอไหมบูโน่หน้ากรอบเขตโทษจะทำชิ่งกับตินเกาอ้าวโดนดักได้อุสเบย์ไม่สนครับจะสวนกับเปิดยาวมาชูมูโรดอฟจะเบียดกับรูเบนเนเวสเอาเป็นทางด้านดิอาสครับเสียฟาโอ้โหโรนัลโดเสียดายแทนเลยอ่ะลูกเนี้ย
1: เนี่ยแล้วดูเนมาตอฟครับออกบอลติดบล็อกโรนัลโดแล้วเนี่ยครับโรนัลโดไปเกี่ยวบอลจังหวะ2พลิกตัวหลบเข้าซ้ายซัดเต็มเต็มติดเซฟเนมาตอฟโอ้ยังแก้ตัวได้ครับเนมาตอฟแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่พลาดนะครับครึ่งแรกก็พลาดมาแล้วครับ
0: มาอีกแล้วโปรตุเกสอย่าไปผ่อนครับต้องเล่นตามเสียงเชียร
1: ์ส่วน
0: ให้มันขาดขาดไปเลย
1: อุสเบย์ที่ออกไปเป็นไฟซุลลาเยฟนะพี่เอกตัวหลักตัวจี๊ดนะครับออกไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งอีกอร์เซอร์เกเยฟลงมา
0: ครับฟังจากอเมริกาครับอเมริกาบางนาทัศนาอยู่ใกล้ๆกันนี่เองคุณนัทพลนครพนมนะนี่คุณราเมศใช่ไหมราเมศบุษบาพี่ภาพมากี่สมัยแล้วครับจากสุราษฎร์ธานีอู้ก้าวๆกับทัวร์นาเมนต์บอลโลกบอลยูโรก็น่าจะตั้งแต่ยูโร2004แล้วมั้ง
1: ครับ20
0: 20กว่าปีต้องมี
1: เกิน20ปีครับก็กำลังจะเข้าสู่15นาทีสุดท้ายนะครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานอยู่ 4-0 แล้วดูท่าว่าจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับโดนดึงเอาไว้ครับชัวเนเวสโชว์ความพลิ้วครับหลบอาชูมาตอฟนี่ครับโหเรฟเฟอรี่แคมเนมาตอฟยิงไปติดบล็อกโรนัลโดโรนัลโดเขาก็ไปยืนขวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยกขาขวางเอาไว้ครับโหแล้วยังอุตส่าห์ยิงได้นะครับโรนัลโด
0: คือถ้าบอลไม่ได้ห่างตัวเขามากเขาเล่นได้เบนาโดลงมาแล้วนะครับลงมาแทนเจ้าเนเวส
1: เนเวสวันนี้ก็ดูเงียบๆนะครับยังไม่ได้โดดเด่นนะครับจากนัดที่แล้วที่เป็นคนหม่งประตูขึ้นนำให้กับโปรตุเกสไปก่อนนะครับในวันที่เจอกับเดียคองโกเบนาโดก็มีเหลืองติดตัวด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องระวังการเข้าบอลครับถ้าโดนใบเหลืองอีกก็ติดโทษแบน
0: ก็อาจจะลงมาเอาใบเหลืองหรือเปล่า
1: มีโอกาส
0: จะได้แบนนัดหน้าอะไรเงี้ยโอ้เวก้าหลบมาสวยข้างหน้าจับบอลยาวบรูโน่โอเอาจริงๆเวลา14นาทีเหลือเยอะนะครับกับการที่จะไล่ล่าประตูที่3หรือว่าลูกที่จะต้องไฮโดยิงแฮตทริกนะครับคู่ต่อไปกี่โมง
1: ตีสาม
0: เอาละครับเปิดมาทางซ้ายอู้ยเข้าไม่ทันก็คูชนอฟเก็บไว้ได้เริ่มจะมีแผ่วเหมือนกันนะครับอุสเบย์ว่าวิ่งไล่บอลเนี่ยใช้พละกำลังเยอะมากนะครับนี่ครับเปิดบอลพลาดอีกแล้วเบนาโดอยู่ที่ว่าจังหวะของโปรตุเกสจะเน้นหรือเปล่าคอนไซเซาครับหน้ากรอบเขตโทษโดนลุมสามต้องวนคืนคอนไซเซาให้สั้นๆเบนาโดครับให้มาทางขวาเนลสันเซมิโดโรนัลโดนี่รออยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเพื่อนๆเซตกันอยู่คอนไซเซาตินเกาให้โดว่าจะเขี่ยย้อนคืนไม่ฟาวเอาละครับชูมูโรดอฟขึ้นมา3-3ต่อ3อูสเบย์ออกไปขวาขวามีซ้ายมีข้างหน้าก็มีเติมมาแล้วไหลต่อมาคาริมอฟเจอกับเวก้าคาริมอฟโดนขวาง2เปิดมาชูมูโรดอฟซัดลูกนี้โอ้โหเกือบมาเหมือนกันครับอูสเบย์ นี่แหละครับประมาทไม่ได้นะครับโชมูโรดอฟ
1: ยิงไกลนะครับจับด้วยซ้ายก่อนแล้วบอลตกนี่หวดทันทีครับโอ้โหไม่รอให้นูโน่เมเดสเนี่ยเข้ามาถึงตัวซัดไปเลยแต่ว่าบอลมันเหินครับยิงไม่ฉลับ

0: เป็นเชสเปนด้านซ้ายด้านขวาเป็นรีสเจมส์นะครับคู่กลางเป็นเดคแคนไลส์กับเอเลียตแอนเดอร์สันเหมือนเดิมส่วนตัวรุกเนี่ยจูดเบลลิงแฮมมาดูเอเก้แล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนเหมือนเดิมแล้วก็หน้าเป้าก็แฮร์รี่เคนครับ
1: กี่ลูกดิ
0: อุตเจอกาหน้ามีทั้งเซเมนโยอินยากี้วิลเลีย
1: ม
0: 2-0ครับ
1: สองศูนย์บอกโอเคไหม2-0
0: เหมือ
1: น3แต้มคลีนชีท
0: 2-0น่าจะเฉยๆ
1: งั้นถ้าจะขอสัก3มั้ยอังกฤษชนะก็น่าจะแชมป์กลุ่มอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: เพราะนัดสุดท้ายเจอปานามาก็ไม่แน่แต่พลิกอะไร
0: ก็วันนี้ดูแล้วก็ดรอปโอไลลี่ไปแล้วก็ใช้เชสสเปนนะครับในการขึ้นเกมรุกแทน
1: เธอลงทุนบอกจิตใจนายเอกทำด้วยอะไรคะดูละลิกละลีมีความสุขกับทีมโซนยุโรปถล่มโซนเอเชียของตัวเองหนูเนี่ยอย่างเซ็งเลยค่ะจ่ายเต็มๆเลยอุ๊ย
0: จริงๆ
1: ก็หนูเธอลงทุนหนูไปเข้าข้างอุซเบย์ไง
0: พี่เอกเขามีชื่อต่างประเทศด้วยเขาชื่อนพดลคอสตาเฟรนเดส
1: พี่มีเชื้อสายโปรตุเกส
0: มีทั้งคอสตามีทั้งเฟรนเดสเลย
1: อาจจะเป็นช่วงที่โปรตุเกสมาล่านานิคม
0: ใช่
1: อาจจะมีเชื้อสายฝอยทอง
0: เนี่ยครับก่อนจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นไทยนะครับ
1: ผมทัน99ภาคบอลโลก2006ครับปีที่เมสซี่เดบิวต์มาอีกทีนึงครับตรงนั้นโปรตุเกสครับคอนเซซาวิตินยาสุเบนเดเวสครับเคาะกันอยู่ครับดันขึ้นมาสูงเลยครับเปิดมาคอนไซเซาวิโดนดักได้นิดนึงอลีโคนอฟเปิดมาแล้วจะได้สวนแต่บอลไม่ถึงโอ้จังหวะเหมือนจะหมดแรงเหมือนกันนะครับอุสเบย์วิจินยาครับให้เบนาโดอ้าวยังได้สดขอลุยเองออกมาทางขวาครับคอนไซเซาเรียกเพื่อนแล้วแหวกเลยครับคอนไซเซาลูกนี้จะทำชิ่งเบนาโดคืนเซมิโดตินเกาครับเล่นกับวิจินยาออกไปทางซ้ายเลยครับโรนัลโดลงมาเชื่อมบอลต่ำบรูโน่ยกมาขวาเบนาโดเอาละครับได้ดวลเดี่ยวจะไปไหมแต่ไหลดีกว่าให้บรูโน่เปิดลูกนี้ไปติดผู้เล่นของอุซเบย์เราจะได้สวนเร็วได้ไหมอุซเบย์โอ้โหพอออกบอลช้าต้องย้อนคืนสุดท้ายจะตั้งที่ไหนครับเปิดมาลูกนี้โรนัลโดเกือบฉกได้อีกเอาละครับลุยมาเหมือนกันครับไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วครับอุซเบย์ขึ้นมา5คนครับออกไปขวาเนี่ยคาริมอเปิดมาในกรอบเขตโทษครับโอ้โหยังติดครับเซเมโดเบนาโดรับช่วงต่อคืนเนลสันเซเมโดแตะหลบมาเปิดยัดมาตินเกามีตินย่าเหมือนจะไม่เร่งเท่าไหร่ครับทางด้านโปรตุเกส
0: แต่โรนัลโดนี
1: ่ยังอยู่
0: ครับดึงตัวเองลงมาในแดนตัวเองเพื่อต่อบอลนะครับ
1: บูโน่เปิดมาสวยครับซ้ายเมนเดสเอาแล้วครับได้มีพื้นที่จะจี้ไหมเปิดมาลูกนี้โอ้โหเปิดดื้อเลยฉลับออกหลังครับ
0: คาริมอฟนี่สปีดไปพยายามจะไปกวาดบอลไม่ให้บอลมันออกหลังครับแต่ไม่ทันเจ้าตัวนี่ทุบพื้นอยู่3ทีครับ
1: ฟังจากดาวอังคารครับบ้านซูเปอร์แมน
0: อ่ะโอ้
1: มาแล้วไอ้หนุ่มเลือดร้อน
0: กำลังจะส่งจรวดทางเรียบลงมานะครับราฟาเอลเลอัลแล้วก็ถอดมิดฟิลด์ตัวหลักอย่างวิตินยาก็เหมือนดูวิตินยาก็ยังไม่ค่อยพอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองวันนี้นะครับก็เดินออกมาแบบสายหัวครับแบบเซ็ง
1: ๆครับ
0: คือทีมนำ 4-0 เนี่ยตัวเองก็อาจจะยังไม่พอใจครับ
1: ไม่ยิ้มเลยนะเปลี่ยนต
0: ั
1: ว
0: เฉยๆครับ
1: สี่ประตูไม่มีชื่อเขาไม่มีชื่อแอสซิสต์ด้วย
0: เลอเอานี่ก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมในตลาดดูว่าถ้าออกจากมิลานนี่จะไปอยู่ทีมไหนต่อนะครับเลอเอาร
1: อลูก5อยู่นะครับนะเวลายังเหลือครับเกือบๆ10นาทีบูโน่เปิดมาชมูโรดอฟโอ้โหจะมาเองใช่ไหมครับพี่ขอลุยเองอยู่คนเดียวเพื่อนสปีดไปแล้วดีดมาลูกนี้ก็โอ้โหมันกักกันไปหน่อยเซเมโดขอบ้างเอาละครับไหลมาทางขวาคอนไซเซาเดียสครับเล่นกับเบนาโด thought Shamar

0: ช่วงหน้าเป็นคุณเอกเข็มสกุลกับคุณจุนนะ
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยวโอ้โหมาแล้วครับเลี้ยว
2: ไม่เปิด
0: เอาโอ้โหไปทำบอลลั่นครับ
2: โอ้โหจังหวะแรกไม่เปิดว่าไม่ดีแล้วครับมันลั่นจังหวะสองอีกปะโถ
0: ไม่ร
2: ู้
0: จะตัดสินใจยิงหรือจะให้โดมันพอมันเนี่ยมันก็ลั่นไปเลยครับอ่ะคอนเซายังเก็บได้อยู่บูโน่ขอเองครับยิงชั้นแลบลูกนี้ยังเซฟออกมาครับยิงเรื่อยๆเมนเดสมาจะให้เลี้ยวโดนดักแล้วปั๊มได้คืนครับเมนเดสเมนเดสออกซ้ายเลี้ยวโยกหลบมาสวยสุดเส้นหลังตบกลับคืนมาก็ไม่ถึงคริสโตโรนัลโดครับ
2: แล้วก็ไปแย่งบอลจากคาริมอฟแต่ว่าโดนโรนัลโดออกข้างไปเองก่อนหน้านี้เลยเอาเนี่ยหลุดมาแล้วก็ไปสองจิตสองใจครับไม่ยอมจ่ายให้โรนัลโดจังหวะแรกส่วนลูกยิงไกลเมื่อคู่นี้ที่ได้ลุ้นเป็นของบรูโน่เฟร์นันเดสครับติดเซฟเนย์มาร์ตอฟ
0: คุณทัศนาบอกว่าปีนี้มีสัตว์อะไรทำนายบอลโลกไหมครับ
2: ผมเห็นปลาทอง
0: เหรอ
2: ใช่พี่
0: แต่มันไม่ดังเท่าไอ้เจ้าปลาหมึกพอง
2: ปลาทองชื่ออะไรปลาเป้ปลาเป้แหละเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนมีแล้วแม่นด้วยแต่ไม่ค่อยดัง
0: โรนัลโดล้มอ่ะเหมือนจะโดนจับล้ำหน้านะครับเอ็นนี่สอบถามว่ามีทีมไหนที่เข้ารอบไปแบบชัวร์แล้วหรือตกรอบแล้วด้วยเดี๋ยวดูให้นะครับ
2: ใช่ครับก็พวกเจ้าภาพครับเม็กซิโกสหรัฐเยอรมันเนี่ยเข้าหมดแล้วครับแล้วก็พวกเม็กซิโกอาเจนด้วยสี่ทีมนะคร
0: ับ เยอรมันไปยัง
2: ไปแล้วครับสองเจ้าภาพรวมทั้งอาเจนกับเยอรมันด้วยนะครับตกรอบแน่ๆนี่ก็ตูนิเซียแน่นอนพวกนั้นแพ้รวดนะครับ
0: ต
2: ุ
0: รกีด้วยป
2: ่
0: ะ
2: ใช่ตุรกีก็ไปก่อนใครเพื่อนนะครับก็ที่ตกรอบไปแล้วแบบ 100% มีเฮติด้วยนะครับ เฮติตุรกีตูนิเซียนะครับ3ชาตินะครับที่ไม่ได้ลุ้นเลยแม้กระทั่งการจะเป็นอันดับที่3ของกลุ่มตัวเองนะจอร์แดนด้วยพี่จอร์แดนเพิ่งตกรอบไปล่าสุด4ชาติ
0: แซคบอกว่าโดแฮตทริกไหมยังนะครับแต่โดยังอยู่ในสนามนะครับ
2: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายนะครับคุณอุทิศบอกพอได้แล้วโดไม่ยิงแล้วครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าคุณเอกครับรอบน็อกเอาท์ใครเจอกันมั่งรู้หรือยังคือทีมเข้ารอบอ่ะพอได้แต่ว่าเจอใครยังไม่ทราบนะ
2: ยังไม่จบเลยครับ
0: ยังไม่จบสวัสดีครับพี่เอกพี่อูเล็กคู่2อังกฤษน่าจะอยู่ไหมครับ
2: ได้นะ
0: ผมก็ชอบอังกฤษนะโดเริ่มจะหมดละแต่ว่าปุรเกก็เปลี่ยนตัวครบแล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: ก็ให้แกยืนค้ำไว้ตรงนั้นแหละครับเผื่อจะมีจังหวะเก็บตกจังหวะได้ยิงแบบจะนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งจบอีกประมาณสัก12ทีมอ่ะเดี๋ยวคงได้เห็นอ่ะ
2: ใช่
0: ว่าใครเจอใครตกนะครับเพราะพรุ่งนี้มัน6คู่นะครับใครยิงมั่งครับ4ประตูเพิ่งตื่นมาดูจากคุณสิทธิชาติ
2: โรนัลโด2ลูกแล้วก็มีนูโน่เมนเดสแบ็คซ้ายยิงฟรีคิกอีกลูกหนึ่งก็โกของอุซเบกิสถานทำเข้าประตูตัวเองนะครับ
0: เอาครับปุรเกสไหลมาเซเมโดเซเมโดไหลมาลูกนี้ยังมีเลเอายิงลูกเดียวโอ้โหโคตรจะสวยครับโปรตุเกส
2: 5-0 มาจนได้ครับประตูที่5ครับตัวสำรองครับเพิ่งลงมาครู่เดียวเท่านั้นนะครับราฟาเอลเลอาซัดลูกนี้เต็มๆนะครับ5ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหแฟนๆอุซเบกิสถานก็ถ่ายทุกคลิปนะเขาก็ทำใจแล้วแหละครับเลอาอยู่ในสนามประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับลงมานาทีที่83ยิงได้ประตูนาทีที่87นะครับ
0: ทีมจากเอเชียที่เคยไปโดนถล่มซาอุก็เคยโดน
2: โดน8ลูกครับ
0: เกาหลีเหนือเงี้ย
2: นี่ครับขึ้นเกมมาด้านขวานะครับจังหวะวิ่งทะลุลายมาของเนลสันเซเมโดแล้วเปิดช็อตแรกติดเกมรับติดคูซานอฟก่อนโอ้โหคูซานอฟสกัดแล้วแต่ว่าบอลมันย้อนกลับมากลางเขตโทษแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งกว้างนะครับโรนัลโดเนี่ยถลำไปแล้วแต่ว่ากลับมามีราฟาเอลเลอาวิ่งเข้ามาตำบันลูกนี้โล่งๆเข้าไปเลย
0: คือเซเมโดน่ะก็กะจะเปิดให้โรนัลโดนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าคูซานอฟจังหวะมาเหมือนจะเคลียร์แล้วไปเคลียร์แล้วมาเข้าทางราฟาเอลเลอา
2: เลอาลูกที่6ครับในนามทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ครับจากเอซีมิลาน5-0

0: จนได้ครับเกมนี้เวลายังไม่หมดนะครับ
1: เอาอีกไหม
0: ไม่แน่
1: พอแล้ว 5-0 ก็โอเค
0: เนี่ยฟีฟ่าเปลี่ยนเป็นเนมาตอไปแล้วพี่เอก
1: ไอ้เกาหลีเหนือก็โดนโปรตุเกสไม่ใช่หรอไอ้6-7ลูกใช่ป่ะ
0: 7ลูก
1: เออ
0: ใ
1: ช่นี่แสดงว่าอูซเบย์โดน5ยังไม่ใช่ทีมที่จากเอเชียที่โดนโปรตุเกสยิงเยอะสุดนะครับ
0: นี่ปลาทองที่เขาทำนายฟุตบอลโลกหนนี้ชื่อสวิมบัปเป
1: ้มาจากไหนสัญชาติไหนเนี่ย
0: สวิมบัปเป้เดี๋ยวผมดูก่อนโตลันโตซุปตาของแคนาดาเขาเขาบอกว่าจะสวมรอยเป็นหมึกพอลสวิมบัปเป้เขาบอกว่าทายถูกเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร
1: ่ไอ้ปลาหมึกพอลมันปี26ใช่ไหม2006นะ
0: หมึกพอล2010ป่ะพี่หรือ2006
1: เออไม่แน่ใจเอาจนได้ลาเฟเองเล็งเอานะครับคุณนันทพงศ์บอกไม่ทันได้ทักทำบอลลั่นซะละ
0: หมึกพอนี่2010พี่จำได้เลยหมึกพอ
1: 16ปีที่แล้ว
0: ใช่ตอนเสียชีวิตนี่ก็ดังโอ้โหตอนตายเนี่ยเพราะว่าช่วงเวลาชีวิตวงจรชีวิตมันสั้นอยู่แล้ว
1: คุณสันติทักทายมาสวัสดีด้วยนะครับคุณเป็นนาดเม็ด5เม็ดนี่ล้นๆเลยยังไม่เผานะโปรตุเกสจะเอาอีกนะครับเนี่ยคือคงอยากจะให้โดแฮตทริกครับมาอีกทีนึงเอาอีกไหมเรียลแม่จะเคาะคืนตินเกาอุสเปก็หมดเรี่ยวแรงที่จะสวนกลับแล้วเหมือนกันนะครับเซเกเยฟเข้ามาตรงกลางกานิเยฟครับโชโมโรดอฟนี่หายไปจากเกมเลยนะครับหาได้ละน่าขอไปโทษไหลมาแต่งเข้าเลมซ้ายอลิโฮนอฟโดนขวางอยู่3คนไปไม่เป็นโชโมโรดอฟออกขวาคาริมอฟมองอยู่ต้องย้อนคืนมาเสี่ยงโยนไหมครับกานิเยฟแล้วจ่ายบอลโอ้โหเกือบจะโดนฉกอีกแล้วสุดท้ายต้องย้อนคืนหลัง
0: ครึ่งหลังนี่ทด5นาทีนะครับ
1: คูชานอฟอีกแล้วอ่ะมันได้พลาดเยอะมากนะ
0: แต่ว่าอะไรอะไรก็เขาอ่ะนะ มันก็ไม่ไหวจริงๆครับคูชานอฟ
1: ใครพาคู่ต่อไปครับเป็นคุณเอกคิมสกุลกับคุณจุนนะครับอังกฤษนี่คุณกิติพัฒน์บอกว่ารอคู่หน้าครับหอคอยคู่แห่ง99
0: ใช
1: ่ก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติบาสเกตบอลของทีมชาติไทยทั้งคู่นะ
0: คือถ้าไม่มาเอาดีทั้งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นทีมชาติไปแล้ว
1: เป็นทีมชาติอ่ะ
0: โอ้ดูสปีดบอลของเลเอาครับดูว่าจะสูงที่สุดร้อยเท่าไหร่112นะเมื่อกี้แล้วจังหวะบอลซุกก้นตะข่ายนี่87กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่าขึ้นไปสูงสุดเนี่ย112กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นี่ขอแอคถ่ายรูปหน่อยอุสเปเปิดมาคอสตารับสบายทดเจ็บ5นาทีนี่ผ่านมาแล้วนาทีครึ่งเลย
0: ก็นัดต่อไปเดี๋ยวโปรตุเกสจะเจอกับโคลอมเบียนะครับขณะที่อุสเปกิสถานจะไปเจอกับเดียคองโกนะครับโปรตุเกสนี่จะย้ายไปเล่นที่จากฮูสตันไปไมอามี่นะครับแล้วก็อุซเบกิสถานก็จะไปเล่นที่แอตแลนตา
1: เลียวลงมาหมูพิ้วเลยคร
0: ับ นัดที่แล้วลงมานี่บทบาทกับเกมยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอวันนี้พื้นที่เปิดนะครับแล้วอุซเบกิสถานเองก็คิดจะเล่นเกมรุกเยอะทำให้ราฟาเอลเลอายิงประตูได้ด้วยครับอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับประตูที่5ที่ได้มาอ้าวแล้วซัดบาสโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับฟรานซิสโกตินเกา
1: คือไอ้ลุ้นให้ลูก6เนี่ยรออยากให้โดแฮตทริกเนี่ยครับ
0: โอ้โหกล้องตัดกลับมาเนี่ยโรนัลโดจ่ายทะลุช่องให้นูโน่เมนเดสกระชากเข้าไปแล้วเปิดไปยิงโฉบมาจังหวะเดียวโอ้โหบอลหลุดเสาไกลนิดเดียวครับไม่งั้นนี่ครึ่งโหล
1: แต่เกมวันนี้ค่อนข้างไหลลื่นเนาะช็อตปัญหาแบบที่ทำให้ผู้ตัดสินเนี่ยเป่าจากยากก็ไม่มีนะครับ
0: ผมว่าจุดเปลี่ยนก็คือวันนี้อย่างน้อยๆโปรตุเกสได้ประตูขึ้นนำเร็วครับไม่ปล่อยให้อุซเบกิสถานได้เล่นเกมรับแบบมั่นใจพอ6นาทีเสียประตูหลังจากนั้นก็ปั่นป่วนเลย
1: ครับเนี่ยครับลุยมาทางซ้ายโดนขวางอยู่อย่างไม่รู้อ้าวใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหนำตั้ง 5-0 จะไปเอาเรื่องเขาอีก
0: เนี่ย
1: ชิยานอฟครับ
0: ตัวสำรอง
1: ลงมาใกล้นัดอุ่นเครื่องที่โดนใบแดงตัวเองก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรเขานะ
0: โดนไล่ออก
1: เออไปชกหน้าเขาไปโดนไล่ออก
0: ส่วนคนนี้ก็เครียดเลยครับฟาบิโอคันนาวาโรครับนัดที่แล้วโดนไปยิงไป3กับโคลอมเบียวันนี้โดนไป5กับโปรตุเกสครับ2นัดโดนยิงไป8ประตู
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเปิดมาอ้าวครับคอนเซซาลุยมาได้ก่อนไปโทษกระชากสู่เส้นหลังเปิดมาลูกนี้จังหวะชาร์จของเซมิโดโดนเซฟโอ้ยังไม่ได้ครับลูก6แล้วโรนัลโดครับเข้ามาทำฟาว
0: ลูกนี้นี่ออกลูกเกเรไปหน่อยครับโรนัลโดไปเตะจังหวะครองบอลของอาริโยนอฟนะครับสำรองที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้นี้ทดเวลาเหลืออีกครึ่งนาทีครับ
1: อังกฤษจะถึง3เม็ดไหมครับ
0: มีสิทธิ
1: ์
0: เอาม
1: าเซมิโดมาโรนัลโดโอ้โหอยากจะย้อนเวลาอีกสัก5ปีครับโรนัลโด
0: โอ้ยหนุ่มๆเนี่ยลูกนี้โดนนะถ้าหนุ่มๆเนี่ย
1: คือสุดเหยียดเหมือนกันนะครับ
0: โอ้ยเมนเดส
1: เสียดายมากๆ
0: เปิดขวางมานี่ใส่พานให้อย่างดีครับแต่โรนัลโดเนี่ยถึงช้าไปหน่อยยิงได้ก็สุดปลายเท้าพอดี
1: นะเป่าจบเกมเลยครับโอ้โหช็อตสุดท้ายมาพี่โดนี่ก็แบบมียิ้มแบบเจือดเหมือนกันนะครับยังไม่ได้บอลกลับบ้านครับโรนัลโดแต่เล่นเต็มเกมนะวันนี
0: ้ก็เต็มเกมเหมือนเดิมครับโรนัลโดครับพาโปรตุเกสถล่มอุซเบกิสถาน5-0ครับวันนี้เขายิง2ประตูนาทีที่6กับนาทีที่39นะครับส่วนอีก3ประตูของโปรตุเกสได้มาจากนูโน่เมนเดสราฟาเอลเลอาและการทำเข้าประตูตัวเองของอับดุลวาคิดเนมาตอฟผู้สาประตูครับก็ทำให้โปรตุเกสเองก็เก็บชัยชนะได้นะครับหลังจากเสมอกับเดียคองโกมาพวกเขามี4คะแนนนะครับขณะที่อุซเบกิสถานแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีแต้มครับเฉลยคำถามหน่อยนะพี่เอกที่เราเล่นเกมกันไปนะครับว่าชาติใดตัวเลือกที่เราบอกว่าไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันเนี่ยระหว่างเอลซัลวาดอร์เฮติและฮอนดูรัสซึ่งเราตัดเฮติทิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเอลซัลวาดอร์นะไปฟุตบอลโลกปี1970
1: คุยชนอบร้องไห้เลย
0: พลาดเยอะ
1: เบรนันโดต้องมาปลอบเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับใครตอบมาเป็นเอลซัลวาดอร์เดี๋ยวรอทีมงานคัดเลือกผู้โชคดีแล้วก็ติดต่อกลับไปนะครับส่วนเฮติเนี่ยไปฟุตบอลโลกปี1974แล้วก็ฮอนดูรัสไปฟุตบอลโลกปี1982ครับ
1: ครับผมช่วงหน้าเดี๋ยวคุณเอกิมสกุลแล้วก็คุณจุนมารับช่วงต่อนะครับ
0: ครับ
1: ตามเกมอังกฤษกับทางด้านกาหน้าของเราอยู่ถึงที่2หรือที่3
0: ที่2เลยพี่อ่ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับยังไงติดตามการรายงานสดกับฟุตบอลโลกได้ทุกคู่นะครับทาง FM 99เช้านี้ก็ไปยันหว่างเลยนะเหมือนเดิมนะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย

0: ำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
2: 2ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่ม

0: ง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อม

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: ปี2กับอีก6นาทีนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ผมเอกพิมสกุลกับคุณจุนเพนกวินรับหน้าที่ครับสวัสดีคุณจุนนะ
6: ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ ก็เจอกัน3ชั่วโมงตี2ถึงตี5นะครับผม
5: จิตใจทำด้วยอะไร คุณทรงศักดิ์นี่ผมนี่เราเจอตี2มา3เกมแล้วใช่คุณจุน
6: ผมอ่ะเนี่ยเกมที่3พี่เอกพี่เอกเกมที่1หรือเกมที่2เอ้ยพี่เอกน่าจะเกมที่2มั้ย
5: เกมที่3ก็คู่เม็กซิโกแอฟริกาใต
6: ้อ๋องั้นผมเกมที่4แล้ว
5: เออ
6: ครับผมเพราะผมมีเจอพี่บอมทีนึงอุ้ยผมเกินแล้วดิวะผมมีกับพี่ชิดอีกด้วย
5: แล้วคุณมันระดับซุปเปอร์สตาร์แล้วผมมันน้องใหม่อ่ะหางแถว
6: ผมว่างานไม่ได้มีงานประจำมันก็พอมาได้ครับผมแค่นั้นเองแต่ก็ยังไม่ได้นอนเบลอมาก
5: จิตใจคุณทรงศักดิ์วรรณวิจิตรทำด้วยอะไรเห็นคนอายุ25อย่างผมเนี่ย
6: โอ้ยครับอีก25เนี่ยคือพี่จะ75ละ
5: อ่ะถ้าวันนี้ในช่วง1ชั่วโมงแรกก่อนภาคบอลเนี่ย
6: ครับ
5: ผมดูสโลสเลไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมยกให้คุณจุนเป็นปักหนึ่งไป
6: ไม่ดีมึง
5: ดีครับ
6: ผมเกาะตามพี่ไปดีแล้วครับ
5: วันนี้ Energy รู้สึกว่าถดถอยเหลือเกินนะฮะแต่เพื่อแฟนๆ FM 99ที่อยู่ทั่วโลก
6: ครับ
5: นะครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีพลังยังมายังอ่ะอาหารเต็มที่อ่ะมีแค่วันแรกที่มาวันนี้ไม่มีเลย
6: วันนี้เงียบกิ๊บเลย
5: วันนี้เงียบกิ๊บเลยน้ำลงน้ำร้อน
6: ไม่น้ำร้อนยังพอมีกาแฟยังพอมีอย่างอื่นไม่มีละ
5: ไม่มีคุณเต่าเขาขยันอยู่สองวัน
6: เออโอ
5: ้นี่รู้สึกน่าด่าม
6: ีวันหนึ่งนี่เขามีนี่ด้วยนะมีกระพงกระเพราให้กินด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยก็คือหมดไปแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืน
5: กะเพรานี่คือยังไงเขาโยนกะเพรามาให้เรากิน
6: เขาเห็
5: น
6: อย่างดี
5: เขาเห็นเราเป็นนกขงหยกใช่ไหม
6: เหมือนเจ๊เต่าแกเป็นคนผัดเองด้วยนะ
5: หล่
6: า
5: หล
6: ่าใช้ได้ใช้ได้
5: อันนั้นต้องชื่นชมต้องขอบพระคุณมากเลย
6: ครับผม
5: ครับวันนี้มาเจอกันนะก่อนเกมประมาณ1ชั่วโมง
6: ครับ
5: นะครับฟุตบอลโลกนะครับรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี่ยหลังจากจบคู่โปรตุเกสกับอุซเบกิสถานไปนะครับก็เป็นเกมที่ทำให้คริสโตโรนัลโดเองก็ปลดล็อกตัวเอง
6: ครับผม
5: ความกดดันที่ติ่งตัวเองเจอด้วยแล้วก็ตัวเองเจอด้วยนะครับมันก็ลดลงไปหน่อยนึง
6: ก็10นัดหลังสุดอ่ะใน
5: ร
6: อบสุดท้ายของฟุตบอลโลกกับยูโรอ่ะไม่ยิงอ่ะจนกระทั่งวันนี้ก็มาปลดล็อกทำประตูให้กับโปรตุเกสได้และทำ2ประตูด้วย
5: ได้ครับโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถานไป5ประตูต่อ0นะครับโรนัลโดยิงไป2ประตูที่เหลือเป็นนูโนเมนเดสครับมีฟรานซิสโกคอนไซเซลขอไปเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของเนมาตอฟนะครับแล้วก็มีประตูสุดท้ายเนี่ยมาจากลาเฟลแล้วนะครับก็ทำให้โปรตุเกสเนี่ยเก็บเพิ่มอีก3คะแนน
6: ครับ
5: นะในกลุ่มนี้เนี่ยโปรตุเกสขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับ
6: ครับ
5: นะมี4คะแนนนะ ะครับแข่ง2เกมนะครับส่วนโคลอมเบียก็มี3คะแนนนะครับแต่เตะไปเกมเดียวยังมีเกมกับเดียคองโกนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเตะตามมานะครับแล้วก็มีคู่แล้วก็เดียคองโกก็จะมี1คะแนนที่แล้วก็สุดท้ายเลยครับอุซเบย์2นัดนะฮะไม่มีคะแนนเลยแพ้รวดนะ
6: ก็เดี๋ยวคู่ตี3เนี่ยก็จะโยกกลุ่มมาก่อนนะก็จะมาที่กลุ่ม L นะครับก็คือจะเป็นอังกฤษเจอกับกาน่าแล้วก็6โมงเนี่ยก็ยังเป็นเกมที่กลุ่ม L เช่นกันแต่ก็จะเป็นเกมระหว่างปานามากับทางโครเอเชียนะครับเกมอังกฤษกับกาน่าเนี่ยจะเล่นกันที่บอสตันนะครับที่กิลเลสสเตเดียมนะบ้านของนิวแลนด์เพเทียตนะครับส่วนปานามากับโครเอเชียเนี่ยจะไปเล่นกันที่แคนาดานะครับที่โตรอนโตส่วนคู่ที่เช้าที่สุดวันนี้คือ9โมงเนี่ยก็จะเป็นเกมอีกคู่นึงในกลุ่ม K ก็คือทางโคลอมเบียกับเดียคองโกนะคู่นั้นจะเล่นกันที่กัวดาฮาร่านะกัวดาลาฮาร่านะครับเล่นที่เม็กซิโกนะก็อ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเออแต่ว่าก็พูดถึงโรนัลโดเองที่ยิงได้ในวันนี้นี่ก็ทำให้เขาเป็นมนุษย์คนแรกนะที่ยิงประตูในรอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันนะครับผม
5: ขลาด
6: อ่ะส่วน
5: เพราะว่าเมสซี่เองไปเว้นในปี2010
6: เดี๋ยวพูดถึงไลน์อัพนิดนึงนะครับอังกฤษก็มีปรับเปลี่ยน2คนนะจากเกมนัดแรกนะครับที่พวกเขาเอาชนะโครเอเชียมา4ประตู2นะพี่เอกนะประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลิสเจมแบ็คซ้ายวันนี้เลือกใช้เจสเปนออกสตาร์ทนะครับแทนทางนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์ก็ใช้เอสลีคอนซาจับคู่กับมาร์กเกฮีนะวันนี้ให้โอกาสมาร์กเกฮีออกสตาร์ทนะครับก็ทำให้ทางด้านของจอห์นสโตนวันนี้หลุดไปนะตรงกลางมีเอเลียตอันเดอร์สันกับทางเดคาไลส์นะครับส่วนเกมรุกด้านบนบุคโยซาก้าก็ยังไม่ฟิตนะครับทางขวาก็ยังเป็นโนนี่มาดูเอเก้ได้ออกสตาร์ทนะครับซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนตรงกลางเป็นจูดเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ
5: ครับ
6: ส่วนกาน่านะครับประตูเป็นเบนจามินอาซาเร่นะครับเกมรับแบ็คขวามาวินเซนาย่าแบ็กซ้ายเป็นทางด้านของกิเดียนเมนซ่านะครับคู่เซนเตอร์โจนาสอาเจตตี้นะครับจับคู่กับทางด้านของโอปกูตรงกลางมีคาเล็บยูเรนกี้ที่ก็เป็นฮีโร่จากเกมนัดแรกนะยิงประตูชัยให้ทีมในช่วงทดเวลาในเกมชนะปานามา 1-0 นะครับร่วมเล่นกับทางโทมัสปาเตซึ่งก็นัดแรกไม่ได้ลงเพราะว่าถูกปฏิเสธการเข้า
5: ประเทศ
6: แคนาดานะครับถูกปฏิเสธวีซ่าไปแล้วนอกนั้นก็จะมีทางด้านของควินซี่ซิโบนะครับเกมรุกก็จะเป็นอย่างพวกอินยากิวิลเลียมส์ครับองตวนเซเมนโยแล้วก็จอร์แดนอายูก็ทางฝั่งของกาน่าเองเนี่ยเปลี่ยน4คนด้วยกันนะครับเบนจามินเอนซาเล่เนี่ยก็ลงสนามมาแทนโลเรนซ์เอติซิกี้ซึ่งเขาเจ็บมาตั้งแต่ในระหว่างลงเล่นเกมนัดแรกนะครับแล้วก็อาซาเล่เนี่ยได้ลงแทนในเกมนั้นแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ก็ได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มีโทมัสปาเต้ที่ลงมาคาวิซิซิโบที่ลงมาแล้วก็อิจิกิวิลเลียมส์ที่ได้ลงมาส่วนที่หลุดไปก็คือทางเออร์เนสต์นัวมานะครับมีทางเอลิชาโอวูซูอีกคนนึงก็คือคามาดินซูเลมาน่า
5: ครับผม
6: แข่งของทางแอตแลนต้าที่หลุดไปนะครับมีปัญหาไหม
5: มีครับผม
6: ไม่ใช่หมายถึงว่าอังกฤษในการที่จะเก็บ3คะแนนในเกมวันนี้พี่เอก
5: ก็มีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนได้สูงอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่อังกฤษ
6: น่าสูงไหม
5: ผมมองว่าอังกฤษน่าจะชนะได้ไม่ยาก
6: ครับผม
5: อย่างน้อยเนี่ยการการันตี2เกมรวดในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะทำให้พวกเขาวางแผนการโรเทชันนักเตะ อย่างที่คุณจุดบอกเนาะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ประมาณ30วันหรือประมาณเดือนหนึ่งเหมือนครั้งก่อนๆแล้ว มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานพอสมควรถ้าไปจนถึงรอบรองเนี่ยก็ต้องมีนั่นแหละ39วันนะครับดังนั้นการ โรเทชันตัวผู้เล่นหรือการหมุนเวียนใช้นักเตะให้มีความสดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนัดแรกเราอาจจะไม่ได้เห็นนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะยังไม่ได้เห็นมากแต่ผมเชื่อว่าพอขยับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะต้องมีการวางแผนการใช้นักเตะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอังกฤษเองเนี่ยผ่านเกมกับทีมที่ยากที่สุดของกลุ่มมาแล้วอย่างโครเอเชียวันนี้ถ้าปิดจ็อบกาหน้าได
0: ้
5: เกมต่อไปกับปานามาเนี่ยผมว่าน่าอาจจะมีโรเทชันกันยกเซตเลยคุณจุน
0: วันนี้เนี่ยถ้าอังกฤษชนะกาหน้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าปานามาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะโครเอเชียได้เพราะว่าคู่ปานามากับโครเอเชียจะแข่งต่อจากเกมนี้นะครับก็จะทำให้อังกฤษเนี่ยจะคอนเฟิร์มในการเป็นแชมป์กลุ่มนะ
5: เป็นแชมป์กลุ่มแมว
0: ใช่เป็นแชมป์กลุ่ม L นะครับถ้าเกิดอังกฤษชนะแล้วปานามาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะทางด้านของโครเอเชียได้แต่จริงกลุ่มนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่ต่อให้อังกฤษชนะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่กาน่ากับปานามาสุดท้ายแล้วก็อังกฤษจะมี6คะแนนเท่ากันนะพี่เอกนะสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ว่าการที่คุณแข่ง2นัดแล้วมี6คะแนนของอังกฤษเนี่ยยังไงการันตีในการเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแน่ๆเพราะว่าด้วยการที่ว่าอันดับ3มันเอาทั้ง8ทีมอ่ะแล้วยังไงก็คือถ้าคุณมี6คะแนนเนี่ยยังไงคุณติด1ใน8ละ
5: ครับ
0: ผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกัน
5: อ่า

0: ตอนนี้เนี่ยยังมีคู่6โมงเป็นคู่ของปานามากับโครเอเชียนะครับแต่เป็นเกมตอน6โมงเช้าและคู่โคลอมเบียกับเดียร์คองโกที่อยู่กลุ่มเดียวกับโปรตุเกสและอุซเบย์เนี่ยจะเตะกัน9โมงเช้า
1: ครับ
0: นะครับ
1: นอกนั้นเดี๋ยวไปดูข่าวสารเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแป๊บหนึ่งนะ
0: มีไหม
1: แป๊บหนึ่งนะผมขอไล่ดูสักครู่หนึ่งก่อนว่ามีอะไรที่เป็นข่าวที่น่าสนใจบ้าง
0: ในขณะที่คุณจุ่นกำลังหาข่าวเนาะมีข้อความเข้ามาทาง SMS ไม่ใช่ทาง Facebook นะครับคุณวีรศักดิ์ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีคู่หอคอยคู่แห่ง99กรีดยางอยู่ทุ่งสงนครรับฟังยาวๆครับทำอย่างก็หลอด of the ring the two tower
1: ก็มีบทสัมภาษณ์ของคริสติโน่โรนัลโดเข้ามาหลังเกมที่เขายิง2ประตูนะครับก็เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยหมายถึงว่าเสียงวิจารณ์นะบอกว่าผมเนี่ยควรจะเลิกเล่นได้แล้วแต่ผมก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเสียงวิจารณ์จากภายนอกเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เสมอนะครับเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้นะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องก้าวต่อไปและเราคือหนึ่งเดียวกันพอตอนแรกก็มีข่าวว่าแหมเริ่มจะมีปัญหาในแคมป์ของโปรตุเกสอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ก็แสดงให้เห็นนะสำหรับโรนัลโดแล้วก็โปรตุเกสที่ก็ตัวของโรนัลโดเองทำ2ประตูแล้วทางโปรตุเกสก็ถล่มเอาชนะอุซเบย์ไป5ประตูต่อ0นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนนอกจากนั้นเนี่ยผมขอไล่ดูไปเรื่อยๆก่อน
0: โหคุณจุนนี่วันนี้ที่จอห์นสโตนไม่ได้เป็นตัวจริงเนี่ยทำเป็นเล่นไปนี่เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ยูโร2016เนี่ยที่ตกรอบเพราะไอซ์แลนด์นะครับที่จอห์นสโตนไม่ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ให้กับอังกฤษนะครับโอ้เหลือเชื่อมกันนะเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่บอลโลก2018ยูโร2020นะครับบอลโลก2022ยูโร2024แล้วก็บอลโลก2026นัดแรกเนี่ยจอห์นสโตนลงเล่นเป็นตัวจริงให้อังกฤษมาโดยตลอดเหมือนกันโอ้โหก็5ทัวร์นาเมนต์ติดๆกันน่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โหบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะว่าเขายืนเป็นตัวจริงให้อังกฤษมาตลอดแล้วก็อาจจะมีลงสำรองบ้างสลับกันเป็นสถิติก่อนเกมนะครับ
1: ก็ต้องยอมรับแหละว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเกมในการลงสนามของจอห์นสโตนน้อยมากนะครับจากปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายตัวเขาเองก็จริงๆการถูกเรียกตัวเข้ามาจากทูเคิลเองก็โดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ทูเคิลเองก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการเลือกจอห์นสโตนแหละก็เชื่อมั่นในจอห์นสโตนนะครับแต่ว่าก็ถ้าเราดูจากฟอร์มในเกมนัดแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษเองเกมลุกดูไว้ใจได้แหละนะครับแต่ว่าเกมรับดูจะเสียง่ายไปหน่อย
0: ใช่เกมรับก็ยังมีช่องโหว่นะครับเอาข้อความครับบอกว่าในทวิตล่าสุดของฟิลิปฮินซ่านักข่าวสกายเยอรมันรายงานล่าสุดกับสุพนัทว่ายังไง
1: เดี๋ยวไปดูให้แป๊บหนึ่งขอดูตรงนี้ก่อนนี่ผมเปิดมาเจออันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอินเตอร์มิลานนะครับจะไม่เพิ่มข้อเสนอในการที่จะซื้อมาโกปาเลสตรามาจากทางแอตแลนต้านะครับหลังจากที่ได้ยื่นข้อเสนอ45ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรด้วยกันนะครับในการที่จะคว้าวิงแบ็กขวาดาวรุ่งดิกรีทีมชาติอิตาลีรายนี้มาร่วมทีมเพราะว่าพวกเขาจะเสียเดนเซลดุมฟริสไปให้กับทางเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็มาโกปาเลสตรานี่เป็นเรียกว่าเป้าหมายต้นๆของทางอินเตอร์มิลานอยู่แล้วนะครับผลงานการยืมตัวกับไกเรี่ฤดูกาลที่ผ่านมาดีมากนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าทางเชลซีเนี่ยจะเป็นทีมที่กำลังจะยื่นข้อเสนอให้กับแอตแลนต้าพี่เอกด้วยข้อเสนอที่สูงกว่า50ล้านยูโรทำให้ตรงนี้เนี่ยในส่วนของเชลซีอาจจะได้เปรียบในเรื่องของราคาแล้วนะครับเพราะว่า อินเตอร์จะไม่อัพเพิ่มจาก45+5แต่ว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยถ้าตามรายงานคือเตรียมที่จะยื่นอย่างน้อยๆเนี่ยมี50 ล้านยูโรแน่ๆแล้วนะครับผมในการที่จะไปดึงทางมาโกปาเลสตานะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะยังไงนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเชลซีเองเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยกับทางปาเลสตามากกว่าอินเตอร์มิลานด้วยนะครับในการที่จะดึงทางมาโกปาเลสตามาร่วมทีมนะครับ
0: ครับ
1: และจริงๆอ่ะเชลซีก็อยากจะได้เวสลีย์มาจากหมาป่าโรม่าด้วยแต่ว่าทางหมาป่าโรม่าเนี่ยก็ถ้าตามรายงานที่ออกมาคือโรม่าอยากจะเก็บเวสลีย์เอาไว้เวสลีย์นี่ก็โชคร้ายนะพี่เอกนะจริงๆมีชื่อมาลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะคร
0: ับ
1: ปรากฏว่าไปเจ็บซะก่อนจนสุดท้ายต้องถอนตัวออกไป
0: เอาวันนี้แฮร์รี่เคนนะครับลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษจะลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นนัดที่116นะแซงหน้าเดวิดเบ็คแฮมขึ้นไปอยู่ในอันดับ3ของจำนวนนัดที่ติดทีมชาติตลอดการของทีมชาติอังกฤษนะครับเดิมเคนกับเบ็คแฮมเนี่ยเท่ากันที่115นัดนะวันนี้เคนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงที่จะเจอกาน่านะครับขึ้นเป็น116นัดส่วน2อันดับแรกนะฮะยังเป็นอันดับแรกยังเป็นปีเตอร์ชิลตันนะครับที่125นัดและเวนรูนี่นะครับ120นัดนะครับแล้วก็เคนนะครับวันนี้เป็น116แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะแซงทั้งรูนี่ทั้งชิลตันได้สบายๆนะคุณจุนนะเรื่องของสถิติการติดทีมชาตินะของแฮร์รี่เคนนะครับส่วนอันดับ5เป็นซีเว่นเจอราร์ดนะครับ114นัดนะครับที่ติดทีมชาติส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมทยอยอัปเดตให้นะครับข้อความทาง SMS นะครับ4689899นะครับ4689899นะฮะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับทักทายทาง YouTube บ้างโอ้โหวันนี้ช่วงรายการ99 Live บนโลกเองก็มีอัปเดตทางYouTube นะครับมีไลฟ์ทาง YouTube ด้วยตอนนี้รับชมทาง YouTube พร้อมกันเนี่ยโอ้โหดึกขนาดนี้นี่มีร่วม300คนก็เยอะพอสมควรนะครับบอกว่าคุณตั๊ก F1 นะบอกสวัสดีนะครับคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีพี่เอกหิมสกุลกับพี่จุนพิบหวายนะครับตะโกนหน่อยครับเสียงรถผมเครื่องเสียงไม่ดีเสียงเบาจากคุณเฟลกูดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณด็อก7614บอกจริงไหมครับคุณเอกหนุบดลเขาบอกว่าคุณเอกฮิมกับคุณจุนถ้าไม่ได้เป็นนักข่าวสายกีฬาคงต้องเป็นนักบาสหอคอยคู่ทีมชาติไทยไปแล้ว
1: ก็ถ้าตามตำแหน่งเราสองคนถ้าตามความสูงก็
0: เป็นการ์ด
1: เป็นเซ็นเตอร์ฮะครับผมเป็นเซนเตอร์เลยครับผม
0: คุณโทมิยาสุฮะบอกว่ามาร์แกนโรเจอร์ชาก้าโนนี่เอเซ่นะไรส์เด็กผมจะได้ลงครบไหมฮะ
1: ใครมั่งนะครับขออีกที
0: มาร์แกนโรเจอร
1: ์ก็โรเจอร์ก็ไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงแต่ก็อาจจะมีโอกาสได้ลงสำรองนะ
0: นะครับบุคโยซาก้าเกมที่แล้วก็ได้ลง
1: ซาก้าสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยอ่ะสุดท้ายวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อได้ออกสตาร์ทตัวจริงนะ
0: ครับผมแล้วเอเซ่ไรส์นะฮะไรส์เนี่ยได้ลงอยู่แล้วนะโนนี่มาดูเก้ก็ได้ลงไปแล้วนะครับคุณนันทพงศ์บอกรักษาสุขภาพด้วยครับพี่ๆทั้งสองท่านเห็นพี่เอกคำรามปากกว้างเลยครับวันนี้ก็ภาคอังกฤษไงก็เลยเป็นสิงโตคำรามนิดนึง
1: ครับผม
0: นะฮะตั้งปลุกตอน 1:35
1: โอ
0: ้สภาพนี้ก็ตอนนี้กำลังเรียกความสดชื่นกลับมาอยู
1: ่พี่ยังดียังได้นอนน้องดีสินอนไม่หลับ
0: นี่คุณจุน
1: ครับ
0: คุณมันเป็นมนุษย์กลางคืนอยู่แล้ว
1: ต
0: ้องมานอนอะไร
1: แต่ถ้าไม่นอน2วันนี้ก็ไม่ไหวพี่
0: เอาแล้วกลางวันคุณทำอะไรอ่ะ
1: พอดีติดธุระวันนี
0: ้เห็นไหมล่ะ
1: ผมถึงไม่ค่อยกล้ารับปากพี่ก่อนหน้านี
0: ้ไงติดอะไร
1: ติดงานติดงาน
0: งานเยอะเราอ่ะ
1: ไม่เยอะขนาดนั้น
0: คุณนัท4391บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุน

0: อยากทราบว่าเคยมีทีมจากเอเชียเจอกันเองในรอบน็อกเอาท์บอลโลกไหมไม่มีนะคุณณัฐวุฒิบอกอังกฤษจะเลือกเส้นทางได้ไหมครับว่าจะเข้าไปเจอสายไหนในรอบต่อไปคือผมเชื่อว่าถ้าพวกเขาเอาชนะเกมนี้ได้เนี่ยยังไงน่าจะไม่น่ามีปัญหาเรื่องของการจบไปอันดับหนึ่งของกลุ่มอยู่แล้วแหละแล้วก็เมื่อจบเป็นอันดับหนึ่งกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปหนีใครแล้วล่ะคุณจุน
1: คืออังกฤษนะเดี๋ยวผมดูให้ในกลุ่มสมมุติว่าเขาจบในตำแหน่ง
0: แชมป์กลุ่ม L
1: กลุ่ม L เนี่ยแชมป์กลุ่ม L จะไปเจอโอ้โหมันจะต้องไปดูก่อนว่าพวกเขาจะเจอใครได้บ้างเพราะว่ามันมีทั้ง
0: เจออันดับ3อ่ะ
1: อันดับ3ในกลุ่ม E H I J แล้วก็ K มันต้องไปดูกันอีกทีนะครับ
0: คือดูอยู่ของอังกฤษนี่ยังต้องไปลุ้นเอาเพราะว่าอันดับ3ของกลุ่มเนี่ยมันตัวแปรมันเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ถ้าสมมติว่าบอกว่าไปอย่างอย่างอาเจนเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วใช่ไหมครับจะไปเจอกับรองแชมป
1: ์
0: กลุ่ม H อย่างเงี้ยมันก็คำนวณไม่ยาก
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างรองแชมป์กลุ่ม H เองเนี่ยก็แนวโน้มสูงว่าจะเป็นอุรุกวัยอ่ะตรงๆดูแล้วอ
1: ุรุกวัยแล้วสุดท้ายนี่ก็เจอสเปนนะ
0: คือถ้าอุรุกวัยจะหนีเมสซี่ก็ต้องชนะสเปนอ่ะแล้วถ้าชนะสเปนเนี่ยสเปนจะไปเจอกับโอ้โหก็ไม่แน่นะเพราะนัดสุดท้ายเคปเวิร์ด
1: จุนเคปเวิร์ดก็ยังได้ลุ้น
0: ถ้าเคปเวิร์ดเนี่ยนัดสุดท้ายเอาชนะซาอุได้เคปเวิร์ดก็จะมี5คะแนนแล้วถ้าอุรุกวัยชนะสเปนเนี่ยคือสเปนล่วงมาอยู่อันดับ3นะ
1: เอาจริงๆซาอุดิอาระเบียก็ยังมีโอกาสจบที่2ถูกปะล่ะถ้าเขาชนะเคปเวิร์ด
0: โอ้กลุ่มนี้
1: เขาก็จะมี4
0: กลุ่มนี้ยังกลุ่มนี้ยังได้ลุ้นอ่ะได้ลุ้น
1: ส่วนแป๊บนึงนะ
0: อะไรเอ่ยคุณฟิลกู๊ดบอกว่าโดประเทศเอาสติกลางหน่อยครับคืออะไร
1: ค
0: ือ
1: ยังไง
0: ไม่รู้จริงๆคุณฟิลกู๊ดลองส่งใหม่ครับโดประเทศเอาสถิติกลางหน่อยครับคืออะไรเอ่ยนะฮะคุณคมสารทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับจอห์นสโตนที่ญาติเขาสร้างสโตนเฮนใช่คนเดียวกันไหมครับอื
1: ม
0: ก็ยังดีก็ยังสนุกก็ยังมาตลกตอนคืนนะโปรตุเกสใครยิงบ้างคุณจูนจากคุณต้องคุณต้นคุณต้น
1: แป๊บนึงนะ
0: นูโนเมนเดสใช่ไหมโรนโด2ลาฟ
1: เ
0: อลเรียล
1: ครับ
0: อีกประตูนึง
1: เนมาตอฟทำเข้าประตูเอง
0: ทำเข้าประตูเองนะครับ
1: คืออาจตามรายงานที่ให้ดูมาในการโพสต์นะครับของทางฟิลิปฮินเซอร์นะครับผมก็ไปหาฮินซ่าอยู่ตั้งนานนะครับมันคือฟิลิปฮินเซอร์นะก็เขาบอกว่าทางอาบีโอมิยะอาริจาในญี่ปุ่นเนี่ยคือจะเซ็นสัญญานะครับกับทางสุพนัทเหมือนตาเนี่ยจนถึงปี2030นะเพื่อที่จะพัฒนาฝีเท้าของทางด้านของสุพนัทเหมือนตานะครับโดยที่มีเยอร์เกนคล็อปนะครับเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการย้ายครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่เอกนะเออเขาบอกว่าเนี่ยซึ่งทางแอเบโอมิยะอาดิจาซึ่งตอนนี้อยู่ในทีม J2 ของประเทศญี่ปุ่นพี่เอกแล้วก็เป็นทีมในหนึ่งในทีมเครือข่ายของเรดบูลเนี่ยคว้าตัวทางสุพนัทเหมือนตานะครับจากบุรีรัมย์ด้วยสัญญาเนี่ยถึงปี2030นะและอย่างที่บอกว่ามีทางด้านของเยอร์เกนคล็อปแล้วก็มาริโอโกเมสที่ก็ทำงานให้กับเรดบูลเนี่ยมีส่วนในการเกี่ยวข้องกับดีลนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วคือก็นั่นแหละจะพัฒนาฝีเท้าของทางสุพนัทแล้วก็อาจจะเรียกว่าสุดท้ายอาจจะไปอยู่ในทีมอื่นในเครือข่าย

0: ของ Red Bull อีกอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะ official เมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่นี่เป็นที่เขาโพสต์มานะ
1: เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้ว
0: น
1: ะไปติดตามดูว่าอย่างไรเพราะว่าจริงๆมีใน X เนี่ยมีหลายโพสต์นะที่พูดเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้อยู่นะคุณจุ่นนะหลายๆแอคเคาท์ที่พูดถึงเรื่องของสุพนัทกับRed Bull Omiya อดิจาเนี่ยผมเรียกชื่อถูกไปนะผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะฮะทีมสโมสรใน J2 เนี่ย
0: ครับผมถูกแล้ว
1: หลายมีหลายคนที่ทวีตถึงที่ X ถึงเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมว่าถ้ามันยืนยันหลายคนนะฮะก็น่าจะแนวโน้มไปตามเนี้ยยกเว้นแต่ว่าไปรอต้นสังกัดเขา
0: official
1: เติม official อีกที
0: เพราะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละถ้าที่โพสต์กันก็คือมาจากแหล่งข่าวนี้แหละโอเค
1: บอกเกือบตื่นไม่ทันนะดีเจเน็ตตะข่าย VS ดีเจขาดโต๊ะสนุกเกอร์จากคุณลงเล็งก็อย่างคุณจุนเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะเดินลอดใต้โต๊ะสนุกเนี่ยแล้วยกเอื้อมมือสุดเนี่ยแตะไม่ถึงพื้นโต๊ะสนุกนะคุณเดินได้เลยรอด
0: ครับผม
1: ไอ้คนหรือลูกแตงโมนะ เดินรอดใต้โต๊ะสนุกโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องคาน
0: โอ้โหอันนั้นก็โหนก็หลักกิโลเมตรเลยนะถ้าดูจากความสูงก็เนี่ย
1: เดี๋ยวเบรกก่อนไหม
0: ได้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
1: ขอเบรกไปงี่แป๊บหนึ่งแล้วกันขอรอเล่นเบรกพักไปเข้าห้องน้ำสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมานะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป
5: ๋
4: าเรา
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: บอลโลกสตอรี
7: ่กรุ๊ปออฟเดทและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดทที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจ

0: ืองไทยแข็งแรง
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

0: ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซอกเกอร์รูสนับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พี่เอกฮิมสกุลเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอเวลานะครับในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับเกมคู่ระหว่างอังกฤษนะครับกับกาน่าที่เล่นกันที่บอสตันนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเกมนัดที่2ของกลุ่ม L นะครับก็จะออกสตาร์ทกันอีกประมาณสัก20นาทีนะครับก็พูดถึงทั้ง2ทีมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอกันไม่บ่อยนะครับก่อนที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้เนี่ยนี่จะเป็นเพียงแค่เกมนัดที่2เท่านั้นนะครับที่ทั้ง2ทีมจะเจอกันนะครับโดยที่เจอกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปปี2011นะครับนั่นคือครั้งเดียวที่เจอกันก่อนหน้านี้ก็คือเกมอุ่นเครื่องในปี2011นะครับในเดือนมีนาคมนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องที่เวมบลีย์โดยที่เกมนั้นเนี่ยสกอร์จบด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคร
5: ับ
4: คนที่ยิงให้อังกฤษขึ้นนำก่อนเนี่ยเป็นทางแอดดี้คาโลนะนาทีที่43นะครับส่วนทางกาน่าเนี่ยก็ตีเสมอได้จากทางอัสมวากิยานนะครับในเกมวันนั้นก็ผมไปไล่ดูพวกตัวผู้เล่นอย่างอังกฤษเนี่ยพี่เอกมีโจฮาร์ดเป็นจอห์นสันฟิลแจ็คกิลก้าม ีอย่างเลดันเบนส์แกลิเคฮิล
5: โอ้โหนักเตะเอเวอร์ตันสองคนเลยเหรอ
4: แกเรตแบร์ลี่นะครับ
5: เฮ้ยสามคนเลยว่าแบร์ลี่ยังอยู่เอเวอร์ตันว่า
4: เอาแบร์ก็เคยอยู่แกก็เคยอยู่แอนดี้แคลโลสจูดดาวนิงโจฮาร์ดใช่ไหมเกรนจอห์นสันไปแล้วเจมส์มิลเนอร์แจ็ควิลเชียร์แล้วก็แอชลียัง
5: โอ้โหแต่ละคน
4: นี่เลตันเบนเคยอยู่ F ถูกไหมแบร์รี่เคยอยู่ F

0: ทางคาวัตโว
1: ควาซามัวชุดนั้นกำลังรุ่งรุ่งของกาน่าเลยนี่2010อ่ะ
0: ซันเลมุนตาลี่โจนาธานเมนซ่าจอห์นเพนซิลเนี่ยพวกนี้ก็
1: ชาร์ตคิงสันเปล่า
0: ใช่ประตู
1: ที่โดนโรนโดหลอกจนหลังเสีย
0: นี่แหละถ้าหลักๆโดมินิกอดิเยียโอเคเนี่ยคือชุดนั้นที่เป็นเหล่าตัวจริงของกาน่า
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็เดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อความทาง YouTube นิดหนึ่งที่ถามมาว่าไปกี่ปีเนี่ยสุพนัทเนี่ยเดี๋ยวรอชัวร์ก่อนแล้วกันนะครับรอชัวร์ก่อน
0: เขาบอกว่าถ้าสัญญามันคือถึง2030เพียงแต่ว่าก็ต้องรอให้มันชัวร์ออฟฟิเชียลกันจริงๆนี่คือเป็นข่าวที่รายงานออกมาเฉยๆนะ
1: ผมไอ้ข่าวลักษณะแบบนี้เนี่ยอดใจรออีกหน่อยดีกว่าน
0: ะ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: รอให้มันชัวร์ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะฮะแฮร์รี่เคน3เม็ดหน่อยนึงนะครับจากคุณคันโอ้โหคันเยเหรอ
0: ดีๆนะ
1: คันเยนะฮะแล้วก็คุณมาริโอเมาเวอร์นะฮะบอกสวัสดีครับนะฮะแล้วก็พี่จุนรักพี่เอกไหมโอ้โหตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ๋อบอกว่าขอสถิติโดกับเมสซี่หน่อยครับนะโดกับเมสซี่ถ้าเป็นในบอลโลกนี่เมสซี่นี่กดไป18ลูกนะโดน่าจะเป็น2ลูกบวกเพิ่มไปก็น่าจะเป็น10ประตูนะครับพี่จุนคุมทีมหมอนทองเป็นยังไงบ้างนะฮะคุณจุนนี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นสายบอลนักเรียนนะอย่างนี้ก็เป็นสายบอลนักเรียน
0: อ่ะมาต่อขออภัยพอดีไปชงกาแฟมานิดนึง
1: ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่า99เองก็มีเตรียมกาแฟไว้ข้างนอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ไปรอน้ำร้อน
0: ใช่ทำให้เราอาจจะเบรกนานไปนิดนึง
1: นะฮะ
0: ก็เลยรู้สึกเกรงใจเลยกดไปก่อนแล้วผม
1: น้ำมันยังไม่เดือดอ่ะ
0: คือช้าแล้วกัน
1: คือเครื่องต้มน้ำเนี่ยมันเป็นแบบตัวใหญ
0: ่อ่า
1: แบบเหมือน
0: มันไม่เหมือนกระติกบ้านเราที่มันจะเล็กๆหน่อย
1: ใช่เหมือนเครื่องต้มน้ำงานสัมมนาเลยจุ๊บอย่างขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่คอยกดคอยสแตนบายให้ไง
0: ครับ
1: นะแต่พอมันช่วงดึกเนี่ยพอเครื่องมันสลีปไปแล้วเนี่ยกว่าจะมากดให้เริ่มให้มันร้อนใหม่มันเดือดเนี่ยก็นานนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าคุณฮักเขาบอกพี่เอกบอกว่าพบกับนักพากย์บาสเกตบอลทั้ง2คนผมนี่อ้าว คุณเกษมบอกสวัสดีครับช่วงที่2แล้วยังฟังอยู่เลย คุณจิรครับคุณจิรพงษ์เกียงจันทร์โอ้นี่ก็แฟนตัวประจำนะบอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนครับทักทายรอบดึกชอบทั้งคู่เลยครับภาคบอลดีข้อมูลดีติดตามตลอดนะฮะคุณวิรศักดิ์บอกสวัสดีครับหอคอยคู่แห่ง99นะฮะคุณอัครพงศ์บอกอยู่ไม่ถึงที่3แต่รอทักพี่เอกคิมครับคิดถึงนะครับจากรุ่นน้อง OSK ทักทายด้วยนะครับคุณประสิทธิ์บอกตัดยางอยู่บ้านทุ่งไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีฟังรายการทุกวันครับเดี๋ยวผมช่วงกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยผมก็อาจจะต้องเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วคุณจุนเดินสายลงสวนยางแล
0: ้
1: วไปถ่ายงานนะครับเราไปตามสวนยางไปทักทายเกษตรกรชาวสวนยางหน่อยคุณสิริตระกูลนะบอกอังกฤษบังคับต้องชนะถึง3ครับแฟนบอลถึงจะพอใจคุณอุดรบอกใบเหลืองล้างยังไงครับ
0: ใบเหลืองก็
1: บอลโลกครั้งนี้ยังไงคุณจุนจบรอบไหนล้างทิ้ง
0: จบรอบรอบ8ครับจะล้างใบเหลือง
1: ละ
0: เหลือง2ใบก็แบน1ใบแบน1นัดครับผม
1: คุณพงษ์บางพีบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะคืนนี้กิจถึง3ลูกไหมครับก็มีโอกาส
0: เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ผมว่าถ้าประตูแรกมาเร็วเพราะว่าเอาจริงวัดกันที่
1: ความคมอ่ะจังหวะ
0: ตัวขุมกำลังในเกมรุกกับเกมรับของทางฝั่งกาน่าเนี่ยโอ้โหห่างกันเยอะนะเกมรับของกาน่าเนี่ยคือ ดูเชื่อใจไม่ค่อยได้คือกาหน้าชุด

0: ี่ยถ้าดูจริงๆอ่ะสิ่งที่น่ากลัวเขาคือพวกเกมลุกนะครับพวกอองตนเซเมนโยยิกกี้วิลเลียมส์อะไรพวกเนี้ยนะ
1: แค่2คน
0: ใช่แล้วก็จะมีอ่ะตัวสำรองวันนี้จริงๆก็ที่หลุดไปก็คือนัวมากับซูเลมาน่านี่ก็ถือว่าอันตรายแต่วันนี้เขาโดนดรอปไปเป็นตัวสำรองก่อนจอแดนอายุยังน่ากลัวไหม
1: ไม่น่ากลัวเลยจอแดนอายุนี่หนักเลยหน้าฟอร์มกับเลสเตอร์นี่นะหนักนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าประสบการณ์ในการเล่นกับทีมชาติก็เขาก็ยังพอยืนระยะได้นะครับคุณทศพลสุริยนนะทักทายเข้ามานะครับแล้วก็มีคุณแสนโซนคนเปิ่นบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนแวะมาทักทายค่ะไม่ได้ฟังนานมากๆนะครับอ่ะก็ขอบพระคุณนะครับขนาดจะตีสามอยู่แล้วยังอยู่เป็นเพื่อนนะเราทั้งสองคนนะครับมีชากาแฟต้องเตรียมโอ้ใช่ครับอันนี้ผมบอกคุณผู้ฟังเลยวันนี้บางวันเนี่ยพอลานอนเรานอนก่อนมาทำงานใช่ไห
0: ม
1: อย่างผมนอนก่อนมาทำงานเนี่ยโอ้กว่าจะหายงวงเงียนะคุณผู้ฟังนะอันนี้เป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: กว่าจะหายงวงเงียเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยอ่ะนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหนานเหมือนกันนะ
0: ยังไงครับพี
1: ่นานไงใช้เวลานาน
0: อ๋อ
1: ก็เลยวันนี้อยากให้คุณจุนบรรยายไปเลยเดี๋ยวผมนอนฟัง
0: อืออย่าเลย
1: จะได้หลับคุณงานเยอะอะช่วงนี้คุณก็ฝึกภาคไว
0: ้อืมไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องฝึกเยอะ
1: งานน้อยก็บ่นพอมีงานเยอะมันก็บ่น ก็คุณต้องไปปรับตัวปรับเวลาก่อนคุณจุน
0: ครับผม
1: เพราะปกติคุณจุนเนี่ยเขาเป็นมนุษย์กลางคืนกลางวันเนี่ยเขานอนนะตาโดนแสงไม่ได้นะกลางวันเนี่ย
0: ครับผม
1: เวลาเขาเอื้อมมือออกไปนอกแดดปุ๊บควันจะขึ้นกลุ่นที่หลังมือเลยเหมือนพวกแดกล่า
0: โอ้ผมไปดูเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าด้วยการที่ทัวร์นาเมนต์มันมีการขยายพี่เอกเรื่องใบเหลืองอ่ะมันมีการรีเซ็ตใหม่คือ
1: จบรอบ16ใช่ไหม
0: ใบเหลือง
1: ใบเหลืองผัดไข่ไหม
0: ไม่ใช่นั่นใบเหลียง
1: โอ้คุณอย่าอ่านนานนี่ครับผมตื่นเต้น
0: จะถูกเคลียร
1: ์
0: เป็นศูนย์นะครับหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนะคร
1: ับ รอบแบ่งให้รอบ
0: แล้วมันจะถูก
1: ล้างอีกรอบ
0: รีเซ็ตอีกครั้งก็คือหลังจบรอบ8ก็คือใช้ว่าจบรอบ8อ่ะเพราะปกติก่อนนั้นเนี่ยมันจะจบรอบ8แล้วค่อยล้างถูกไหมแต่คราวนี้ก็คือจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ล้างก่อนแล้วก็ไปล้างรอบ8กันอีกทีนึง
1: ใช่เพราะถ้าไม่ล้างมันจะเหนียวเนอะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับ
1: มันจะไม่สบายตัว
0: อันนั้นน่าจะอีกแบบครับ
1: มันเวลาเดินแล้วมันจะแบบขัดนิดนึงฮะถ้าไม่ล้าง
0: ครับผมเพราะปกติเนี่ย
1: เช็ดแล้วมันจะเหมือนไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ใบเหลือง
0: ไม่เกี่ยว
1: เอาวันนี้เตรียมจะลงสนามแล้วนะครับจอร์แดนอายุนะครับจะเป็นกัปตันทีมของทีมดาวดำนะกาหน้านะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องเบรกแล้วไปนั่งข้างนอกใช่ไหมทีมงานหรือเบรกอีกสักรอบเบรกอีกสักรอบหนึ่งฟังว่าไงลูกเบรกไหมหรือว่ารออีกแป๊บหนึ่งค่อยเบรกนะรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณ 2:55 นาทีนะครับผมกับคุณจุนอาจจะต้องเบรกอีกสักรอบหนึ่งสั้นๆเพื่อที่จะไปสแตนบายที่ข้างนอกสตูดิโอนะครับเพราะว่าเรามีผู้สนับสนุนในช่วงของการรายงานสดนะครับก็วันนี้สตูเรามีหลายจุดนะประมาณ400กว่าจุด
0: ครับผม
1: นะถ้าเดินเข้าผิดจุดนี่ถือกับผิดห้องไปเลย
0: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นคร
1: ับ
0: พ
1: ี่ อัปเดตรายชื่อผู้เล่นทีมชาติอีกรอบหนึ่งนะครับจอแดนพิกฟอร์ด11ผู้เล่นตัวจริงของอังกฤษนะครับมีหายไปแล้วอังกฤษนะครับจอแดนพิกฟอร์ดแบ็คขวาเป็นริสเจมครับซ้ายเจสเปนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเอสรีคอนซ่ากับมาร์คเกฮีนะครับส่วนแผงมิดฟิลด์ครับเดคันไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันจูดบิลลิงแฮมแล้วก็กองรับตัวเป้านะครับแฮร์รี่เคนครับไล่ล่าสถิติอยู่เหมือนกันนะฮะมีแอนโทนีกอร์ดอนทางซ้ายแล้วก็นูนี่มาดูเอเก้ด้านขวานะครับทีมชาติกาหน้าครับประตูเป็นเบนจามินอาซาเร่นะครับแนวรับมีโจนาธแอตเจตตี้นะครับแล้วก็มีกีเดนเมนซ่านะชโรมโอโปคูนะครับมาวินเซเนอาเซนาย่าตรงกลางมีคาเล็บ ยูเรนกี้นะครับโทมัสปาเต้ควาซี่ซิโบนะองตวนเซเมนโยอินยากิวิลเลียมส์นะครับแล้วก็จอแดนอายิวนะครับนี่ฝั่งของทีมดาวดำแล้วนี่เจอกับสิงโตคำราม
2: ครับ
1: วันนี้ไม่มีเรื่องของฝนฟ้าคะนองฟ้าแลบแป๊บๆนะเกมจะได้ไม่ต้องขยับต้องยืดอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับคู่นี้นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณจุนฮะ
0: ผมพยายามหารายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมว่าจะพูดอยู่แต่ผมดันไอ้นี่ไปเรื่องของสถิตินิดนึงที่น่าสนใจอย่างของโรนัลโดเนี่ยอ่ะพูดถึงโรนัลโดเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกใช่ไหมพี่เอกที่ยิงในศึกฟุตบอลโลก
1: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้าย
1: 6สมัยติด
0: 6สมัยคนเดียวนะครับคือทำไปทั้งหมด10ประตูด้วยกันจาก6สมัยส่วนเมสซี่เนี่ยที่ยิงมากสุดเป็นประวัติศาสตร์ณตอนนี้นะครับ
1: 18
0: ประตูเนี่ยจาก5สมัยโคลเซ่ที่อยู่ในอันดับ2และหลังจากที่ยึดอันดับ1มาพักใหญ่ๆนะ
1: ตั้งแต่ปี2014
0: ก็16ประตูเนี่ย4สมัยในขณะที่เอ็มบัปเป้ตอนเนี้ยสถิติถ้าเป็น16ประตูเท่ากันละ
1: ครับ
0: เอ็มบัปเป้นี่เพิ่งแค่3สมัยนะครับส่วนเปเล่เนี่ย12ประตู4สมัยอาร์9เนี่ย15ประตูนี่ก็แค่3สมัยนะ
1: 15ประตูจาก98 2002 2006เพราะว่า94เขาไม่ได้ลง
0: ใช่ครับไปเฉยๆแต่ไม่ได้ลง
1: ส่วนจุสฟองแตงนะสมัยเดียว13ประตูนี่ตัวจริงครับต
0: ั
1: วจริงสมัยนั้นนะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับขออนุญาตจริงๆคุณผู้ฟังขอเบรกสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะไปสแตนบายด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูด้านนอกแต่ในไลฟ์นี้ยังอยู่นะนะครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่เดียวครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
6: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่นาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับตอนนี้เกมอังกฤษกับกาน่านะครับฟุตบอลโลก2026รอบแรกรอบแบ่งกลุ่มกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็กราบสวัสดีทักทาย
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
10: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
12: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: พวกซุปเปอร์สตาร์จริงๆก็ยิงกันกระหน่ำเลยที่ผ่านมา
17: ครับผม
4: วันนี้แฮร์รี่เคนะครับเกมแรกกดไปแล้ว2ประตูนะเกมนี้ก็คาดหวังจะทำประตูให้ได้ในเกมนี้ด้วยนะครับ
17: อังกฤษก็คอบออยู่เอ๊ะคุณทำร้ายร่างกายผมทำไมฮะอยู่ดีคุณมาทุบแขนผมทำไมฮะ
4: ผมรู้สึกว่ามันแคบยังไงก็ไม่รู้นะ
17: โอ้ตัวเราสั้นหรือเปล่า
4: ไม่คุณยอมรับเหรอ
17: ไม่ตัวพี่อ่ะผมเนี่ยปกติเป็นไง
4: ไม่แล้วผมก็รู้สึกว่าพอมันแคบปั๊บเนี่ยมันผมก็จะออกมาขวาแล้วผมก็จะโดนบาเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันบัง
17: ครับผม
4: อย่าลืมนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ทาง cheer.mcord.net ของรางวัลยังรออยู่นะครับ
17: ครับ
4: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan 1รางวัลนะครับผมแอบกระซิบนะตอนนี้คนเข้าร่วมกิจกรรมทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเข้าไปร่วมลุ้นแล้วก็มีโอกาสจะเป็นเจ้าของรางวัลนะครับไปจับสลากลุ้นกันนะว่า
17: ครับผม
4: ไม่ต้องไปมีความรู้ทักษะเรื่องฟุตบอลอะไรเยอะทายผิดทายถูกคุณก็ได้ลุ้นรางวัลอังกฤษครับอยู่บอลอยู่ริมเส้นด้านขวาครับชูตเบลลิงแฮมให้บอลมาตรงกลางเกฮีให้คอนซ่าครับบอลออกมาที่โนนี่มาดูเก้โนนี่มาดูเก้ดึงผู้เล่นของกาน่าเข้ามาบีบพร้อมๆกันนะครับก่อนจะเคาะบอลต่ออ้าวครับเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมดีดออกไปทางโอ้จ่ายบอลเสียเองครับจูด จะปั่นไซก้อยครับแต่บอลออกไปเลยครับ
17: ยิ้มเขินๆเลยครับทางด้านของจูเบลลิงแฮมเสียทุ่มให้กับกาหน้าง่ายๆครับ
4: เอวันนี้โจยี่กาหน้าลงว่ะ
17: ไม่ลงฮะ นั่งตบยุง
4: อ๋อยุงไทย
17: ยุงไทยเลยฮะเขาอยู่เมืองไทยไม่ใช่หรอ
4: ก็ไม่เป็นยุงกาหน้า
17: อ๋ออ่
4: ะขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับทางเบนซ่าครับแบ็กซ้ายของทางกาหน้านะครับโอ้นี้ไปไปมาปรับมายืน 4-1 นะคุณดูนะกาหน้าวางยาวขึ้นมาครับอ้าวแล้วทะลุแนวรับของกลิ่นมาแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับผู้สินยกคงล้ำหน้าไปแล้วนะครับเอาขยับอีกแล้ว
17: เกือบ2 9ได้นะครับจังหวะออฟไซด์ตรงนี้ของทางยิกกี้วิลเลียมส
4: ์คือตอนนี้บรรดาเว็บไซต์ที่จัดไลน์อัพผู้เล่นเนี่ยตำแหน่งอะไรต่างๆก็มาดูในสนามจริงแล้วก็มาขยับใหม่นะขยับอีกแล้วนะอิซากิวิลเลียมไปขึ้นทางด้านขวานะครับ 4-1-4-1 นะครับตอนนี้กาหน้ามีโทมัสปาเตยืนเก็บกวาดอยู่หน้าแนวรับนะครับอังกฤษขึ้นมาชูบเบลลิงแฮมโดนชนล้มลงไปผู้สินไม่ได้ให้ฟาวครับอังกฤษยังได้อยู่มาดูแก้โดนตัดฟาวซะแล้วครับเป็นซิโบนะครับที่ไปตัดฟาว
17: โนนี่มาดูเอแก้นี่ในนัดเจอกับทางโครเอเชียนี่ก็เรียกจุดโทษให้กับอังกฤษได้นะครับจังหวะที่พยายามจะโยกหนีทางซีโบครับโดนดักเอาไว้ครับได้ฟรีคิกครับทางอังกฤษหน้ากรอบเขตโทษทางด้านขวาครับ
4: คุณแชมป์พุทธิคุณนะทักทายมาบอกว่าตัวเราสั้นได้เมื่อกี้ที่จะเถิบติดกันไงคุณแชมป์ทักทายคุณแชมป์ด้วยนะคุณจุนเดี๋ยวนี้เขาจะมาแย่งชิงตำแหน่งบอล นักเรียนอ่ะคุณแล้วคุณแชมป์
17: เขาเจอเขาบ่อยโค้ชแว่นดำ
4: เหรออ
17: ่าเขาเป็นเฮดโค้ชอยู่ใส่แว่นดำทุกนัดเลยแดดมันร้อน
4: เอาอังกฤษเปิดจากลูกฟรีคิกเข้าไปครับโดนโขกทิ้งขึ้นมาเดคันไรส์ครับออกมาริมเส้นด้านขวาอ้าวจ่ายพลาดเองครับจอร์แดนอายูตัดบอลมาได้จ่ายเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเซเมนโยนะครับเป็นแอนโทนีกอร์ดอนมาช่วยเคลียร์บอลคืนหลังไว้ก่อนคุณบอบพิษครับทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณแอนฟิลบุรพาอังกฤษสู้ๆต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะบางทีเราขยับแว่นขึ้นแว่นลงนี่ไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าจออยู่ไกลแล้ว
17: ครับผม
4: สายตาสั้นแล้วก็มองไกลพอมันใกล้ไปปุ๊บแว่นสายตาสั้นมันมองโทรศัพท์ลำบาก
17: ถ้าอย่างเงี้ยผมโอเคไม่ต้องใส่แว่นใดๆทั้งสิ้นถือว่าจอมาใกล้แล้วไม่เหมือนนัดแรกไอ้เม็กซิโกอ่ะโอ้โหอันนั้นปวดหัวเลย
4: เออนัดแรกจอมาอยู่ไกลกว่านี้
17: นู่นเลยพี่อยู่นู่นเลย
4: เออผมถึงว่านัดแรกผมไม่ต้องขยับขึ้นขยับลงเยอะเพราะว่าจอมันอยู่ไกลใส่แว่นก็พอดีอะไรอย่างงี้มาที่คอนซ่าครับริสเจมแทงทะลุช่องมาจูดเบลลิงแฮมโอ้โหไปชนผู้สินต้องเบรกเกมเลยครับโอ้เจ็บนะครับไปชนกับโอโปกูครับ
17: ชูบิลแฮมนี่เป็นการลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนัดที่50ของเขานะครับโอ้แต่ว่าจังหวะที่เจ็บนี่เจ็บแถวๆใบหน้านะครับทางจูด
4: คุณณัฐพงศ์บอกพี่โดมีลุ้นแฮตทริกนะครับเมื่อก่อนเมื่อคืนนะฮะบอกกาหน้าผู้รักษาประตูเจ็บครับส่งสำรองลงแทน
17: ชัดจ้
4: าแล้วก็เปลี่ยนกาหน้าเนี่ยเปลี่ยนโกตัวหลักมีผลกระทบมากไหมคุณจูน
17: อะไรนะ
4: กาหน้าเปลี่ยนผู้รักษาประตูมี
17: ใช่ครับ
4: โอ้บอกทำไมเสียงคุณจูนเหมือนโฟนอิน
17: เหรออ ่
4: ะมาโดนเบียดล้มออกนอกสนามไปเลยนะครับจังหวะลุยขึ้นมาทางแบ็คขวานะครับเซนาย่าเอลิสเอเดอร์สันผลักกระเด็นไปไกลเลยอันนี้ก็เป็นอีกคนที่จบบอลโลกน่าจะเปลี่ยนทีมแน่นอนนะครับทางเอลิสเอเดอร์สัน
17: ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ถ้าเป็นทีมอื่นนี่ถือว่าผิดคาด
4: อังกฤษยังครองบอลอยู่ครับบอลอยู่วงกลมกลางสนามมาร์กเกฮีครับไปซ้ายเจสเปนแทงทะลุไปเดคันไรส์ให้มาที่แอนโทนีกอดอนโดนเบียดเอาบอลไปได้ครับอันเจตี้ครั้งหน้าทิ้งจอร์แดนอายิวไว้คนเดียวจะผ่านแนวรับอังกฤษไม่ง่ายนะครับความหวังในการทำประตูของกาน่าเองก็ลำบากนิดนึงมาดูเก้เอาบอลลงจะแตะหลบทางเบนซ่ายังไปไม่ได้ครับแบ็กซ้ายของกาน่า
17: ก็ยังเป็นอังกฤษเลยครับที่เป็นฝ่ายที่คลองบอลกดดันเข้าใส่กาน่านะครับ
4: อังกฤษกำแพง2ชั้นน่าจะผ่านไหมครับ
17: ผมว่ายืนพื้นอังกฤษ2ประตูน่าจะไหวนะแต่คุณก็ไปลุ้นประตูที่3เอา
4: โอ้โหตอนนี้ข้อความทาง YouTube มาเยอะมากเลยอ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวทยอยมาอ่านให้ช่วงพักครึ่งแล้วกันเป็นจังหวะที่ชูเบลลิงแฮมครับพยายามจะแหวกแนวรับของกาน่าเข้าไปยิงอยู่ว่ายังยืนกันดีครับยังเน้นเกมรับกันเยอะเลยทีเดียวคอนซาครับเอริคอนซาออกมาริมเส้นด้านขวาให้มาดูเก้ริสเจมริสเจมให้คอนซาคือจังหวะที่เป็นเกมรุกเนี่ยริสเจมเองก็จะขยับเข้าในมาเป็นเหมือนปีกที่เข้ามาในอีกแนวนึงนะครับให้มาดูเก้เองมีตัวเลือกในการจ่ายบอลมากขึ้นก็ไม่ได้ไปยืนแบ็คขวานะครับโอ้โหนี่วนขึ้นมาแตะเขตโทษแล้วนะครับทางริสเจมให้มาตรงกลางเอเลียตแอนเดอร์สันคอนซามาร์กีครับเดคันไรส์เรียกบอลอยู่ให้กอดอนไรส์ครับยังไม่มีโอกาสยิงถนัดเท่าไหร่นะครับผ่านมา10นาทีเศษๆเอาวางมาด้านขวาเอาบอลลงได้มาดูเก้แต่เมนซ่าเองเนี่ยไม่เปิดพื้นที่เลยครับเจมเปิดเข้ามาตรงกลางไม่ถึงกอดอนตกเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเลยครับช่วงแรกนี่กันนะ
17: โอ้โหจังหวะทะลุเข้าไปสวยนะครับจังหวะเติมเกมขึ้นไปของลิสเจมในกรอบเขตโทษด้านขวานะครับแต่ว่าจังหวะจะหักเข้าด้านในเลยครับโดนแนวรับของกาน่าครับดักไว้ได้ก่อน
4: ย้ำอีกทีนึงนะครับมีถามเข้ามาทาง YouTube ว่าการฟังทางแอปพลิเคชันเนี่ยให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcot Connect นะครับภายในแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็จะมีทั้งสตรีมของช่อง9 Mcot HD และคลื่นวิทยุในเครือสมททุกคลื่นเลยนะครับแอปพลิเคชันอื่นไม่ใช่แอปพลิเคชันของเรา
17: ครับ
4: ต้องบอกแบบนี้นะครับแอปพลิเคชันเก่าฟังไม่ได้แล้วด้วยนะครับที่เป็น FM ก็แอป FM 99แบบเดิมเนี่ยอันนั้นเราเลิกพัฒนาไปแล้วเราอยู่ในนี้แล
17: ้
4: วยกระดับการฟังชัดเจนนะครับทางแอปพลิเคชัน Mcot Connectนี่ให้ดูอีกครั้งนึงจังหวะที่ริสเจมเนี่ยไปถึงเส้นหลังแล้วพยายามจะตบกลับเข้ามาหน้าประตูนะครับแต่ไม่ถึงแอนโทนีกอดอน
17: โอ้โหนี่ถ้าไม่มีผู้เล่นกาน่าดักไว้ข้างหน้ากอดอนนี่มีโอกาสได้จบเลยนะครับเมื่อสักครู่นี
4: ้ฟรีคิกของทีมชาติอังกฤษนะครับเดแคนไรส์ริสเจมแล้วก็แอนโทนีกอดอนนะฮะยืนอยู่ที่บอลทั้ง3คนนะครับ
17: เดี๋ยวดูว่าจะมีลูกสูตรทีเด็ดอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับทางด้านของอังกฤษ
4: ดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับโอ้โหข้ามคานครับเดแคนไรส์ครับเป็นคนยิงลูกนี้
17: โด่งข้ามคาไปหน่อยครับจังหวะนี้จูดเขี่ยมาให้นะครับแล้วตะบันด้วยขวาแต่ว่าถ้าลิสเกมเป็นคนเขี่ยมาให้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยยังไงก็น่าจะติดเซฟแล้วครับเช็คระยะเลยครับอาซาเร่ก็เลยไม่ได้ ยืดแขนออกขึ้นไปปัดนะครับ
4: บอกเมื่อเช้าชากิล่าเต็มฟีดเลยครับอย่างดีเลยผมไม่ได้ทัน
17: อ๋อเมื่อวานมาดูเกมอาร์เจนตินา
4: อ๋อเหรอเอาเคนโอ้โดนกระแทกจากด้านหลังนะครับผู้สินเป่าให้เป็นลูกฟาวครับแฮร์รี่เคน
17: จังหวะหม่งแล้วโอ
4: ้หัวโขกครับ
17: หม่งไปแล้วแล้วแนวรับของทางด้านของกาน่าเข้ามาหม่งใส่ท้ายทอยของแฮร์รี่เคนอีกทีครับอาจิตตี้นะครับที่เข้ามาหม่ง
4: อ๋ออาจิตตี้เหรออ
17: ืมอินฟานติโน่จอห์นเทอร์รี่มาดูครับอดีตปลากระหลังทีมชาติอังกฤษนะครับนั่งอยู่แถวๆด้านหลังของอินฟานติโน่เกมนัดที่116ของเจ้าตัวนะครับนัดนี้มากสุดอันดับ3ครับ
4: บอกพี่เอกครับวันก่อนจุนบอกว่าพี่เอกก็แค่ถั่วงอกฮะจริงๆเวลาแฟนรายการบอกผมเลยไม่รู้เลยว่าจริงหรืออำแต่ดูแล้วก็น่าจะจริงฮะคุณแอนนี่กอร์ดอนบอกยิงดีกว่าครับมาไปติดบล็อกเอเลียสไอเดอร์สันได้ยิงติดบล็อกนะครับจะซ้ำก็ไม่ทันครับลูกนี
17: ้ยังมาขวางไว้ได้ทันนะครับทางฝั่งของกาน่าครับแล้วสุดท้ายนี่ก็เป็นเมนซ่าเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับ
4: วางไปขึ้นด้านไกลนะครับแอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนโยกโยกเจอกับทางเซนาย่าบอลกลับมาติดคองบอลได้อีกครั้งหนึ่งไหลมาถึงเส้นหลังเจสเปนโอ้โหตอนนี้เนี่ยแนวรับของกาน่าเนี่ยลงไปอยู่ในเขตโทษของตัวเองเต็มพื้นที่ไปแล้วครับเพราะว่าอังกฤษในบุกหนักเหลือเกิน
17: สเปนครับเปิดเข้าไปด้านในแล้วจังหวะสกัดมาเนี่ยยังมาเข้าทางของเดคไลส์แต่ว่าก็เป็นทางอจิเต้เลยครับที่บล็อกเอาไว้นะครับบอออกหลังเป็นเตะมุมทางด้านซ้ายของทางกรีกครับ
4: ก็บอกว่าเสียงคุณจุนเหมือนไม่ผ่านไมค์มันเบา
17: เอ้าจริงเหรอ
4: แหมไม่เป็นไรนะน่าจะเรา
17: ใกล้แล้วข้างในพี่น่าจะไปข้างใน
4: แต่มุมครับของติดครับมุมทงฝั่งซ้ายครับมีโอกาสลุ้นประตูขึ้นนำเปิดโค้งมาการหน้ายังรับกันได้ดีนะครับโอ้เซเมนโยนี่ผ่านมา16นาทีเศษๆนี่ยังแทบไม่โดนบอลเลยนะครับองตัวเซเมนโยจอแดนายิวอะไรพวกนี้นี่
17: เปอร์เซ็นต์คลองบอลระดับ 80% นะครับอังกฤษเนี่ย
4: ลีสเจมลีสเจมไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหยังไปติดที่ฟิเรนกี
17: ้
4: ผู้สินเป่าฟาวครับ
17: ให้เป็นบอลของกาน่าครับมองว่าเอสลีคอนซ่าไปเหนี่ยวทางจอแดนอายูเอาไว้จากทางด้านหลังครับจังหวะเข้ามีมือมีเหนียวตัวของจอแดนอายูนิดนึงครับโดนจับฟาวไว
4: ้ปาเต้ครับให้มาที่อุปกูย้อนกลับไปที่โทมัสปาเต้อาเจเต้เปิดขึ้นมาข้างหน้าข้างหน้ามาร์กเกฮีครับดวลกับนิโกวิลเลียมส์ขออภัยอินยากิวิลเลียมส์ครับบอลออกหลังไปโดนจริงๆโดนเกฮีออกนะครับ
17: แต่ดูตรงนี้คือตัวเขาเองก็โดนกระแทกเสียหลักนิดนึงด้วยนะครับทางมาร์กเกฮีก็ยังเป็นอังกฤษเลยครับที่ได้คลองบอลบุกเข้าใส่ทางกาน่าครับในช่วง18นาทีที่ผ่านมาครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการครองบอลของอังกฤษแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงตรงกรอบนะครับ ในช่วง18นาทีที่ผ่านมา
4: ข้อความถึงแบงค์สุพนัทเยอะเลยนะครับก็อ่านแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยเยอะจริงๆข้อความทาง YouTube บอกดูแล้วคู่นี้น่าจะไม่ต่างกันครับต้องมี4เม็ดอย่างต่ำ
17: มีโอกาสเป็นไปได้สูง
4: คุณกิติพัฒน์บอกขอคอยคู่มาแล้วนะครับมีบางท่านที่พูดถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดของแอปต่างประเทศเราขออนุญาตไม่พูดในนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์โอ้โหจอแดนอายุครับไปไล่บีบใส่ทางมาร์คเกฮีครับ
17: จังหวะที่เกฮีแตะบอลหนีไปแล้วนะครับจอแดนอายูไม่ทันก็มีแบบผลักใส่นะครับโดนจับฟาวไปครับจอแดนอายูโยนเข้าไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับอังกฤษเข้าเมืองซาเล่ครับลิสเจม
4: ผมยังคงหาตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่นะฮะด้านการมองด้านหน้าจอรายชื่อผู้เล่น
17: ผมเอาที่เสริมก้นใช่ไหมเผื่อจะได้พ้นไอ้ตัวของโน้ตบุ๊กขึ้นมา
4: เหรอจูนเหรอ
17: คนก็ดูพี่เหมือนแบบต้องชะเง้อมองจอไง
4: คนที่เดินลอดใต้โต๊ะสนุกแบบขัวไม่ติดได้อย่างคุณเนี่ยเอ๊ะทำไมยังต้องมาแขวะผมอีกฮะเอาอยู่ในช่วงพักเบรกนะครับโอ้นี่เพิ่งจะ20นาทีนี้พักเราหรอ
17: น่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บด้วย
4: โอเคจูดเบลลิงแฮมเนี่ยในระหว่างเบรกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็โดนโทมัสทูเคิลครับเรียกมาติวพอสมควรเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าคุณจุ่นช่วงต้นเกมเนี่ยจูดเบลลิงแฮมมีจังหวะในการได้บอลหน้ากรอบเขตโทษเยอะแต่การตัดสินใจของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคร
17: ับ
4: พิมก็ไม่ได้เปรียบนี่ไงคือเขาถือโอกาสเบรกไปเลยใช่ไหมทางคาร์ลอสเคโรชครับก็เข้ามาติวทางซิโบนะครับเคโรชเองนี่ก็เป็นกุนซือที่คุมทีมชาติในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะ5สมัยเหมือนกันนะเคโรชเนี่ยคุมโปรตุเกส2010มั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็คุมอิหร่าน
17: ใช่มีคุมอิหร่านด้วย
4: แล้วก็เนี่ยครับมาคุมกาหน้าก็ได้ไปดูยุงที่กาหน้ามาเขาบอกผมอยากไปดูยุงที่กาหน้ามาตลอดว่ามันเดินแล้วมันบิน ก็เลยคอมาคุมกาหน้า
17: แล้วผมนี่สำเนียงกาหน้าฮะ
4: ใช่แล้วครับสำเนียงของคาร์ลอสเคอร์ลอสผมก็ได้รู้ว่ายุงกานามันเดิน
17: โอ้แต่ดูแล้วเนี่ยเจ็บหนักทั้งคู่นะทั้งจอแดนอายูแล้วก็ลิสเจมนะครับ
4: โอ้โหจอแดนอายูพันศีรษะแล้วก็ไม่รู้ว่าพักกอสครับที่พันศีรษะเนี่ยจะพันอยู่ไหมเพราะว่าจอแดนอายูเนี่ยไม่มีผมเลยนะแกศีรษะโล้นนะครับน่าจะแตกนะครับจอแดนอายูได้โอกาสอ่านข้อความหน่อย
17: ครับ

0: There's two legends of these two respected nations, Sammy Kufour of Ghana and
1: Samuel Kufour ใช่ไหมใส่กันดำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะคุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามานะครับคุณสมคิดนะครับบอกบอลโลกปีนี้ผมชอบฝรั่งเศสกับอังกฤษครับส่วนตัวเชียร์ฝรั่งเศสมาตลอดนะครับคุณปานีบอกติดตามดูอยู่ครับพี่คิดว่าเสื้อทีมชาติไหนสวยที่สุดในบอลโลกครั้งนี้
2: ผมชอบโมร็อกโกตัวเยากับญี่ปุ่นตัวขาวนะ
1: ผมชอบญี่ปุ่นตัว
2: น้ำเงิน
1: ตัวน้ำเงินนะกลับมาเตะกันได้นะครับเกมกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งกาน่าจะขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายแต่ทำบอลออกไปแล้วนะครับเป็นเกมรุกริมเส้นด้านขวานะครับอ้าวเป็นกาน่านะครับที่ทำบอลออกไปนี่ครับจอร์แดนอายูโคขัวขาวเลยครับตอนนี้มีน่าจะหัวแตกนะครับจอร์แดนอายูบอลอยู่กับคอนซ่าอังกฤษยังครองบอลอยู่ครับวงกลมกลางสนามเอเลสแอนเดอร์สันให้มาร์กีเกยีให้มาเอเลียสแอนเดอร์สันวางขึ้นมาข้างหน้าโอ้โหยังติดที่ทางเมนซ่านะครับลงไปช่วยคือพอมีเอเลียสแอนเดอร์สันลงมาเล่นในตำแหน่งนี้นะคุณจุนสังเกตว่าเดคานไลท์เนี่ยขยับขึ้นไปสูงขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าเดิมถ้าไม่มีผู้เล่นในสไตล์แบบนี้เนี่ยเดคานไลท์จะลงมาต่ำเป็นคนตัวเป็นคนคอยเชื่อมบอลในเกมรับกับเกมตรงกลางนะครับลิสเจมครับดีดออกมาทางด้านขวาให้เบลลิงแฮมโดนตอดอีกแล้วครับเบลลิงแฮมบอกเฮ้ยตอดเยอะเหลือเกินโดนเตะตลอดนะครับเบลลิงแฮมนี่ขวางออกมาด้านขวาลิสเจมให้โนนี่มาดูเก้มาดูเก้เจอกับเมนซ่าลิสเจมครอสเข้ามาก็ติดที่โทมัสปาเต้เซเมนโยไปทำฟาแล้วครับสวัสดีคุณเอกฮิมกับคุณจุนปากน้ำครับคุณบอกมาเชียร์ดีเจทุกท่านนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆครับ
2: น้ำไม่ช่วยฮะตอนนี้ต้องกาแฟเท่านั้น
1: อู้ยาวโหดน้ำก็ไม่ช่วยฮะกาแฟก็ไม่ช่วยฮะตอนนี้เงินเท่านั้นฮะ
2: ก็เดี๋ยวแหละครับตีสามพรุ่งนี้เรามีงานเราก็ยังมานั่งอยู่นี้ครับเข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นครับ
1: ก็พักเบรก
2: จริงๆนี่โอ้ก็ดูมีสายฝนโปรยปลายลงมานะที่บอสตันเนี่ย
1: เนี่ยคุณยุนเห็นยังมันมีสปอนเซอร
2: ์ใช
1: ่พอมันมีสปอนเซอร์ปุ๊บมันก็ทายอินนะฮะช่วงเดาว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
2: ่
1: ของที่ฟีฟ่าไปเซ็น
2: ครับผม
1: ก็เลยของบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเป็นกิจลักษณะแต่ว่าการทายอินที่สนามเนี่ยพวกป้าย LED อะไรต่างๆมันเห็น
2: ครับ
1: แล้วพวกซูเปอร์สตาร์อดีตนักเตะต่างๆไปอยู่ในสนามคงเห็น
2: อ
1: ่ะ
2: ม
1: ันเขาก็เลยอาจจะมองว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองครับ
2: อังกฤษ
1: เราก็ไฮเดรชั่นเบรกบ้าง
2: อังกฤษนี่คองบอดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังใช้คำว่าพวกเขาเองยังหาจังหวะจบสกอร์แบบจ่าๆไม่ได้นะ
1: อังกฤษถ้าผ่านรอบนี้เจอใครครับโอ้อย่างที่บอกไปนะว่าต่อให้จบเป็นที่1ของกลุ่
2: ม
1: ก็ยัง
2: ต้องไปดู
1: นะเพราะว่าจะ
2: สายอื่นก่อน
1: กับอันดับ3ในอีกหลายกลุ่มเลยไม่รู้ว่าจะเป็นใครที่จะผ่านเข้ามานะครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม E กลุ่ม H กลุ่ม I กลุ่ม J หรือกลุ่ม K นะครับ
1: ครับผมข้อความทาง YouTube ครับบอกสวัสดีพี่แชมป์ปลาหมึกโค้ชวัชสุธีด้วยนะครับอันนี้ข้อความทักทายเข้ามานะครับ70เลยนะ
2: โอ้เยอะไป
1: คนขวาเนี่ยเป็นปีโลหรือเปล่า
2: เลรอนโดครับ
1: ครับโอ้โหคุณฟุกแฟมิลี่ทักทายมาพี่เอกครับทำไมจุ่นพิบไหวกินแรงพี่เอกจัง ก็ดูสิครับคุณฟุกฮะ
2: คนเป็นหัวหน้ามันก็ต้องเป็นผู้นำหน่อย
1: กินแรงเท่านั้นยังไม่พอยังมาบ่นอีกว่างานที่ทูเยอะเกิน
2: เมื่อกี้นี่ผมนั่งดูเขาอยู่นะเมื่อกี้ก่อนเกมนี่เขามานั่งวิเคราะห์อยู่นะพี่ฟุกเนี่ย
1: เนี่ยคุณเฮ้ยแล้วคุณฟุกอยู่นั่งประจำอยู่ที่สตูมัวโนไหมเหรอ
2: ใช
1: ่อะยังอุตส่าห์มาฟังคุณจุนอีกอะ เป็นแฟนประจำคุณจุนหรือเปล่าเนี่ย
2: ได้มาแฟนประจำพี่เอกหรือเปล่า
1: เ
2: ดวิดเบ็คแฮมมาด้วยนะครับ
1: ครับ
2: เซอร์เดวิดเบ็คแฮม
1: แล้วก็บอกว่าสำเนียงลูลูลาล่านะครับหล่ะที่อังกฤษเนี่ยพี่ว่าอังกฤษเนี่ยเป็นรถผ้าใบรถผ้าป่าหรือรถเทกาจาดนะฮะเดเดชองเสียคุณแม่เดินทางกลับฝรั่งเศสไปแล้วครับ
2: หรอเช็คข่าวกันสิ
1: ส่วนตัวผมว่าอังกฤษมีลูก2แน่นอนนะครับบอกสภาพอากาศดูแล้วน่าจะมีโอกาสเจอฝนนะครับเมื่อวานคู่ฝรั่งเศสที่นิวเจอร์ซีย์ห่างไปไม่ไกลมีฝนลงนะครับ
2: ก็ถ้าตามรายงานที่ออกมาก็คืออันนี้เห็นพี่หมวยแกโพสต์พอดีนะบอกว่าในเกมที่จะพบกับนอร์เวย์ในนัดสุดท้ายเนี่ยเดชองจะไม่ได้คุมทีมในเกมนัดนั้นนะ
1: ครับ
2: จะให้ทางด้านของกีสเตฟองมือขวาทำหน้าที่แทนไปก่อนในเกมนั้น
1: ส่วนท่านที่ส่งมาทาง SMS บอกพากบอลหน่อยนะก็เกมมันเบรกอยู่ไอ้พากอะไรล่ะพี่ใจเย็นๆสิครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงบอลพากก็พากอยู่นะครับ
2: พูดถึงเซอร์เดวิดเบ็คแฮมเนี่ยจริงๆก่อนที่แฮร์รี่เคนจะลงสนามในเกมวันนี้เนี่ยเขาลงเล่นมากสุดเป็นอันดับ3เท่ากันนะก
1: ็คือ
2: กับเบ็คแฮมเนี่ยก็คือ115นัดแต่พอวันนี้แฮร์รี่เคนลงสนามปุ๊บก็เท่ากับว่าเขาจะขึ้นไปเป็นสูงสุดอันดับ3แบบเด
1: ีย
2: ว
1: แสดงว่าเวลาพี่เอกเอาข้อมูลมาเล่าในรายการเมื่อกี้เนี่ยในห้องสตูนู้นนะคุณไม่ฟังผมเลย
2: ก็หรอผมอาจจะนั่งทำอะไรอยู่
1: ผมเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับคุณจุนครับเนี่ย
2: โทษ
1: คุณไม่ฟังผมเลย
2: โทษมันขึ้นมาพอดี
1: ไม่ครับคุณนั่งอยู่กับผมเนี่ยแหละเอากลับมาเตะกันนะครับหลังจากที่ไฮเดรชันเบรกบอลขึ้นมาอยู่ที่กอดอนอัดโดนสกัดไม่ได้แต่กาน่าเองเนี่ยยังพาบอลแทบจะเกินครึ่งสนามอังกฤษไม่ได้เลย
2: น้อยมากนะครับยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับกาน่าในช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยโอ้โห86ต่อ14อ่ะคนละเรื่องเลย
1: เนี่ยนานๆทีจอร์แดนพิกฟอร์ดจะเอาบอลกลับมาครองได้นะครับขออภัยจะได้เซฟนะบอลไปอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นให้มาที่เกฮีเอลเลียตแอนเดอร์สันไหลทะลุช่องมาแต่ว่าไปติดที่เมนซ่าเซเมนโยให้เมนซ่าอายูบังแล้วก็ล้มไป
2: กาน่าได้ฟาวครับจังหวะนี้ตรงแถวๆบริเวณกลางสนามครับโดนกระแทกล้มลงไปครับทางเมนซ่าฟรีคิกคนเปิดจะเป็นจอร์แดนอายิวนะครับ
1: เหลืออีกประมาณ15นาทีนะครับเกมในครึ่งแรกจะจบลงนะครับที่แม้ว่าอังกฤษเองเนี่ยจะครองบอลเยอะแต่โอกาสยิงก็ไม่ได้เยอะนะครับมีแค่3ครั้งแล้วยังไม่ตรงกรอบเลยด้วยกาน่าบอกโอ้ครองไปเลยให้อย่างนี้ที่ยิงยังไม่ตรงกรอบเลย
2: แต่ว่าจังหวะนี้อังกฤษได้ฟาวแล้วครับมาร์คเกฮีเองโดนผลักนะครับในจังหวะที่จะเทคตัวขึ้นมงพิกฟอร์ดยังสบายๆครับ32นาทีแรกยังไม่ต้องออกแรงเซฟใดๆแต่อังกฤษก็ยังหาจังหวะจบสกอร์แบบถนัดถนีไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังยิงไม่ตรงกรอบด้วยดูแล้วต้องรอลูกแรกมานะอาจจะไหลปรากฏจบแบบสเปนกับเคปเบิร์ตเรียบร้อย
1: เรียบร้อยนะอ่ะดิสเจมครับริมเส้นด้านขวาให้มาตรงกลางวงกลมกลางสนามครับ คอนซาให้กีซ้ายมีเดคันไรส์ไรส์ตัดเข้ามาตรงกลางให้เอเลียนแอนเดอร์สันมาดูเอเก้มาดูเอเก้ตัดเข้าในแล้วยังไม่ผ่านนะครับยิงอีกทีก็ติดบล็อกอีกครับทางจูเบลิงแฮมออกไปทางด้านซ้ายสเปนซ์สเปนซ์โอ้เปลี่ยนกลับมาที่เดิมโนนี่มาดูเอเก้มาดูเอเก้เปิดไปเสาไกลโดนโขกทิ้งมาได้ครับอัจเจตี้เมนซ่าแบ็กซ้ายของกาน่าวนแล้วโดนกระแทกได้ฟาวครับ
2: ต้องชมเลยครับกล้าครองบอลนะครับแล้วสุดท้ายก็เรียกฟาวให้กับทางกาน่าได้ครับเมนซ่าแม้ว่าจะโดนเอเลียตแอนเดอร์สันจูดเบลแฮมเข้ามาบีบนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันเลยครับที่เข้าไปเบียดแล้วเสียฟาวนะครับส่วนลูกยิงของจูดเบลแฮมนี่ก็ยังแย่ขาเข้ามาบล็อกไว้ได้นะครับเป็นโทมัสปาเต้นะครับที่ขวางเอาไว้
1: โดยปกตินี่เวลาเป็นทีมจากแอฟริกานี่คุณจุนโดยเฉพาะเซเนกัลคุณจุนอยู่ได้ไหม
2: ครับ
1: ถอดเสื้อแล้วเขียน SENEJL แล้วเข้ามาเชียร์พร้อมกัน
2: อืมอ
1: ันนี้ยังไม่เห็นเนาะ
2: ครับ
1: อ่ะแอนโทนีกาดอนเจอกับเซนาย่าเปิดเข้ามาตรงกลางติดที่ปาเต้ปาเต้นี่เวลาเป็นเกมรับนี่แทบจะลงมาเป็นเซนเตอร์ตัวที่3เลยนะครับมาช่วยด้วย
2: ก็ต้องเน้นรับไว้ก่อนเลยครับกาน่าเจออังกฤษนี่ถ้าได้1แต้มนี่หัวแต้มใหญ่นะครับ
1: เอเลียสแอนเดอร์สันแทงทะลุมาแอนโทนีกอร์ดอนโดนล้มตัวกวาดไปได้ครับเซนาย่าเยเลนคีนะครับมาตรงกลางคืนหลังมากาน่าเอ้าไปจับบอลพลาดซะแล้วครับเมนซ่าเพิ่งชมเมื่อไม่เท่าไหร่นี่เอง
2: พยายามจะพลิกบอลหนีทางมาดูเอเก้ครับแต่ว่าลั่นหลุดออกข้างเสียทุ่มไปครับเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จครับอังกฤษ242นะครับกาน่า32โอ้เหลือจะเชื่อครับสถิติ
1: กอร์ดอนครับให้สเปนส์โอ้โหนี่ประตูของกาน่าอย่างอาซาเร่ยังไม่ได้ออกแรงเซฟเลย
2: เครื่องกริบคองบอลในแดนกาน่าได้ก็จริงแต่ว่าเจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของกาน่าไม่ค่อยได้นะครับ
1: โดนเซนายาครับบล็อกก็ได้คืออย่าว่าแต่ยิงเลยคุณจุนการขยับเข้าไปสร้างโอกาสในพื้นที่อันตรายยังน้อยมากนะครับกาน่าเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่เปิดฟูลดีเฟนซ์แล้วครับกลางแผนเกมรับเต็มรูปแบบมาดูเอเก้มาดูเอเก้ไปถึงเส้นหลังเปิดย้อนกลับมาได้โคครับนี่เป็นโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งของอังกฤษนะครับเดคันไรซ์ได้โขกได้ข้ามคาน
2: การประสานงานของ2นักเตะอาร์เซนอลครับมาดูเอเก้ใช้ความเร็วกระชากหนีไปสุดเส้นหลังนะครับก่อนตวัดไปที่เหลี่ยมเสาไกลแต่ว่าบอลมันโด่งไม่หน่อยครับมงโดนก็จริงแต่ว่าจังหวะมันโหดนะครับการเทคตัวขึ้นมงของเดคันไรซ์ครับโดนเหลี่ยมใต้บอลครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
1: คอนซาครับเอสลีย์คอนซาพาบอลเลยขึ้นมาเกินครึ่งสนามแล้วให้กับจูดเบลลิงแฮมขวามีริสเจมส์คอนซาอีกครั้งหนึ่งเดสเปนครับให้มาที่คอนซาริมเส้นด้านขวามีมาดูเอเก้คือโนนี่มาดูเอเก้เนี่ยได้บอลเยอะครับแบบว่าลูกเปิดของเขานี่ยังไม่อันตรายเท่าไหร่เอาทำฟาวซะด้วยครับอังกฤษ
2: โดนจับแฮนด์บอลครับมาเกฮี แฟนบอยใส่ชุดทีมชาติอังกฤษชุดเดือนนะปี96ยูโรที่เซาเกตนะครับพลาดจุดโทษมาดูด้วยก็กลายเป็นหนึ่งในเสื้อฮิตเหมือนกันนะแม้จะเป็นชุดที่ผิดหวังก็ตามนะครับแพ้กับเยอรมันไปในการดวลจุดโทษในรอบรองนะครับจะเปิดยาวขึ้นหน้าไปให้กับทางเซนิยาก็เก็บบอลไม่ได้เลยครับบอลหลุดออกข้างไป
1: พาบอลขึ้นมาครับบอลส่วนใหญ่อังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ในคู่เซ็นเตอร์เกมรับนะครับเกฮีคอนซ่านี่ครับบอลอยู่กับมาร์กเกฮีเอลเลียตแอนเดอร์สันจ่ายมาริมเส้นด้านขวาให้กับริสเจมพลิกไม่ได้ครับทางจูบเบลลิงแฮมโดนจอแดนอายูแซะด้านหลังล้มอีกแล้วครับจอแดนอายูเกมหนึ่งพี่จะล้มกี่ครั้งครับผม
2: คาร์ลอสนี่เหมือนมีบ่นนะครับดูจังหวะนี้แต่ว่าเอเลียตเนอร์สันก็เข้าไปเตะด้านหลังจริงแล้วครับ
1: คือจอแดนอายูเป็นนักเตะที่ชอบเก็บบอลไว้กับตัวครับใช้ตัวพิงอะไรต่างๆก็เลยโดนกระแทกโดนทำฟาวบ่อยครับ
2: เหมือนอินเทอร์เน็ตเราจะมีปัญหานะพี่เอกนะ
1: มา
2: คอมมันไม่ไป
1: ไอ้ของผมยังปกตินะ Wi-Fi ครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับเดแคนไรส์เอลิสแอนเดอร์สันให้มาให้คอนซ่าแม่เกมตื้อๆแบบนี้เราก็นึกถึงนักเตะที่ทักษะเกมลุกสูงๆอย่างโคพาเมอร์ฟิลโฟเดนนี่คุณนะ
2: ใช่ครับ
1: เกมมันตื้อมากเลยนะครับอังกฤษแล้วก็เกมลุกมันไม่หวือหวาเลยนะครับ
2: จังหวะอังกฤษตรงนี้ก็กลายว่าโดนจับออฟไซด์ไปอีกนะครับกลับมาเข้าลายไม่ทันเลยครับทางจูดเบลลิงแฮมเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วนะครับ
1: บอกพี่เอกครับจุนเคยบอกว่าถ้าไม่มีพี่เอกสักคนเขาก็ไม่ต้องลำบากแบกขนาดนี
2: ้ผมไม่เคยบอกตอนไหนไหนเอาหลักฐานมาดูหน่อยดิ
1: เฮ้ยคุณอย่าไปท้า
2: ใส่ร้าย
1: เดี๋ยวเขาเอาหลักฐานต
2: ั
1: ดเป็นคลิปเสียงมาแล้ว
2: อ้าว
1: แล้วคุณจะเดือดร้อนนะคุณจุนนะโอ้โหไปอัดใส่โอโปคูครับเดแคนไรส์เหลืองต้องมีอย่างเงี้ยโอ้ใบเหลืองครับเดแคนไรส
2: ์เหลืองแรกในเกมนี้ครับเดแคนไรส
1: ์พี่เอกฮิมช่วยบอกข้อดีข้อเสียและของจุนสัก3ข
2: ้
1: อ
2: โอ้โหข้อเสียอาจจะหายากหน่อยข้อดีอาจจะเยอะ
1: คุณอาทิตย์บอกเกมลุกอังกฤษไม่ดุดันไร้จินตนาการเห็นด้วยนะครับบอกคุณนันทพงศ์บอกอังกฤษถ้าจะแก้ทางหมอผีกาหน้าต้องเชิญอาจารย์หน่อยเชิญยิ้ม อปัตติเทอะไรนะฮะ อะไรสั้นครับฟังไม่ถนัดครับคุณชวีวันพิมพาบอกว่าสวัสดีพี่เอกพิจุนพิบไหวโรนัลโด41ยิง2ประตูผม41เลี้ยงบอลไม่ขึ้นแล้ว
2: เหมือนกันฮะ
1: โจอีกาน่าเปิดร้านขายชาชักอยู่ที่ตลาดลาดสวายลำลูกกา
2: เอาหรอโอ้โหแต่ว่าเซเบนโยจังหวะได้เลี้ยงในกรอบเขตโทษอังกฤษเมื่อสักครู่นี้แต่หาโอกาสยิงไม่ได้นะครับเอาละครับเริ่มจะมีได้แผงลิดบ้างแล้วครับเกมรุกของทางกาน่า
1: คือแบบโอ้โหกาน่าให้อายูท่านผู้เฒ่าอายูมาลุยกับ3นักเตะหนุ่มผ่านลำบากครับแต่ยังได้ทุ่มครับจอแดนอายูริมเส้นด้านซ้าย
2: ก็ตัวความหวังสูงสุดในเกมรุกของทางกาน่าแล้วครับ ตัวเซเมนโยแล้วจังหวะนี้เขาจะเป็นคนทุ่มไกลเข้าไปครับทางด้านฝั่งซ้ายกรอบเขตโทษ
1: ทุ่มเข้ามาเสาแรกพยายามจะโขกเช็ดบอลยังกลับมาที่เซเมนโยเซเมนโยยังไงครับวนแล้วเปิดอัดได้ลูกเตะบุมครับบอลไปโดนริสเจมออกหลัง
2: เอาละครับเริ่มจะได้กดดันบ้างแล้วครับเกมรุกของทางกาน่าพอเข้าสู่ช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับ
1: แล้วนี่ถ้าโดนก่อนจบครึ่งแรกอังกฤษโดนนำทำไง
2: ฮาเลยฮะเตะมุมแรกของกาน่าครับ

0: อัจเจติเล่นกับทางโอ้โหปาเต้มาข้อเท้าพลิกสวยเลยทีเดียวครับให้มาอายิวบอลบูสินยังไม่เป่าออกครับอ้าวไม่ออกด้วยยังไม่ออกยังไม่ออกเว้ยมาดูอิเก้ก็แก้สถานการณ์คืนกลับหลังไม่ได้ครับ
1: ลังกฤษเองก็วันนี้ก็ดูเหนื่อยๆด้วยนะจ
0: ัง
1: หวะเกมก็ไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่นะครับกาหน้าก็ไม่ได้ถึงก็ขึ้นมาเร่งบีบอยู่แล้วนะครับเน้นลงไปตั้งรับในแดนตัวเองครับ
0: บอลยาวของกฤษชูเบลลิงแฮมเอาบอลลงแต่ไม่ทันก็แล้วครับโดนเคลียร์ทิ้งออกไป
1: พักบอลมาปุ๊บนี่อโปคูนี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนนะครับอังกฤษได้แต่มุมครับทางด้านฝั่งขวาแต่ตรงนั้นจริงมุมในการจะยิงมันก็มีน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับทางอโปคูก็เคลียร์ทิ้งออกหลังไปวันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับพวกเกมรุกของทางอังกฤษ
0: แต่มุมครับอาจจะเป็นลูกที่ทำให้อังกฤษมีลุ้นก็ได้นะครับเกมที่แล้วก็ได้จากลูกเตะมุมด้วยเดคันไรส์ครับมุมทงขวามือให้สัญญาณเปิดลูกเตะมุมเข้ามาติดที่จอร์แดนยูเมนซ่าขวดทิ้งจังหวะเดียวพิกฟอร์ดต้องออกมาเล่นไกลเลยครับ
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกที่บอสตัน
0: นี่น่าจะเป็นคู่ที่เหนื่อยที่สุด
1: คู่หนึ่ง
0: คู่หนึ่งเท่าที่ดูมานะ
1: ดูกี่คู
0: ่หลายคู
1: ่
0: เฮ้ยคุณสบประมาทผมมาคุณจุน
1: ก็ถามเฉยๆอยากรู้
0: ดูหลายคู่อยู
1: ่ตอบ2คู่นี้ตอบ3คู่นี่ฮานะเฉพาะคู่ที่กูทำงาน
0: โนนี่มาดูเก้ครับย้อนหลังมาให้ลิสเจมส์คอนซ่าเกฮีคือบอลน่ะแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยก็ไม่รู้ว่าบอลไม่ถึงเคนแล้วจะยิงยังไง
1: คือเคนก็พยายามจะถอยลงมารับบอลต่อบอลด้วยนะครับ
0: มาดูเก้ครับเจอกับเมนซ่าแล้วซีโบเองเนี่ยก็มาซ้อน2ในแทบทุกจังหวะเลยนะครับที่บอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาเนี่ย
1: คือเวลาอังกฤษจะเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นของกาน่าก็ช่วยกันซ้อนดีนะครับแล้วตรงนี้กลายเป็นจูเบิลแฮมเองจังหวะที่จะแตะหนีเมนซ่าก็แรงหลุดออกหลังไปอีกนะครับเป็นตั้งเตะจากประตูของกาน่าครับวันนี้นี่ยังไม่ได้เจอจังหวะยากๆนะครับอาซาเล
0: ่ยังไม่ได้เซฟเลยผ่านมาเนี่ยอยู่ในช่วงเขาเจ็บของครึ่งแรกอาซาเล่เองเต็มที่ได้แค่เก็บบอลหลังประตูมาวางเตะเนี่ยนะ
1: คืออังกฤษเนี่ยโอกาสยิง5ครั้งแต่ยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนกาหน้านี่โอกาสยิง0นะครับในครึ่งแรก
0: ผู้บรรยายเองก็จะต้องมีหน้าที่ที่ทำให้เกมมันสนุกอ่ะคุณจุนทำยังไงให้เกมมันสนุก How to ภาคยังไงให้เกมสนุกในขณะที่เกมจริงมันเหนื่อยเวอร์ชั่น1
1: พาไปด้วยเต้นไปด้วยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เออว้าจริงเลยฮะ
1: และสุขภาพร่างกายของคนภาคแต่นิดนึงแฮร์รี่เคนเข้าซ้ายยิงติดล็อกครับโอ้โหในกรอบเขตโทษก็ยังขวางกันเรียกว่า2 3ชั้นนะครับเกมรับของทางกาหน้า
0: คือมีแต่คนนี้แหละครับที่เป็นที่พึ่งได้แฮร์รี่เคนครับดึงเข้าซ้ายแล้วดูดิคุณจุนดับเบิลบล็อกอ่ะกาหน้าเล่นเกมรับกันมีระเบียบวินัยมากแต่มุมของอังกฤษครับมุมทงด้านซ้ายครับเดคันไรส์ดูวันนี้จะไม่ใช่งานง่ายของอังกฤษซะแล้วนะครับแตะมุมมุมทงด้านซ้ายครับ

0: เปิดโค้งมาโอ้โหติดทางเซนาย่าอีกครับ
1: ไม่ง่ายจริงๆครับวันนี้เกมรับของกาน่านี่เล่นกันได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็รวบเป็นระบบเลยครับช่วยกันดีมากครับ
0: ทำไมบังได้คิวเยอะจังพี่เอก
1: ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเขาพอดี
0: มาด้วยเก้มาด้วยเก้โดนบอลตอนนี้บอลในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกเนี่ยแลกแล้วนะครับตอนนี้อินยากิวิลเลียมนี่นานจะได้บอลสักทีแต่ก็นานมาก
1: โอ้โหแล้วดูดิโดนลุม4คนอ่ะมาดูเอเก้โอ้จะเจาะยังไงครับเนี่ย
0: โอ้โหเราเคยชื่นชมเกมรับของคิปเวิร์ดในเกมเจอสเปนไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้ถ้าเกมจบด้วยการไข่ไม่แตกเนี่ยอาจจะต้องมาวิเคราะห์เกมรับของกาน่ากันบ้างแหละครับว่าพวกเขาทำอย่างไรถึงหรือเขาหรือจริงๆพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อังกฤษไม่มีปัญญาเจาะเอง
1: แต่ก็ช่วยกันดีนะจังหวะการซ้อนในเกมรับของทางกาน่านะครับคือถ้าอังกฤษได้บอลปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะลุมเข้ามาเลยนะแนวรับของกาน่าไม่ปล่อยให้เพื่อนดวลตัวนะครับ
0: โอ้เพราะว่าพวกเขาฝึกการโดนรุมมาเยอะแล้วเพราะที่กาน่าเนี่ยยุงกาน่ามันรุมบิน
1: ตกลงบินนะไม่เดินนะ
0: มีบินและเดิน
1: ครับ
0: ผมอ่ะช่วงเวลาที่ทดเจ็บของครึ่งแรกกำลังจะจบลงนะครับโอ้โหจูดเบลลิงแฮมบอลเนี่ยเขาเปิดไปแล้วยังเข้าไปกระแทกใส่ทางอุปคูนะครับโวยใหญ่ครับเป็นชโรมอุปคูนะครับอ่ะผู้สินเป่าจบเลยครับจบครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ที่0-0โดยที่อังกฤษยังไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ลูกเดียว
1: อังกฤษโอกาสยิง6ครั้งนะครับไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนกาน่าก็ไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ขึ้นมานี่78-22%นะครับ
0: แล้วก็มีปัญหากันนะครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้เจ้าหน้าที่ต้องลงไปห้ามปรามนะครับชูดเบลลิงแฮมกับทางชโรมโอโปคูนะครับมีปากเสียงกันจากการไปทำฟาวเดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกกันสักช่วงหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมากันต่อในเกมครึ่งหลังครับอังกฤษกับกาน่าครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัส

0: ความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
1: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อม

0: ได้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
8: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ไมค์เชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ได้นะครับกาน่าเองก็เรียกว่าเน้นลงไปตั้งรับไม่ยอมให้อังกฤษได้เจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของพวกเขานะครับ
10: เอาจริงๆถ้าจะพูดเรื่องเปอร์เซ็นต์ครองบอลน่ะแล้ว

0: จบครึ่งแรกไปแล้ว
1: อื้
0: อมัน 0-0 ไปแล้ว
1: อื้อ
0: ไม่มีประโยชน์เลยคุณจุน
1: อื้อ
0: ให้คุณครองบอล 100% ด้วย
1: แต่คุณเจาะเขาไม่ได้โอกาสยิงไม่มี
0: โอกาสยิงแล้วมันเกมจบครึ่งแรกไปแล้วที่ 0-0 เนี่ยการครองบอลของคุณไม่มี
1: คือเหมือนกาน่าก็ปล่อยให้อังกฤษ
0: ไม่มีค่าเลย
1: ตรงกลางสนามอ่ะเพียงแต่ว่าจะเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของพวกเขาอ่ะจะทำยังไงเท่านั้นเอง
0: คือสร้างสถานโอกาสเกมรุกได้ไม่ดีอ่ะแล้วจากจังหวะที่เราเห็นเนี่ยอังกฤษแทบจะไม่มีมุกอื่นเลยคุณจุนนอกจากการออกบอลไปด้านข้างโ
1: น
0: น
1: ี
0: ่มาดูเอเก้
1: มาดูเอเก้กระชากเลี้ยงกินตัวเคาะกับเพื่อนอะไรเงี้ยหักเข้ากลางเงี้ย
0: ไม่มีวิธีอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าแนวรับกาน่าในยืนกันแน่นจริงๆนะครับ
1: กอร์ดอนก็ยังเงียบนะ
0: ใช
1: ่สงสัยต้องมีมาคัตแรชฟอร์ดลงมาละ
0: คือสำรองของกรีฑาเนี่ยยังมีตัวผู้เล่นในเกมรุกอย่างมาร์เกนโรเจอร์สนะครับเอเบรชีเอเซ่มาคัตแรดฟอร์ดโอลี่วัตกินอีวานโทนี่บุกโยซาก้านะครับหรือถ้าอยากจะเจาะริมเส้นเพิ่
1: ม
0: ด้านซ้ายผมแนะนำว่าให้ถอดเจสเปนออกไปเอานิโก้ไรลี่ลงมาคือนิโก้ไรลี่ยังเป็นผู้เล่นที่มีลูกเปิดจากด้านข้างในไม่ใช่ครอสใช่คุณจุนคือเขายังพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เพื่อนจ่ายบอลไปถึงเส้นหลังแล้วตวัดกลับเข้ามาตรงกลางคือมีโอกาสที่จะมีเกมรุกที่หลากหลายกว่านี
1: ้ต้องดูแล้วครับว่าจะ
0: โค้ชเอก
1: โค้ชเอกนะ
0: โค้ชเอก
1: ครับผมซัดลายเส้น
0: ซัดลายเส้นสะสมพบไปเอกนะไหมโค้ชเตี้ยนะครับผมพี่เตี้ยแกก็เข้ามาแซวๆใน Facebook บ่อยๆ อยู่นะสวัสดีพี่โคตเตี้ยนะครับถ้าฟังอยู่นะ
1: โคตเตี้ยนะกูหลับตั้งแต่ 5:00 น.เลยกูมีการทำเอก
0: บอกว่าไม่ใช่ 5:00 น.สิตื่นมาอุตส่าห์ปลุกตื่นมาเจออังกฤษ20นาทีแรกหลับแล้วข้อความทาง YouTube นะครับบอกเอาโรเจอร์เอเซ่ลงมาบอกจู๊ดไม่ได้เรื่องนะโกแทบไม่ต้องเซฟเลยทรงนี้ถูกเคอร์หรือซอกเกตก็พอกันอุบาทมากเลยนะครับอังกฤษไม่มีปัญญาเจาะเองครึ่งแรกเล่นบอลช้าไปทำอะไรก็ไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ผ่านนะถ้าเป็นพี่ทั้งสองคนจะแก้เกมอังกฤษยังไงอย่างผมบอกไปแล้วนะผมถอดสเปนออกแต่มันไม่ออกนะตอนนี้มันเดินลงมาแล้ว
1: ใช่ดูยังจะไม่มีการปรับเปลี่ยนนะ
0: เป็นผมจะส่งนิโก้ไรลี่ลงนะครับ
1: ผมอาจจะเอาแรชฟอร์ดลงมานะคือดูแล้ว
0: ต้องเปลี่ยน2คนอ่ะคุณจุน
1: กอร์ดอนยังค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็อาจจะต้อง
0: กอร์ดอนและเอาแรชฟอร์ดแทนผมเอาสเปนออกเอานิโก้ไรลี่แทนคนอื่นมีอีกไหม
1: ตัวอื่นก็ผมว่าถ้าจะเอาโนนี่ออกแล้วเอาบุกายะโอซาก้าลงมาก็ได้นะครับ
0: สามคนเอาโมกาโรเจอร์ออกเอาจูดเบลลิงแฮมลงมา
1: โมกาโรเจอร์ยังไม่ลงเลย
0: เอ้ยขออภัยเอาจูดเบลลิงแฮมออกเอาโมกาโรเจอร์แทน
1: ครับผม
0: ครับผมเอ้ยผมนี่พลาดไม่ได้เลยคุณเล่น
1: เราเลยผมว่าคิดตามเอาโมกาโรเจอร์ออก
0: นี่ดีนะเราสองคนไม่ได้
1: คือเราต้องช่วยกันละพี่สติสตางค์ผมก็ไม่ค่อยดีตอนเนี้ยบองกง
0: ได้ฮะทักทายกันเพิ่มเติมตอนนี้เกมจะกลับมาลงสนามแล้ว
1: ครับ
0: อังกฤษเล่นเอาเสมอซะแล้วบอกพี่จุ่นดูเซ็งเลยแอบไปหย่อนหรือเปล่า
1: ไม่มีนะฮะ
0: โอเลลี่เนี่ยอินเวิร์ดได้แล้วสอดเข้ากรอบเขตโทษอันตรายกว่าสเปนเยอะ
1: อย่างแรชฟอร์ดนะจังหวะยิงไกลก็ยังได้ลุ้นนะจังหวะเขาเลี้ยงตัดเข้ามาด้านในแล้วแบบนึกจะยิงก็ยิงเนี่ย ก็ถือว่าอันตรายนะวันไหนเข้าฟอร์มขึ้นมาเนี่ย
0: โอ้ถ้ามีโคพาเมอร์มาอยู่นะโ
1: อ
0: ้โหเอาจูดออกโคพาเมอร์ลงนะ
1: คือเจาะไม่ได้บางทีอาจจะต้องลองส่องไกลดูนะมันสักทีนึงเนี่ยคือพอมันทำลายกำแพงลงได้ปุ๊บได้มาสักลูกเนี่ยคราวนี้โอ้โหพื้นที่มันจะเปิดขึ้นเยอะเลยเพราะกาน่าก็คงจะต้องพยายามเอาคืนอ่ะ
0: ครับข้อความทาง SFS ครับบอกที่อังกฤษไม่ยิงเพราะเดี๋ยวต้องไปเจอสายเจ้าภาพเม็กซิโกจากเด็กรถเขียวไม่เกี่ยวครับ
1: เม็กซิโกมันสาย A นี
0: ่
1: แล้วถ้าอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว

0: ใช่ครับที่พิชิตไม่มาพาคนจุ่นวางยาจาก FC วาว
1: อะไรนะขออีกทีอ๋อไม่เกี่ยวฮะ
0: อ้าวทีม
1: ในกลุ่มอังกฤษเองเนี่ยพี่เอกถ้าสมมุติอันดับที่2นะในกลุ่ม L เนี่ยถ้าจบที่2เนี่ยในรอบ32ทีมนี่จะไปเจออันดับ2ของกลุ่ม K นะซึ่งก็คือกลุ่มของพวกโปรตุเกสถ้าจบที่2นะ
0: ก็อาจเจอโปรตุเกส
1: ก็เป็นไปได้
0: ก็จะไปจบกลุ่มที่2เพื่อ
1: ก็หมายถึงไง
0: ไม่ใช่หมายถึงไม่พูดถึงเอสเอ็มเมื่อกี
1: ้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เหลือบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอังกฤษเองเขาก็จะจบอันดับ1ของกลุ่มนี้แหละ
1: อื
0: มเพราะว่าไปเจออันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดเนี่ยย่อมดีกว่า
1: อืม
0: ไปเจออันดับ2กลุ่มเคอยู่แล้วดีไม่ดีแบบอ่ะอย่างเดียคองโกผมว่าแข็งกว่ากาน่า
1: เกมรับดีมาก
0: เออ
1: แล้วก็คือเราก็เห็นน่ะสู้กับโปรตุเกสอ่ะก็ทำเอาโปรตุเกสโอ้โหสู้ได้สูสีอ่ะเล่นเอาโปรตุเกสก็โอ้โหหาโอกาสรู้สึกตรงกรอบครั้งเดียวนะไอ้เกมเสมอ 1-1
0: อันนี้คุณดูดิแอนโทนีกอร์ดอนเจอเซนาย่ายังยากเลยแล้วไม่เจอพี่แมงมุมผมอ่ะ
1: อารอนอ่ะอารอน
0: อ่ะวันบิสก้าอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะ
1: วันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับแอนโทนีกอร์ดอนแต่ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมคือกาน่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะว่าครึ่งแรกดูเล่นกันได้ลงตัวมากๆนะครับทำเอาอังกฤษเจาะไม่ได้นะครับ
0: มีบอกว่าอังกฤษขาดไหมครับพี่ขาดฮะ ใจจะขาดแล้วเนี่ย ครึ่งหลังกลับมาลงสนามครึ่งแรกในอังกฤษมีใบเหลืองคนเดียวนะครับก็คือทางเดคันไรส์นะส่วนกาน่ายังไม่มีครับวันนี้ปึ้งเห็นสเปนใกล้ๆครับที่ใส่ที่ป้องกันศีรษะคางนะครับทางคอนซ่าจ่ายเสียนะครับโดนโต้แล้วครับปาเต้ให้เซเมนโยเซเมนโยจะเจอกับชูเบลลิงแฮมเซเมนโยเลี้ยงจี้แล้วไม่ผ่านจูดครับล้มตัวกวาดบอลไว้ได้แล้วแย่งบอลมาเลย
1: ดักแม่นมากนะครับกวาดบอลดักเอาแต่เคนไปเสียบอลครับโดนแย่งไปได้บอลกลับมาที่เซเมนโยอีกครั้งนึง
0: ปาเต้โทมัสปาเต้ให้อายิวเมื่อสักครู่นี้เสียงโห่ที่โห่จู๊ดนะครับเพราะว่าแฟนบอลกาน่าเองก็โห่เพราะว่าก่อนจบเกมเนี่ยจะไปมีเรื่องกับทางชูโรมโอโปคูครับซิโบคือหลังกลับไปครับโอโปคูไออัจเจตี้เซนาย่าเซนาย่าไม่ผ่านกอร์ดอนครับแต่ยังได้ทุ่ม
1: จังหวะให้ดูภาพช้าครับเซมโยพยายามจะลากเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับทางด้านซ้ายแต่ว่าเบลลิงแฮมดักดีมากครับล้มตัวกวาดบอลไว้ได
0: ้โทมัสปาเต้ครับนี่ก็โดนโหยอีกคนหนึ่งนะโทมัสปาเต้มียังมีคดีค้างเนี่ยติดตัวอยู่นะครับเรื่องข่มขืนใช่ไหม
1: อนาจารอะไรพวกนี้ด้วย
0: ครับอ้าวเซนยาบอลลงในเขตโทษแล้วได้ยิงโอ้โหมีโอกาสยิงแต่ติดบล็อกของมาร์เกฮีนะครับดีโอกาสของกาน่าก็เริ่มได้ลุ้นบ้างเป็นแบ็คขวานะครับเซนาย่าซึ่งเป็นคนที่มีผลงานดีสุดในครึ่งแรกของกาน่านะครับแอนโทนีกอร์ดอนไม่ทันเลยครับ
1: จังหวะพักบอลเข้ามาแล้วพยายามจะยิงนะครับโอ้โหแต่ว่าต้องชมเจสเปนเลยครับที่เข้ามาขวางเซนย่าได้ทันนะครับโอ้ไม่นั้นนี่มีโอกาสหัวได้ขวาเต็มกว่านี้นี่งานยากของทางจอร์แดนพิกฟอร์ดยังไง

0: อังกฤษกับกาน่าเนี่ย
1: เขาจับภาพได้ว่าเกสเปนครับไม่ยอมจับมือกับโทมัสปาเต้ก่อนลงสนาม
0: คือมันก็มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้เนาะว่าจะมีนักเตะบางคนไม่สัมผัสมือคล้ายๆกับเอฟรากับซูเลสอ่ะแต่เคสนี้เป็นเคสของเหมือนไม่โอเคที่เขายัง
2: เรื่องคดี
0: เรื่องคดีอ่ะเบลลิงแฮมครับให้มาที่เอเลียสแอนเดอร์สันจูเบลลิงแฮมย้อนหลังไปครับมาร์กเกย์เอ้าโดนทางซิโบนะครับไล่บีบอยู่เกย์โดนเบรกเกมเอาไว้ครับ
2: ทูเคิลก็ยังนั่งอยู่นะครับถือขวดน้ำหน้าตาก็ดูมีความกังวลนะครับยังเจาะไม่ได้จะแทงขึ้นมาทางด้านขวาก็ผิดจังหวะกันไปอีกครับมาดูเอเก้กับเดคลายส์สองนักเตะอาร์เซนอลให้ไปโอ้โหจังหวะพอให้เนี่ยเดคลายส์ทำหน้าแบบให้แรงห่างตัวอีกต่างหากครับกลายเป็นจ่ายหลุดออกหลังไปเองฮะอังกฤษเอ้ยคุณเป็นไรครับนี่คุณเป็นไรฮะทำไมดูไม่คืนๆเลย
0: ม่วงครับผมซิโบครับให้ไปริมเส้นด้านซ้ายเมนซ่าจอแดนอายูคืนหลังมาอายูเนี่ยแม่น้อยครั้งมากที่เราจะได้เห็นเขาแบบหันหน้าเข้าหาประตูแล้วเลี้ยงจี้ไล่สับมีแต่หันหลังอย่างเดียวฮะอายูเป็นกองหน้าเนี่ยพักบอลอย่างเดียวเกมนี้ผู้สินเป่าฟาวแล้วครับกาน่าจะเป็นฝ่ายได้ฟาวครับลูกนี
2: ้เหมือนว่าการน่าจะได้เตะมุมหรือเปล่าผู้ตัดสินบอกว่าจังหวะที่ทางลิสเจมพยายามจะไปตวัดสุดเส้นหลังอะบอลหลุดออกหลังไปทั้งใบแล้วนะครับทำให้กาน่าได้เตะมุมทางด้านซ้ายครับโดยจอร์แดนอายู
0: ครับได้ลุ้นบ้างครับกาน่าประตูต้องมาถึงจะสนุกเปิดโค้งมาโอ้โหแล้วบอลเลยมาถึงเสาไกลโอ้เปิดไม่ดีเองนะครับโอ้โห
2: เปิดแล้วมันแรงเกินครับแล้วก็กาน่าไปเสียฟาวด้วยครับจังหวะที่มีผู้เล่นไปกระแทกใส่จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับโอ้แล้วก็ออฟไซด์นะฮะ
0: คนเปิดขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยเป็นทางมาวินเซนาญาเนี่ยแบ็คขวาไม่ดีเท่าไหร่มาร์กีครับให้สเปนโอ้โหอายุไปเตะทางเอเลียสแอนเดอร์สันล่วงไปไรซ์ให้มาที่เกฮีเอเลียสแอนเดอร์สันครับคืนกลับไปที่เกฮีบอลอยู่เด็กกับคอนซ่ากับเกฮีนี่แหละเอาเปิดขึ้นมาข้างหน้าเบลลิงแฮมโดนขวางล้มลงไปในเขตโทษผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับล้มลงไปเองกระแทกกันธรรมดาเกมฟาวอีกแล้วครับ
2: จอร์แดนอายูครับไปทำฟาวเอเลียสแอนเดอร์สันซิโบไม่ยอมให้อังกฤษได้เล่นเร็วนะครับโอ้จังหวะจูดพอจับบอลในกรอบเขตโทษปุ๊บนี่โอ้โหผู้เล่นกาน่าเข้ามาขวาง2ด่านเลยนะครับโอ้ผู้กูด่านแรกครับโอ้แล้วก็มีทางปาเตมาช่วยอีกทีนึงดักบอลไว้ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้อังกฤษเล่นฟรีคิกสั้นมาทางขวาครับมาดูแกเปิดเสาไกลโอ้โหโค้งหลุดออกหลังไปทั้งกอดทั้งแฮร์รี่เคนี่หันหน้าไปหามาดูแกพร้อมกันเลยครับ

0: สายหัวโอ้บ่นเลยครับอดิกดอน
1: คือจริงๆกาน่าเองเนี่ยหลังจากผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยผลงานก็ย่ำแย่มาตลอดคุณจุนนะ
0: เครื่องไม่ดี
1: คือแพ้มาติดต่อกัน5เกมนะครับแพ้ญี่ปุ่นแพ้เกาหลีแพ้ออสเตรียแพ้เยอรมนีแพ้เม็กซิโกครับก่อนจะมาบอลโลกนะสุดท้ายมาเสมอเวลส์ 1-1 แล้วเพิ่งจะมาชนะได้ในรอบ6เดือนได้มั้ยครับมาชนะปานามาแล้วก็เป็นชนะจากนาทีสุดท้ายคือกาน่าฝืดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหก็ไม่แปลกใจที่พวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยแล้วก
0: ็
1: ต้องหันมาเล่นเกมรับใส่อังกฤษอย่างเดียวเนี่ยแหละครับคือขอแต้มเดียวครับเพราะว่าเกมแรกมี3คะแนนแล้ว
0: ใช่ชนะปานามามาแล้วจังหวะจะเปิดทิ้งไปด้านบนทางซ้ายให้ทางองตุนเซเมนโยเก็บบอลไม่ได้นะครับ
1: มาดูนะครับว่าทูเคิลหรือนาตาชาอังกฤษเกมลุกไร้ไอเดียมากเลยครึ่งหลังก็เล่นแบบเดิมจากครูอายเอามาริมเส้นด้านซ้ายครับสเปนดีดมาตรงกลางไรส์กอร์ดอนให้จุดขวาโนนี่ยิงมีแฉลบโอ้โหยังมีอาเจตี้นะครับที่ช่วยไว้ได้โอ้โห
0: กอร์ดอนยิงกับวัดมายังตรงตัวซาเลอาครับอย่างน้อยก็ยิงตรงกรอบแล้วนะครับอังกฤษ
1: แล้วกองเชียร์เฮโอ้โห
0: โอ้จังหวะจุดดีดออกขวามาในกรอบโทษเข้าซ้ายปั่นของทางมาดูเก้ครับบอลมีไปฉลับแล้วก็โดนหม่งสกัดได้นะครับโดยอเจตตี้แต่ว่าสุดท้ายกอร์ดอนก็มีโอกาสได้กลับตัวยิง แต่ว่าก็ตรงตัวทางอาซาเล่ครับ
1: คือโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมนี้ โอ้โหผ่านมานี
0: ่โอ้โหแต่ว่าคือจังหวะกอร์ดอนนี่มันเข้า กลางประตูพอดีอ่ะวิถีบอลมันก็เลยรับเข้าซองไปเลยครับอาซาเล่
1: 57นาทีครับถึงจะยิงตรงกรอบครับคู่นี้เริ่มสนุกยัง
0: ดีขึ้นละอังกฤษเริ่มเดบิวต์หาโอกาสอย่างน้อยก็พอได้ยิงละ
1: เดคันไรส์ครับเคนสเปนส์ครับออกไปด้านขวาได้ทุ่มครับริมเส้นด้านขวาครับทีมชาติอังกฤษ
0: ยอมเคลียร์ทิ้งออกข้างไปเลยครับโอบกูไม่เล่นเสี่ยงครับ
1: เดคันไรส์นี่ครับโดนเยือนขี้แทรกมาเอาแล้วครับแล้วเป็นบอลโต้กลับของทางกาน่าดินยากิวิลเลียมให้มาตรงกลางอ้าวเยือนขี้โดนกระแทกด้านหลังผู้สินให้เล่นต่อไปเลยครับอังกฤษเอาบอลกลับมาโต้กอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนพาบอลริมเส้นด้านซ้ายมีจูบิลลิงแฮมอ้าวไม่ให้ไปลิงแฮมง่ายๆจะเลี้ยงเองแล้วก็ติดครับ
0: มีแฟนบอลรุ่นเยาว์กาน่านี่ถือถ้วย FIFA World Cup ด้วยนะครับ
1: เมืองไทยมีขายที่ไหนคุณจุดเห็นไหม
0: มีในตามช้อปปี้อย่างมีแน่นอน
1: เหร
0: อเยอะเลยพี่
1: ผมอยากไปซื้อแบบเห็นของอ่ะมีไหม
0: ถ้าเห็นของมันมีในพวก Facebook แต่ก็ค่อนข้างเชื่อถือได้พี่เชื่อถือได
1: ้ท่านใดเคยเจอท่านใดเจอแบบม็อกอัพใกล้เคียงของจริงนะถ้วย FIFA World Cup ส่งมาบอกเราหน่อย4689899นะหรือว่าทางคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้กอร์ดอนเปิดติดบล็อกครับอังกฤษได้ลูกเตะมุมอ้าวให้ฟาวครับผู้สินให้ฟาว
0: เซนาย่าแหละครับไปอัดใส่กอร์ดอนโอ้โหโดนน่าจะแถวๆน่องขวาแล้วครับยังเอามือกุมอยู่เลยครับ
1: บอกคองโกมามืดมากเลยครับนายเอกครับบิ๊กจุนงานเยอะไปหรือเปล่า
0: ไม่ถึงขนาดนั้น
1: เขาเชิญไปเดอะสเตเดียมก็ไม่ไปน่าแจ็คไม่อยากชวนลีลาเยอะ
0: อะไรผมก็ไปอยู่แล้ว
1: เสมอเธอขอให้เสมอผมสบายจอร์แดนอายิวเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมสัญญาณวันนี้ยังเป็นนักเตะเลสเตอร์อยู่
0: ครับ
1: แต่หลังจากวันที่30เนี่ยก็น่าจะไม่ใช่แล้วนะฮะ
0: ไม่ตามไป
1: คงไม่น่านะผมว่า

0: คงไม่น่าละนะฮะ
1: ฟรีคิกของอังกฤษนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับดิคลายส
0: ์นี่นะโอ้โหไอเลดเอเดอร์สันลอยมาโขกเต็มๆเลยครับติดบล็อกออกหลังไป
1: จะฝ่าเข้าไปยังไงครับลูกมงของไอเลดเอเดอร์สันในกรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นกาหน้าอยู่ทั้ง11คนนะครับโอ้โหลงไปช่วยกันกองอยู่ในกรอบเขตโทษอ้าวแต่ว่ามีตัวที่เจ็บครับซิโบ
0: ควาซี่ซิโบนะครับเดินขยกขยเอกอยู
1: ่ผ่าน1ชั่วโมงแล้วนะครับเกมที่บอสตันยัง 0-0
0: เด้งยังตะกอเด้งยัง
1: ยังฮะ
0: ล่ะฮะเตะมุมทงมุมทงด้านขวานะครับเข้ามาเอลเลียตแอนเดอร์สันได้โขกก็ข้ามคานไปเยอะเลยคร
1: ับ ไม่ได้ลุ้นเลยครับจังหวะมงของเอลเลียตแอนเดอร์สันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับโดนไปเยอะ
0: ถ้าจบ 0-0 ได้ไงคุณจุน
1: ก็ต้องชื่นชมกาหน้าว่าเกมรับนิ้วจริงเจาะไว้ได้อังกฤษ
0: แล้วเล่นอย่างนี้คุณวาวเขาบอกเป็นแชมป์โลก
1: มันก็อาจจะเป็นเกมที่มันจะต้องมีติดขัดกันบ้างอาเจนยังแพ้ซาอุนัดแรกเลยครับ
0: แล้ว
1: เออ
0: เออแอนโทนีกอดอนครับมีตัววิ่งโอ้ล่ะไปยังไม่ให้กอดอนเลี้ยงให้มันติดซะอย่างนั้น
1: อ้าวกลายเป็นบอทุ่มของทางกาหน้าด้วยครับ
0: คือเนี่ย60นาทีแล้วอ่ะผมว่าแอนโทนีกอดอนน่าจะต้องโดนเปลี่ยนแล้วมั้ง
1: จังหวะนี้แฮร์รี่เคนโดนเตะเข้าไปครับได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายครับระยะได้ลุ้นเลยครับโทมัสปาเต้เข้าชงฉากไปหน่อยจังหวะเข้าช้าไปหน่อยครับแล้วเข้าอันตรายด้วยครับการเข้าของปาเต้ไปโดนขาขวาเท้าขวาของแฮร์รี่เคนนะครับจังหวะจะเข้าไปจิ้มบอของโทมัสปาเต้โอ้โหแต่ดูจากเหลี่ยมนี้ก็ไม่ง่ายเลยครับเชื้องมาทางด้านซ้ายนะครับระยะจะไกลนิดนึงครับฟรีคิกของอังกฤษมีลิสเจมกับเดคลายส์อยู่ที่บอครับ
0: ฟรีคิกครับเดคลายส์โอ้โหยืนเอียงอย่างนี้เนี่ยเปิดแน่นอนโดนโคกมายิงสวนครับเอเลดเอเดอร์สันบอลมาเข้าทางอันทิโกดอนง้างยังยิงไม่ได้โน่นนี่มานุยเก้ได้เอียงยิงด้วยซ้ายก็ข้ามคานไปเยอะเลยนะครับ
1: พยายามจะเล็งเหลี่ยมแล้วนะครับแต่กดไม่ลงเอาแล้วครับโอไลลี่บุกยศซาก้าเปลี่ยนชุดแล้วนะครับกำลังจะถูกส่งลงสนามมาอยู่ไม่ได้ครับทูเคิล
0: ก็ส่งมาตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องจะไปเปลี่ยนสเปนเพื่อเนี่ยเออหรือไม่เป็นลูกชอวังแต่แรกนะเกมลุกดิมเส้นด้านซ้าย
1: ไม่นั้นเอาแฮร์รี่แม็กไกวร์มาหม่งก็ได
0: ้เ
1: ออ
0: ถูกไหม
1: ครับผม
0: ยัวผมว่าคือบารมีทูเคิลมันน้อยลงเรื่อย
1: ๆคืออ่ะเรียกว่าแฟนบอลอังกฤษหลายคนก็ขัดใจตั้งแต่การเรียกตัวละไม่มีโฟเดนไม่มีโคพาเมอร์ไม่มีแฮร์รี่แม็กควายแต่กาหน้าก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ไม่มีแม็กควายผมไม่เฉยนะแต
1: ่พี่มองว่า
0: โคพาเมอร์นักเตะสไตล์โคพาเมอร์
1: มันควรจะลงมาเป็นตัวพลิกเกมได้โอกาสยิงไกลอะไรพวกนี้มันยังหวังลุ้นได
0: ้อ่ะมาดูอังกฤษเปลี่ยนครับบูกาโยซาก้ากับนิโก้ไรรี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเนี่ยสเปนนะครับ
1: แล้วก็โนนี่น่าจะไม่รอด
0: แตกนี่ก็
1: เหมือนจิลินกี้เนี่ยคิ้วแตกนะครับคิ้วซ้าย
0: บอกดูคู่แรกแล้วเต็งหามจริงๆหามออกนะเอาแรดฟอร์ดลงมาได้แล้วบอกไปทั้งหมดเลยแนวลุก3ตัวหลังเคนแย่มากเลยกอดอนจูนมาดูเก้นะครับเจอมนดำเล่นไม่ได้ทักคน
1: อ่ะกอดอนออกแน่ๆแล้วเอ้า

0: ากับว่านี่คือจะสลับเอาโนนี่ไปยืนทางฝั่งซ้ายนะถ้าแบบนี้เพราะว่าเอากอรอนออกนะครับซาก้าทางขวาแล้วก็เป็นโนนี่โยกมาฝั่งซ้ายส่วนโอเลลี่ก็เปลี่ยนกับเจสเปนครับส่วนทางฝั่งกาน่าเอาอุ๊ยแข้งเลสเตอร์มาครับอับดุลฟาตาวูตัวในเกมรุกครับด้านข้างจะถูกส่งลงมาอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นกองหน้านะครับจากวิกตอร์เพลเซนนะครับพรินซ์คาวาเบนาอาดู
1: ครับ
0: เอาจอร์แดนอายูกับอีกยูเลียมส์ออกนะครับเกมรุกของทางกาน่าครับเปลี่ยน2คนในเกมรุกครับ
1: อับดูฟาตาวูเนี่ยเป็นปีกขวานะครับถนัดซ้ายก็ผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดี
0: จับมาที่เด็กคนนี้ครับ
1: แฟนบอลกาน่าคนนี้ตัวปั่นเลย
0: ลองดูการปรับหมากของคลอสด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับในเกมรุกครับ2คน
1: ฟาตาวูเองก็ยังอนาคตกับเลเซอร์ก็ยังไม่แน่นอนนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับทีมอื่นคือเลเซอร์เองก็ต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะที่ย้ายแล้วพอจะได้เยอะๆหน่อยอ่ะคุณจุนอ้าวพิกฟอร์ด
0: แต่ตรงนี้นี่กลายเป็นทางด้านของพิกฟอร์ดได้ฟาวนะครับอาดูไปปะทะกับพิกฟอร์ดครับ
1: คนที่เพิ่งจะเปลี่ยนตัวลงมาใหม่นี่แหละครับที่ลงมาแทนอายูเราไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับทะลุแนวรับคือพิกฟอร์ดเองก็มีจังหวะไปลังเลนิดนึงก่อนออกมาช้าโอ้ใครทำฟาวใครวันนี้คุณจูน
0: คือพิกฟอร์ดเหมือนตั้งใจจะหลบนะ
1: ตั้งใจชนหรือตั้งใจหลบ
0: เนี่ยเขายกขาแล้วพยายามจะหันตัวหลบอยู่เหมือนกัน
1: เฮ้ยแต่เหมือนไปคือออกมาจากนอกเขตแล้วนะครับไปขวางผู้สินเนี่ยเป่าให้ฟาวทางอังกฤษไปแล้วนะครับ
0: กลายเป็นว่าพรินซ์อดูเนี่ยไปกระแทกใส่พิกฟอร์ดแล้วโดนจับฟาวไปแทนนะครับ
1: คือพรินซ์อดูถึงบอลไม่ได้ถึงบอลก่อนแล้วก็ใช้เท้าแตะบอลหรืออะไรเงี้ยครับก็คือชนกับชนเนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะฟาวไปซ้ายครับนิโก้ไรลี่ให้มานี่มาแล้วครับไรลี่คือให้ปุ๊บขยับเข้ามาเล่นตรงกลางได้เนี่ยครับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยลงมาช่วยเชื่อมเกมได้ซึ่งสไตล์แบบนี้สเปนเล่นไม่เป็นนะ อ้าวโดนแฮร์รี่เคนยิงด้วยซ้ายโอ้โหออกแรงอีกแล้วครับอาซาเร่บอกเฮ้ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะ
0: เริ่มมาแล้ว
1: เคนเริ่มมาแล้วนะขับเป้าได้แล
0: ้
1: ว
0: ได้ยิงด้วยซ้ายนะครับกะหักข้อเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับแต่ว่ายังตะปบไว้ได้ครับอาซาเร
1: ่ดีนะเหลี่ยมนี้ด้วยยิงด้วยซ้ายนะถ้ายิงด้วยขวาดิงานจะงอกเอานะครับเอเลียสแอนเดอร์สันให้มาร์กีเอสรีคอนซ่าครับบอลอยู่ในแดนของกาน่าลงไปตั้งรับกันอีกแล้วเอ้าเฮ้ยวินซาดูคุณจุนเดินขยเยกอ่ะเหมือนเจ็บอ่ะเนี่ยเนี่ยนี่ฝืนเล่นหรือว่าเนี่ย
0: เดี๋ยวจะต้องดูนะหรือว่าแค่ยังเจ็บอยู่จากจังหวะเมื่อกี้
1: ก็นั่นไง
0: ก็ยังแบบเลยวิ่งไม่เต็มที่เท่าไหร
1: ่ถ้าเป็นคุณอ่ะมีโอกาสลงเล่นบอลโลก
0: โอ้โหแล้วเจออังกฤษผม
1: ฝืนก่อน
0: ฝืนแน่นอนฮะเจ็บก็จะฝืนฮะ
1: แล้วตอนคุณโดนโอ๊ตปาโมดกระแทกกระเด็นให้คุณเจ็บไหมผมยังมีคลิปอยู่นะนั้นอ่ะ
0: ไม่เจ็บผมแค่ลื่นเฉย
1: ๆโอ้โหหน้าคว่ำเลยนะ
0: จริงๆถ้าผมฝืนตัวนี่โอ๊ตไหล่หักนะ
1: เหรอ
0: ใช่ผมเห็นเป็นเพื่อนไงผมก็เลยยอมลงไปแทน
1: ดีกว่าตีน่ะบุกยูซาก้าได้โขกครับอังกฤษครึ่งหลังคลำเป้าได้เยอะขึ้น
0: แต่ว่าจังหวะลูกโด่งส่วนใหญ่เปิดเข้าไปลูกมงยังไม่ค่อยอันตรายนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ได้มงก็จริงจากบุกยูซาก้าแต่มันก็โหนอยู่ดีครับบอลโด่งออกไปแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักครับเข้าสู่ช่วงไฮโดรชั่นเบรกครับ
1: แฟน

0: ก็โหดนะครับตามสไตล์ทางผู้ตัดสินวันนี้นะครับเป็นไซด์มาร์ติเนสครับผู้ชมวันนี้ 63,983 คนที่บอสตันคือสนามในอเมริกานี่สไตล์จะแตกต่างกับในอังกฤษนะคุณจุนนะเขาจะดีไซน์เขาจะอีกแบบหนึ่ง
1: หัวสนามนี้มันก็ที่ไอจังหวะที่เราจะขึ้นไปด้านบนสุดมันต้องเดินวนขึ้นแบบไกลเหมือนเราขึ้นที่จอดรถพวกแบบซีคอนเลยนะ
0: เหรอ
1: ใช่สนามของนิวแลนด์เพเทียตเนี่ย
0: ไม่เพเทียตด้วยไม่เพเทียตด้วยคุณมันสำเนียงเหมือนเกิดที่บอสตัน
1: เรียนแบบพี่ต้นมา
0: เหรอ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นิวแลนด์เพเทียตเนี่ย
1: เพเทียต
0: พี่ต้นไหนต้นประวิน
1: พี่ต้นอภกร
0: เอาล่ะอภกรนครสวรรค์
1: นั่นอภพรครับเชฟบะจะบ้าเหร
0: อเอาอยู่ในช่วงเบรกนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะกิจกรรมของอสมทนิดนึงนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cord Superfan นะครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจเชียร์ทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็รางวัลพิเศษนะครับรางวัลหลักเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยเป็นแบบจับสลากนะคุณหยุดนะลุ้นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Supervan 1รางวัล นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัล นะครับรางวัลที่4ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็ Go Gift Voucher นะครับจากซุปเปอร์ริชครับเป็นคนมอบให้5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cord Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับผมว่าคุณจุนลุ้นซื้อสัก 10,000 บาท
1: โอ้ครับผมไม่มีบุญไม่มีดวงทางนี้เลยครับ
0: หมื่นบาทคุณ
1: ผมซื้อประตูดวงไม่ได้อ้าว
0: มีสิทธิ์ลุ้นนะ
1: อังกฤษจะเปลี่ยนเอบิชิเอเซ่กับมอร์แกนโรเจอร์สลงมานะครับจูดน่าจะเป็นคนโดนถอดออกหนึ่งในนั้นครับ
0: จูดเล่นไม่ออกนะครับวันนี้ครับคือจริงๆกับทีมชาติติดเนี่ยมาตรฐานจูดเบลลิงแฮมเองก็ไม่ได้สูงไม่ได้หวือหวาเหมือนก่อนหน้านี้นะคุณจุนนะแม้ว่าเกมแรกเขาจะทำประตูได้นะครับอ้าวเปลี่ยน
1: เดซันอีกคนนึงนะที่โดนถอดออกไปโอ้โหนี่เท่ากับว่าเปลี่ยน4คนแล้วนะครับอังกฤษ
0: คือจริงๆเอาตัวโฮบอลสักเก็บไว้คนเดียวก็พอเอาไรส์คนเดียวพออ
1: ืมเพราะว่าไม่ค่อยได้บุกอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่คือเซฟเกิน
1: ล้มลงไปบุกุโยซาก้าเรียกฟาวให้กับอังกฤษได้ตรงกลางสนามครับซิเมนโยไปเสียฟาว
0: โรเจอร์แทนจูดเบลลิงแฮมเอเซ่แทนเนเลียสแอนเดอร์สันนะครับ
1: จริงๆคนกระแทกที่เป็นซิโบนะครับเข้าไปกระแท
0: กมาดูเก้ยังอยู่นะครับยังได้เล่นอยู่ทางริมเส้นด้านซ้ายเกฮีครับมาร์กีให้นิโก้รารีคือพอขยับเอาเปลี่ยนเอานิโก้รารีลงมาและในเกมลุกเนี่ยโอรดี้ก็ขยับขึ้นมาเล่นเป็นอินเวิร์ดฟูลแบ็กเล่นตรงกลางด้วยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีเอเลสแอนเดอร์สันแล้วนะจูนจริงๆอ่ะก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเอเลสแอนเดอร์สันมาร์กันโรเจอร์สครับวนอยู่ริมเส้นด้านซ้ายหนีซิโบเอาขอไปหนีโอปคูแต่ไปโดนโอปคูออกหลังครับได้ลูกแต่มุ
1: มจังหวะพยายามจะเปิดเข้าไปครับโอ้โหแต่ว่าอุปกรณ์ก็ยังบล็อกไว้ได้ครับอังกฤษก็ยังได้ลุ้นเตะมุมทางด้านขวานะครับเป็นจังหวะเตะมุมครั้ง

0: ที่4นะครับของเกมเป็นครั้งที่5นะครับของเกมเดคลายส์จะเป็นคนเปิดครับ
1: ไรส์เปิดเข้ามาติดที่ฟาตาอูเอามาดูไอเก้พยายามจะพาบอลหนีฟาตาอูแล้วผู้ตัดสินไม่ได้ให้ลูกเตะมุมด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวดูว่าโดนใครกันแน่แต่ก็มีโอกาสว่าจะโดนมาดูเอเก้จริงๆแล้วครับจังหวะสกัดของฟาตาวูเหมือนไปโดนขามาดูเอเก้ออกนะครับในจังหวะสุดท้ายเป็นตั้งเตะจากประตูของกาน่าครับ15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยัง 0-0 นะครับอังกฤษกับกาน่าเกมนัดที่2ของกลุ่ม L ครับของทั้ง2ทีมนะครับอ้าวผู้เล่นของกาน่าเหมือนเจ็บหลังอยู่แต่ก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับอ้าวแหมยังไม่ลุกครับดูว่าเป็นใครหมายเลข26เป็นแบ็คขวาอย่างเซนาย่าโดนแฮร์รี่เคนกระแทกครับ
1: ครับบอกจุนเรียนจบซีแอตเทิลตั้งกำแพงซะเยอะเลยนะครับเอเซ่เรียกมาแต่ไม่ละกล้าไม่กล้าใช้เรียกมาทำไมนะครับก็ได้ลงไปแล้วนะบอกโคพาร์เมอร์ผมว่าดีกว่ากอร์ดอนนะฮะแต่กอร์ดอนเขาเล่นริมเส้นไงโคพาร์เมอร์เป็นเพลย์เมกเกอร์เป็นส่วนใหญ่ก็คนละตำแหน่งกันเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆก็ไปเล่นด้านข้างได้แหละ
1: หลังแน่นจริงๆหวังชนะเลยนะเนี่ยนะครับบอกซีแอตเทิลเมืองเกิดเคิร์ตโคเบนได้ไหมโคเบนใช่ไหมฮะสามแนวรุกอัสซอนมาแล้วจะเจาะเข้าหรือเปล่า
0: ก็เดี๋ยวต้องดูครับมีเวลาอีก13นาทีไม่รวมการทดเวลาโอ้โหแต่วันนี้ต้องชมเกมรับการหน้าจริงครับแน่นจริงๆครับโอ้เจาะไม่ง่ายครับอังกฤษโอกาสยิงถือว่าก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสยิงตรงกรอบไปแล้ว2ครั้งในครึ่งหลังแต่ว่าก็ไม่ได้ให้จังหวะที่แบบยากมากมายนะสำหรับทางอาซาเล่เนี่ยมาอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษทางซ้ายจะโยกหนีเอเซ่โดนเบียดเสียการคลองบอปลายอาเลยครับได้โตกลับมาด้วยฟาตาวูไหลมาจังหวะนี้หลุดเดียวอาดูจะยิงแต่ว่ามันโดนสไลด์ไว้ได้ก่อนแล้วเอ้ายิงไปติดพวกเดียวกันเองสุดท้ายติดจิ้มทิ้งออกหลังไปครับแต่น่าจะออฟไซด์ไปแล้วครับ
1: โอ้โหฟาตาวูไปเบียดแย่งบอลมาได้แล้วก็ไหลมาโอ้โหลูกเนี้ยปรินซ์อาดูทำอะไรคือถ้ามารู้ภายหลังว่าสปีดได้ไม่เต็มที่เพราะเจ็บจากจังหวะแรกแล้วไม่ยอมออกนี่โดนนะเว้ยจังหวะยิงสุดท้ายก็ออกไปนะครับ
0: ไปติดพวกเดียวกันแล้วกลายเป็นออฟไซด์ด้วยนะ
1: โอ้ลูกหลุดไปถ้าเป็นเซเมนโยนี่ได้ลุ้นนะริงซาดูนี่อายุ22นะจากวิกตอเรียพิวเซนกำลังเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ ถ้าเกมจบแบบนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็จะมีฝั่งละ4คะแนนนะครับทำให้เกมระหว่างปานามากับโครเอเชียเองโครเอเชียถ้าชนะปานามาก็จะ
0: มี
1: กล
0: ับ
1: มามีลุ้นลุ้นแชมป์กลุ่มอ่ะ

0: เกฮีพยายามจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ซาก้าโดนมงสกัดมาแต่อังกฤษสุดท้ายมีธงออฟไซด์ไปแล้วครับอังกฤษ
1: That was unlucky Saka's momentum took him into an offside position ball just happened to came
0: นี่เป็นสกอร์ที่น่าเหลือเชื่อนะ

0: this result by no means detrimental to either of these two nations. In fact, it may very well
1: เจฮีครับวางมาริมเส้นด้านขวาเอาบูกาโยซาก้าโดนดึงไว้เลยครับไปไม่ได้เมนซ่าครับวันนี้แบ็กซ้ายของทีมดาวดำเองก็เล่นได้ดีนะครับนี่ถือว่าผลงานใช้ได้เลยครับเมนซ่าผ่านยากมากครับเนี่ยนิโก้ไรดี้ลงมาเองก็จริงเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ไปเล่นริมเส้นด้านซ้ายแล้วก็เป็นตัวแลบขึ้นไปเปิดจากทางด้านหลังเหมือนอย่างตอนเล่นกับซิตี้นะถูกขยับมาเล่นตรงกลางซะเยอะนะครับนิโก้ไรดี
0: ้This game and the next one, having had six between the opener tonight's encounter.
1: ฟรีคิกครับริมเส้นด้านขวาครับบูโยซาก้าจะเปิดเข้ามาเปิดมาติดทีเมนซ่าอีกยังไงฮะถึงกับอึ้งไปเลยนะ
2: ดูแล้วมีโอกาสจะจุนจูนะครับเนี่ย
1: ก็จะเป็น0-0อีกคู่หนึ่งไม่มี0-0ไปคู่หนึ่งใช่ไหม
2: ตกลงมีคู่ไหน0-0ไหม
1: มีอังกฤษเปลี่ยนอีกคนหนึ่งครับเอาลูกรักอย่างโนนี่มาดูเอเก้เอาออกไปพักแล้วก็เอามาคัสแรดฟอร์ดลงมาเล่นแทนเน
2: ี่
1: ย
2: อ๋อมีเบลเยียมกับอิหร่านไง
1: มีก่อนหน้านี้อีกคู่หนึ่ง
2: หร
1: อ
2: ขอดูก่อน
1: ใช่ไหมมีคู่หนึ่งคุณจุนว่าหรือว่ามีคู่เดียวคุณจุนลองดู
2: คู่เดียวพี
1: ่
2: เออ
1: เกมเบลเยียมกับอิหร่านนี่
2: ที่เบลเยียมครองบอลเยอะแต่ไม่คมแล้วสุดท้ายพอเหลือ10คนนี่กลายเป็นว่าก็เริ่มจะไม่ได้คุมเกมใส่อิหร่านละก
1: ่
2: อน
1: ที่
2: สุดท้าย0-0ไป
1: แล้วคู่แรกดันไปยิงซะเยอะแย่งโคต้าคู่นี้ไปหมดเลยเดคันไรส์ครับให้กับริชเจมส์ถ้าจบแบบนี้ก็พรุ่งนี้สื่ออังกฤษคอลัมนิสต์ต่างๆเองก็น่าจะมีคอนเทนต์เขียนได้ง่ายขึ้นนะ
2: ด่าน
1: ึกอะไรไม่ออกว่า
2: ด่าก
1: ระ
2: จุย
1: ซัดอังกฤษไว้ก่อนฟาตาวูฟาตโอ้โดนแรดฟอร์ดเอามาขวางครับเสียฟาว
2: จังหวะจะแตกหนีไปครับแต่ว่าแรดฟอร์ดครับเข้ามาดักไว้ได้กำลังจะได้ผลครับกาหน้ากับการที่เน้นเกมรับอย่างมีระเบียบไว้ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะเก็บ1คะแนนในนัดนี้ครับ
1: นี่ Facebook ล่มเหรอคุณดู
2: ไม่แน่ใจ
1: ใช่ไหม
2: ไม่นะผมยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่ back in 2010 when the likes of Asamoah Gyan
1: and Suleiman Tari and John Mensah were at the peak of their powers cruelly beaten on
2: penalties against Uruguay แล้วถ้าคิดดูเวลาประมาณ5นาทีถ้าแรชฟอร์ดเป็นคนยิงได้นี่จะเท่ขนาดไหนโยนเข้าไปครับแรชฟอร์ดโดนมงสกัดทิ้งออกมาซาก้าตัดเข้าได้เลยซัดลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหน่าจะเป็นโอกาสที่อังกฤษใกล้เคียงสุดในการลุ้นประตูครับซ้ายของบุยโกซาก้าอาซาเล่ยังปัดได
1: ้คือจะมาเร่งเอาท้ายเกมนะครับทีมชาติอังกฤษส่งตัวรุกลงมาเต็มพิกัดในช่วงท้ายอ้าวแรดฟอร์ดทำจับบอลไม่ดีแต่กลายเป็นดีครับอังกฤษได้ลุยต่อโรเจอร์สให้

0: เอมยอดเอ้าชนคานยิงซ้ายอีกทีค่ะว่าไม่เข้าครับแฮร์รี่เคนคนที่โขกไปชนคานก็เป็นนิโก้ไรรี่นะครับ
1: โอ้โหแล้วเคนจริงๆถือว่าซ้ำค่อนข้างจ่อด้วยนะครับโอ้โหจังหวะขึ้นทางขวาเปิดมาโอไลลี่มงชนคานซ้ำประมาณ8หลาของแฮร์รี่เคนครับโด่งข้ามคานครับเท้าซ้าย
0: โอ้เอาจริงๆลูกนี้ต้องเป็นประตูแล้วครับ
1: อย่างน้อยต้องตรงกรอบอ่ะ
0: นี่ดูลูกยิงของบุคโยซาก้าอันนี้สุดเซฟสุดยอดเลยครับบอลโค้งกำลังจะเข้าเสาไกลอยู่แล้วครับ
1: โอ้โหไม่ได้ครับอังกฤษกาน่าจะเปลี่ยนตัวครับเอาเซนย่าออกนะครับเอาทางโคโจอปปงลงไปเล่นแทนครับตักเตะจากนีส
0: บอกนี้ถ้าไม่ใช่คู่ภาคบอลในดวงใจผมปิดไฟนอนไปแนนไปนอนไปนานแล้วนะครับจากจ่าชาสาก้าโดนเมนซ่าไล่จิ้มออกข้างไปอีกครับกาน่านี่เกือบจะเป็นทีมจากแอฟริกาที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศตั้งแต่ในบอลโลก2010นะที่ไปดวล
1: อุรุกวัย
0: เจอกับอุรุกวัยเนี่ยที่ซัวเรสไปทำ
1: แฮนด์บอล
0: เนี่ยเกือบไปครับไปอาซามว่ายาซามว่ายิงจุดโทษไม่เข้านะครับในครั้งนั้นอังกฤษเอาบอลกลับมาบุกอีกมาร์กกีออกมาทางซ้ายครับให้แรดฟอร์ดเอเซ่มีตัวไล่ตามมาให้กับคอนซ่ามาที่เกฮีครับเหลืออีก2นาทีครับจะจบ90นาทีแรดฟอร์ดเจอฟาตาวูยังไปไม่ได้เปิดเข้ามาในเขตโทษจะให้กับเคนก็ไปติดที่แอตเลติกตามฟาวซะอีกครับอ้าวเดี๋ยวเหลืองแล้วครับแรดฟอร์ดหงุดหงิดเลยครับมาคัตแรดฟอร์ดคือไปขึ้นโขกแล้วก็ไปกระแทกด้านหลังใส่ยิเลนคี้นี่ครับ
1: เหมือนไปทับใส่เขาอะนะครับโอ้แต่ว่าโอกาสทองของกรีนครับโอเลลี่มงชนคานและแฮร์รี่เคนว่าจังหวะที่ชนคานบอลกระเด้งตกอยู่หน้าป่าประตูของกาน่าวิ่งมาตะบันด้วยซ้ายมันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับกดไม่ลงครับแฮร์รี่เคนทูเคิลนี่ไม่อยากจะเชื่อครับ
0: เอมินโยเก็บบอลได้ไหมไม่ได้นะครับไปทำฟาวครับองตุนเซมินโยในเขตโทษ
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับparking the bus in the first 45 minutes or as they might do in Ghana park the trotros might have seen them before the colorful mini buses that form a crucial part of Ghanaian transport
0: เอเบเนเซ่ครับให้กับแรดฟอร์ดเจอทางผู้เล่นกาน่าขวางทีละคน2คนคือแนวรับกาน่าเองก็วินัยดีมากครับจับบอลปุ๊บถึงตัวแล้วก็มีตัวซ้อนตลอดกอร์ดอนจะเขินบ้างไหมเนี่ยค่าตัวเวอร์วังขนาดนั้นนะฮะงงกับค่าตัวมาก
1: ไปบาร์เซโลน่านะครับ
0: นี่แค่ไล่ยกมาเท้าไกลโขกทิ้งไปก่อนครับ
1: เป็นตัวสำรองนะครับ

0: ปองที่มงครีทิ้งออกไปอังกฤษได้ลุ้นเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับเด็กไลส์ครับจะเปิดด้วยเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูครับ
1: เปิดมา
0: โอ้โหเลยไปเสาไกลแต่ว่ามันโค้งหลุดออกหลังไปครับไม่มีใครมงโดนฟาตาวูเนี่ยกระโดดขึ้นมาเหมือนบังทางฮาริเคนนิดนึงทำให้เคนเองก็เสียจังหวะนะครับheading for a
1: 13th goalless draw in the FIFA World Cup which is more than any other team. ยังดวลลูกโขกกันอยู่มอร์แกนโรเจอร์สโรเจอร์สไปเองโรเจอร์ไปเองโดนซิโบไล่ตามแรดฟอร์ดเปิดไปติดทางเปปราครับเสียลูกเตะมุมครับทางกาน่า
0: เอาละครับได้ลุ้นเตะมุมอีกครั้งครับทางฝั่งอังกฤษอังกฤษนี่โอกาสยิงรวม17ครั้งตรงกรอบ3ครั้งนะครับ
1: คือยิง17ครั้งมันก็ไม่ได้ยิงหวังผลเลยคุณจุน มีหวังผลแค่ลูกของบูโยซาก้าเนาะ
0: กับอันนี้กอร์ดอนก็อาจจะก็ตรงตัวนะเปิดเตะมุมไปเสาไกลเอ้าตวัดกลับเข้ามามงลูกนี้บอบมีตัวคุมเส้นครับมงเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับลูกมงของทางด้านของมาร์กเกฮีเกือบจะทำให้อังกฤษขึ้นนำโอ้ยังช่วยกันดีครับเกมรับของกาน่า
1: ขึ้นมาหมดเลยครับอังกฤษเตะมุมของเดคันไรส์ครับเปิดไปเสาไกลอาซาเร่ทุบทิ้งไปวันนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของกาน่าเลยครับเล่นดีนะครับอาซาเร่ไม่พลาดเลยนะครับไม่มีจังหวะผิดพลาดแล้วก็นิ่งนะครับเพื่อนร่วมทีมเองก็สบายใจนะเป็นประตูแล้วคุณจุนนะเล่นนี้นะไรซ์ครับโคกับคนตรงกลางติดที่ทางโอปุคูครับ
0: จริงวันนี้ต้องชมเกมรับกาน่าทั้งหมดนะพี่เอกนะ
1: อาเจติโอปุคูเมนซ่า
0: ปาเต้เงี้ยลงมาช่วยดักจังหวะสำคัญได้ตลอดจริงพวกเกมลุกก็ลงมาช่วยนะครับ
1: ต้องบอกว่าถ้าอังกฤษเข้าทำทื่อๆยาก
0: ภาพชาร์ตตัดกลับมาให้ดูจังหวะที่ถอยมามงของบุกของมาร์กเกฮีนะครับแต่ว่ามีตัวคุมเสาพอดีครับตัวสำรองอย่างอปองครับที่มงเคลียร์ทิ้งลูกมงของเกฮีไปได้มีโอกาสจะตรงกรอบนะครับลูกมงของเกฮีเมื่อสักครู่นี้ได้เตะมุมทางขวาครับอังกฤษ
1: ลุ้น
0: กาน่ามีการ
1: น่าจะบาบารามันใช
0: ่
1: ไหม
0: อดีตแข้งเชลซีนะครับปัจจุบัน31ปีอยู่กับ PLK นะครับบาบารามัน
1: เหลืออีกประมาณนาทีเศษๆครับทดเจ็บเปิดเข้ามาได้ฟาวด้วย
0: แบบนี้ยิ่งเข้าทางกาน่าเลยครับปาเต้ล้มลงไปครับ

0: เป็นอาดูนะ
1: ที่เจ็บไงคุณจุดเดินกระโผกกระเพกอยู่ตั้งแต่จังหวะนั้นแล้วนะครับ
0: แต่ก็เปลี่ยนเกมรับอย่างบ้าๆละมันนะหรืออาจจะเป็นแพ็กเกมรับไปเลย
1: ผมว่าเขาน่าจะมีอาการนิดๆหน่อยๆเจ็บด้วยขยุกขยิบ
0: น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วครับ

0: ำลังจะครบ6นาทีของการทดเวลาครับอังกฤษยังย้อนเคาะกับพี่พิกฟอร์ดให้พิกฟอร์ดสาดยาวครับ
1: แล้วกล้องก็รู้กล้องก็วายภาพแล้วมุมไกลเห็นนะจบเกมครับทีมชาติอังกฤษทำประตูกาตาร์ไม่ได้ครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 9

0: Let's Go โอ้โหนานแล้วนะคะไม่ได้ฟังเพลงนี้ได้ยินเสียงของน้องเปิ้ลเนาะใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในทีมนักจัดรายการดีเจขึ้นลูกทุ่งมานครของเราอีกท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ต้องก้าวนะคะแต่ว่าไม่ได้จัดวิทยุขึ้นนี้สวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์ยามเช้าเช่นเคยนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธ24มิถุนายน2569 5:12 นะคะชาวอสมททั่วไทยแล้วก็ชาวไทยทั่วโลกแล้วก็ชาวเฟซด้วยนะคะทั่วโลกเช่นกันที่มาชุมนุมกันอยู่ณที่นี่แล้วนะคะ396สวัสดีน้องแกนจุฬาพรสวัสดีน้องปูกัญญารัตน์นะคะไปอีกน้องแขกสุทธิรัตน์มาแล้วน้องสมพรก็มาแล้วนะคะประวัติส้มตำชุมพรน้องแต้วสีภัยนี่มาแล้วค่ะไปอีกพี่ไปน้องอารมณ์อนุวงศ์นะคะไปอีกรับฟังชมทุกวันที่บ้านนะคะพี่สมศรีเนาะมาแล้วค่ะพี่เพ็ญศรีแล้วก็พี่ติระเมศเนาะพี่สว่างค่ะพี่สว่างเดี๋ยวยังไม่ส่งของขวัญอะไรนะคะส่งของขวัญ200ดาวเดี๋ยวตักหวยเสียค่ะพี่นะคะพี่สุทัศน์สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีพี่แป้วพี่หนูขำเพลงพี่สนธยาพี่พิษณุอยู่ที่หอวังเช่นเดิมนะคะประวัติส้มตำชุมพรนี่แล้วก็พี่สมพรหูขุนทศจากโคราชค่ะใครอีกที่ยังไม่ทักกันนะคะมันเลื่อนเร็วมากเนาะนะคะเช้าวันนี้เลื่อนเร็วจริงๆนะเดี๋ยวพอจะกดไลค์มันก็เลื่อนไปแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆกดไม่ทันบางข้อความนะคะแต่ก็อ่านหมดนะพี่สุพรนะคะพี่อ้วนค่ะพี่สุวณีอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่สริญญาพี่ประสิทธิ์ขุนทองมาแล้วนะพี่วันเพ็ญพี่วันนี้นี่มาติดกันเลยพี่อุไรบุญสามารถค่ะพี่ประสิทธิ์ตัดยางได้นะคะวันนี้ฝนไม่ตกเนาะที่ทุ่งไม้ไผ่แล้วก็ใครอีกคะก่อนหน้านี้นายสีดำพี่เนยสีดำพี่อุทัยนะคะอุทัยภูวนาไทยเนาะแล้วก็พี่อุไรค่ะพี่อุไรจริตงามมาทักกันเป็นประจำน้องฉุยสวัสดีด้วยนะพี่กอบแก้วนะคะแล้วก็ใครอีกพี่จำนงจากกุ้ยยอดค่ะพี่ประเทืองจากหนองเสือปทุมธานีพี่ธัญรัตน์สวัสดีนะคะแล้วก็พี่อาทิตย์พี่อัมพรพี่อารมณ์บอกตัดยางก่อนนะค่อยมาทักกันได้ค่ะตอนนี้ต้องรีบก่อนเลยเพราะว่าฝนฟ้าเรียกว่าเป็นใจไม่กี่อย่างได้แต่มาฟังข่าวนี้เดี๋ยวกรมอุตุบอกวันนี้38จังหวัดฝนฟ้าคะนองถล่มบ่ายถึงค่ำโอ้โหใช้คำว่าถล่มอีกแล้วเนาะมันก็ทำให้เราค่อนข้างจะน่ากังวลนะภาคเหนือไม่เท่าไหร่นะ 20% ของพื้นที่นะไม่ถล่มนะคะภาคเหนือก็ฝนตกนิดๆใจหน่อยบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากนะคะอีสานก็20นะจังหวัดเลยหนองคายเมืองการนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและโคราชค่ะภาคกลางก็ 20% อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็น 30% ของพื้นที่บริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ 40% ของพื้นที่น่าจะมากที่สุดเนาะภาคใต้นะคะทุกจังหวัดมีฝนกรุงเทพ 30% ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอ๋อก็ไม่ถล่มนะ 30% ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะอ่ะก็วันนี้ก็สบายใจได้นะมีก่อนหน้านี้หลายจังหวัดนะคะที่ถล่มอยู่อ่ะโอ้เวทีหมอลงหมอลำจำได้เนาะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่า อาทิตย์นี้ก็ไม่น่าจะมีถล่มอะไรมากนะนะก็เป็นฝนตกธรรมดาขาวันนี้24-25เป็นต้นไปน้ำมันลงนะคะราคาขายปลีกแก๊สโซฮอลพรีเมียมแก๊สโซฮอล95นะคะลดลง3.20 บาทต่อลิตรพรีเมียมนะพรีเมียมดีเซลลดลง4.20 บาทต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันอื่นๆยังคงเดิมอ๋อเฉพาะพรีเมียมนะพรีเมียมแก๊สโซฮอล95น่ะเหลือ747.79นะคะแก๊สโซฮอล99 49.5-79แล้วก็พรีเมียมดีเซลเหลือ50.05 บาทแต่น้ำมันอื่นนะคะเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล9195เท่าเดิมไม่ลงนะอันนี้เฉพาะพรีเมียมค่ะตอนแรกดีใจมากเลยโอ้ลงมาทีเดียว3บาทกว่าเลยเหรออ๋อไม่ใช่ไอตัวพรีเมียมที่มันเราถามอยู่ทุกวันว่าเอ้ยใครเติมประเภทนี้บ้างนะคะก็น้อยเนาะส่วนใหญ่คนก็เติมแบบธรรมดานี่แหละยังไม่ลงนะคะสำหรับน้ำมันแบบธรรมดาค่ะวันนี้ลงแค่ตัวพรีเมียมอ่ะน้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความนะคะก็เชิญได้ค่ะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะวันนี้มีข่าวเยอะเลยเนาะหลายข่าวที่น่าติดตามน่าสนใจกันนะคะสำหรับคนที่แบบโอ้โหข่าวนี้พลาดไม่ได้คือบางท่านอาจจะแบบทราบข่าวดูไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าพอมาฟังอีกทีนึงมันก็อาจจะแบบเข้าใจนะจะย่อยให้ดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับในแต่ละวันนะคะมีคลิปเมื่อวานนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเลยชาวบ้านก็ผวากันนะมีชายแต่งกายคล้ายตำรวจยืนแหมจะแต่งคล้ายตำรวจก็ยืนขัดปืนมีข่าวสดว่าอย่างนี้นะกลางร้านขายของอ่ะไอ้ขายประเภทขายทุกอย่าง20บาทนะเมื่อวานนี้ก็ดูคลิปแชร์กันว่อนเลยนะคะก็แค่แต่งกายคล้ายนะไม่น่าจะเป็นตำรวจนะคะอันเนื่องมาจากว่าพฤติกรรมของชายคนนี้เนี่ยเข้าไปทำอนาจารอยู่ในร้านทุกอย่าง20บาทเป็นคลิปที่แต่งตัวเหมือนกับตำรวจเนี่ยค่ะเมื่อหญิงสาวที่ถ่ายคลิปตะโกนขึ้นมาว่าทำอะไรอ่ะพร้อมไล่ให้ออกไปเขาก็ตกใจรีบผันหลังเก็บปืนรีบจิ๊บเดินหนีไปเป็นหน้าชัดเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเบื้องต้นระบุว่าร้านที่เกิดเหตุนั้นเป็นร้านขายของ20บาททุกอย่างในพื้นที่อำเภอบางระกำพิษณุโลกนะคะเหตุเกิดตั้งแต่วันที่19แล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความอะไรกันนะแต่ว่าก็ผวากันไปนะกลัวว่าไอ้คนเนี้ยมันก็จะไปขัดปืนที่อีกที่อื่นอีกนะคะใช่ตำรวจไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่เนาะคิดว่านะคะรูปร่างผอมเพียวก็หุ่นดีอ่ะจริงๆก็เป็นตำรวจได้แหละแต่คิดว่าไม่ใช่แค่แต่งกายคล้ายอาจจะเป็นรปภ.เนาะแต่ว่าไม่แสดงว่ามีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์เนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะคิดว่านะคะโอ้มาทำอะไรแบบนี้นะคะนี่คือโอ้โหคนก็แชร์ไม่ใช่แชร์คนก็เข้าไปดูแล้วก็แบบน่าจะมีหนังกระติกเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ที่รู้สึกคือเป็นภัยสังคมเหมือนกันนะอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายหรือว่าอะไรใครนะคะแต่มันรู้สึกว่าเออมาทำอะไรอย่างเงี้ยงงมากนะคะส่วนคนนี้เป็นชายต่างชาติใจโหดเหี้ยมนะคะตำรวจเร่งล่าตัวเมื่อคืนวานตอนประมาณ2ทุ่ม 2:30 นะคะวิทยุศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกสารเคมีสาดเข้าใส่เหมือนน้ำกรดได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุเกิดบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยอนุโนไทย2ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงก็กู้ภัยเข้าตรวจสอบช่วยเหลือนะคะส่งโรงพยาบาลทันทีทราบชื่อต่อมานะคะเป็นหญิงไทยนางสาววิลาวันอายุ43ปีมีบาดแผลผู้พองบริเวณใบหน้าและร่างกายเกิดจากถูกสารเคมีกัดก่อนอาการสาหัสนะคะเบื้องต้นแพทย์ก็ให้การรักษาแต่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นก็คือไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะชลบุรีจากการสอบถามนายจ้างของผู้บาดเจ็บนะคะให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีต่างชาติไม่ทราบสัญชาติเดินทางเข้ามาในอพาร์ตเมนต์แล้วขึ้นไปเคาะห้องพักหลายห้องไม่ใช่ห้องเดียวนะมันเคาะไปทุกห้องอ่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบนอพาร์ตเมนต์จนกระทั่งผู้บาดเจ็บคือทำหน้าที่ดูแลอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่ก็คือพี่วิลาวัฒน์เนี่ยค่ะเข้าไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับชายคนดังกล่าวระหว่างการคุยกันก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้นก่อนที่ชายต่างชาติคนนี้จะใช้น้ำกรดที่เตรียมมาสาดใส่แม่บ้านที่ดูแลอพาร์ตเมนต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวแล้วก็รีบหลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วนะคะเบื้องต้นทราบว่าต่างชาติคนนี้เนี่ยเดินทางมาหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโอ้โหดูสิแล้วพี่ก็บาดเจ็บสาหัสอ่ะตอนนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องการตัวต่างชาติคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะคะอย่าให้หนีออกไปเนาะโอ้อันตรายมากนี่ภัยสังคมจริงๆเลยด้วยเหตุเกิดบ่อยมากนะในเมืองท่องเที่ยวนะจะเป็นพัทยาภูเก็ตเนี่ยท้องที่เนี่ยบ่อยมีข่าวทุกวันโอ้แล้วดูดีพี่อ่ะพี่วิลาวันเนี่ยนะคะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยค่ะต้องมาบาดเจ็บสาหัสอาการอย่างที่บอกนะคะว่าสารเคมีอ่ะมันกัดกร่อนเนี่ยโอ้โหแล้วใบหน้าด้วยนะคะจังๆเลยค่ะขอให้พี่เขาอาการหายไวๆนะคะแล้วก็ให้คุณหมอช่วยให้เร็วที่สุดก็มีตอนนี้ก็ช่วยเร็วอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องผ่าตัดทำอะไรได้บ้างเนาะน่าเห็นใจมากเนาะโอ้โหดูสิแล้วมันเรื่องอะไรกันเนาะที่ทำให้มาทำร้ายกันขนาดนี้น่าจะไม่รู้จักกันหรอกนะคะแต่ว่าอาจจะแบบมาขัดขวางอะไรเงี้ยแต่แปลว่าเขาเตรียมมาเพื่อที่จะทำร้ายคนที่เขารู้จักที่พักอยู่บนอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จะเป็นแฟนเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวรอตำรวจนะคะสอบสวนนิดนึงนะคะไฟยังว่างอยู่นะ022481366นะคะมาดูอีกคนนึงอันนี้ก็เป็นเหตุโอ้อีกแล้วเหรอเขาเรียกเดี๋ยวนี้รถเร่งมรดกโอ้โหตาเลยเมื่อวานนี้นะคะตอนใกล้ค่ำศูนย์ประสานงานสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูจุดสวรรคโลกรับแจ้งเหตุเป็นมอเตอร์ไซค์พุ่งชนกับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะคะที่สุโขทัยค่ะตำบลย่านยาวสวรรคโลกนะคะเดี๋ยวนี้เขาเรียกมอเตอร์ไซค์รถเร่งมรดกก็ที่เกิดเหตุก็มีคนบาดเจ็บทั้งสองคนนะขับขี่มอเตอร์ไซค์ฝั่งหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็บาดเจ็บแต่ว่าหนักกว่าเพราะว่าเป็นคนแก่อายุ69ปีฝั่ง69เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า3ล้อหน่วยกู้ชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลนะคะอุบัติเหตุทั้งคู่เลยเนาะฝั่งหนึ่งนี่เป็นนักเรียนเลยค่ะใส่ชุดนักเรียนอยู่นะคะ โอ้นี่ค่ะแล้วฝั่งไหนที่เรียกว่ารถเร่งมรดกเนี่ยเออรถเร่งมรดกแหมเรียกซะขนาดนี้เลยเนาะคือบางทีรถของไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ควรออกถนนใหญ่นะคะเราเห็นหลายรอบแล้วคือบางทีคนแก่เขาซื้อให้ขับในหมู่บ้านนะคะรถเร่งมรดกเป็นคำเรียกรถไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วก็รถสามล้อไฟฟ้าที่ใช้กันในหมู่บ้านส่วนใหญ่ลูกหลานซื้อให้คนแก่ใช้แต่ในบ้านเราเนี่ยห้ามใช้ออกถนนใหญ่เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนไม่มีการจดทะเบียนนะรถไฟฟ้าประเภทนี้นะคะไม่มีป้ายก็คือขี่กันเฉพาะในหมู่บ้านใกล้ๆค่ะไปซื้อของหน้าปากซอยอย่างเงี้ยได้นะคะเดี๋ยวนี้มีคนใช้รถเร่งมรดกออกถนนใหญ่กันเยอะมากเนาะมันคือสมรรถนะมันน่ะมันไม่ได้ออกถนนใหญ่ได้นะคะความเร็วมันต่ำโครงสร้างก็ไม่แข็งแรงและยิ่งเมื่อวานที่คุยกับน้องโด่งเนาะว่าเดี๋ยวนี้มีคนเอาพลาสติกมาคุมรถเร่งมรดกอีกทีหนึ่งนะโอ้โหเจอลมเข้าไปนี่นะคะไปทั้งคนทั้งรถอ่ะเนาะพอเจอฝนเจอลมเนี่ยค่ะกลางแดดอ่ะได้แต่ก็ไม่ควรใช้ในทุกสถานการณ์นะคะรถประเภทนี้เนี่ยใช้ในถนนเล็กในบ้านในหมู่บ้านนะคะบางครั้งเนี่ยพี่คุณป้าคุณลุงเอามาขับถนนใหญ่มันเกิดความเสี่ยงสูงต่ออุบัติเหตุนะคะอย่าหาทำเนาะไม่ต้องขับออกถนนใหญ่นะคะรถเร่งมรดกเนาะขอเถอะอ่ะไปรับสายกันหนึ่งสายนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะป้าติ๊กเหรอคะป้าติ๊กอ่อนนุชนี่เองสวัสดีครับป้าติ๊กป้าติ๊กได้ยินไหมเนี่ยยังอยู่ป้าติ๊กคะสวัสดีค่ะตึ้งตึงเดี๋ยวเช็คสายก่อนเช็คสายกับให้น้องเมย์เช็คแป๊บนึงนะเราไม่ได้ยินกันเพราะว่าอะไรยังไงป้าติ๊กคะ เดี๋ยวป้าติ๊กเอาใหม่เดี๋ยวนะอยู่อ่อนนุชนี่เองเอ้ยทำไมไม่ได้ยินกันฟังทางมือถือนะคะปะติ๊กได้ยินไหมเดี๋ยวก่อนนะคะมันเพราะอะไรทำไมไม่ได้ยินกันเดี๋ยวเช็คสัญญาณให้ปะติ๊กได้คุยหน้าใหม่นะคะหรือต้องมีวางหูโทรหาปะติ๊กก็ได้นะคะให้เบอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะมีคนขำรถเร่งมรดกก็นั่นแหละอย่าเอาออกถนนใหญ่นะคะขับได้ค่ะในหมู่บ้านเนาะของเราแล้วก็ไอ้ประเภทที่เอาพลาสติกคลุมเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะถ้าฝนฟ้าคะนองลมแรงก็ไม่ควรนะคะมันเบาเดี๋ยวจะไปทั้งคนทั้งรถมันพัดล่วงลงไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะพี่บุญมาแจ้งอังกฤษจับตาหน้ายังยิงกันไม่ได้เหรอคะหรือจบเกมไปแล้ว0ประตูต่อ0ใช่ไหมสวัสดีพี่แซมนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพี่แซมคงศักดิ์สายวงฟังจากกรุงเทพไปสิงห์บุรีฟังได้ตลอดนะคะแล้วก็มีสถานีที่ที่สิงห์บุรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่แซมไม่ได้ทักทายกันนานแล้วนะคะสวัสดีมากๆเลยนะคะมาแล้วค่ะป้าติ๊กสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณศรี
0: โอ้กว่าจะได้คุยกันเกือบไปแล้วเกือบไปได้คุยไปแล้วนะคะ
2: มาเป็นตัวสายซ้อนอยู่มันก็เลยไม่ได้ยินเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมีสายซ้อนมีห้า
2: ไม่ไม่ซ้อน
0: เลยเหรอคะ
2: ถือสายอยู่แล้วอยู่แบบอ้าวไม่เห็นน้องก็โทรมาก็เลยวางสายเลย
0: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะป้าติ๊กมีเรื่องอะไรที่จะบอกกล่าวคะวันนี
2: ้วันนี้อยากจะถามแล้วแบบอยากจะระบายความในใจหน่อยเกี่ยวกับลูก
0: ระบายความในใจเกี่ยวกับลูกนะคะทำไมคะลูกมาเล่นมรดกป้าเหรอคะ
2: ไม่มีมรดกได้อะ
0: ก็นึกว่าลูกซื้อรถเล็กมรดกให้1คันเชิญค่ะป้าใช้รถนะคะ
2: มีแต่นี่มาให้ป้าใช้อ่ะสิคะ
0: โอ้เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: คือว่าลูกเขาตอนที่เขาเรียนอยู่อะค่ะเขาเรียนตั้งแต่มัธยมอะเขาก็เรียนหนักมาแล้วก็ถึงมหาลัยเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าก็คือเรียนไปเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วก็พาไปเขารักษาอันนี้พอรักษามายามันก็ขาดพอจนเรียนจบแล้วตอนนี้เขาจบปริญญามาแล้วความฝันของเขาก็คือเขาอยากจะทำงานตม.
0: โอ้ยเขาระบุเลยเหรอว่าอยากทำงานตม.
2: ใช่ค่ะความฝันเขา
0: แล้วอยาก
2: อะไรคะ
0: ยังว่างงานอยู่ยังไม่ได้ทำงานอะไรเหรอคะ
2: ตอนแรกเขาออกมาเขาก็ลองไปทำงานกาแฟปรากฏว่าแบบเขาทำงาน10ชั่วโมงไม่ได้โอ่งเงี้ย
0: ก็
2: เงินเดือนเขาก็นิดเดียว
0: เ
2: ขาก็เลยไม่ทำเขาก็เลยบอกว่า
0: ค่ะอยากทำงานตม.แล้วลูกสาวป้าติ๊กจบอะไรมา
2: จบการท่องเที่ยวมาค่ะ
0: การท่องเที่ยวเหรอคะภาษาเขาได้ไหมภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลี
2: ก็ได้ค่ะได้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเรียนเทคโนไทยญี่ปุ่นมาค่ะได้ภาษาไทยญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษ
0: เขาจบไทยญี่ปุ่น
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะค่ะที่ตรงพัฒนาการใช่ไหมมาอะไรนี่อยู่ตรงไหนสถาบันไทยญี่ปุ่นนี่เหรอคะ
2: นั่นละค่ะพัฒนาการละค่ะ
0: โอ้พัฒนาการเราจำได้ก็เขาอยากทำงานตม.คือเขาได้บุญเลยหรือว่าเขาอยากทำงานตม.
2: ใช่ค่ะเขาบอกเขาฝันค่ะตอนนี้เขาแบบโต
0: ฝันเลย
2: ฝันเกี่ยวกับโทอิสอะไรพวกนี้เขาก็เลยแบบเขาอยากจะทำ
0: อยากทำงานนี้แล้วตอนนี้เขาว่างงานเหรอคะคุณป้า
2: ค่ะเขาว่างงานเขาเริ่มเกียนอยู่ในบ้านนะคะเขาไม่ทำงาน
0: หรือก็ช่วงรอตม.ก็ทำงานไปก่อนบอกลูกว่าทำงานไปก่อน
2: บอกเขาแล้วอ่ะบอกเขาไม่ฟังเหมือนก็แบบเขามีโรคส่วนตัวสูงอ่ะคือไม่พูดอะไรอ่ะเขาแบบจะแย้งมาตลอดเลยจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบเนี้ยข้าก็ไม่รู้จะยังไงไม่กล้าไปคุยก็เยอะ
0: ถ้าเป็นโรคส่วนตัวสูงเนี่ยทำงานตม.ได้หรอตม.ต้องคุยกับคนนะตม.เนี่ยต้องคุยกับคนต้องแก้ปัญหาที่สำนักงานนะคะอย่างสมมติอยู่สนามบินแล้วกันอยู่สนามบินก็ต้องเจอผู้คนนะคะ
2: น
0: ั่
2: นแหละค่ะก็บอกพยายามทำแบบน
0: ั้
2: น
0: ก็ได้ถ้าเขาส่งภาษาได้ค่ะก็รับสมัครบ่อยนะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็รับสมัครอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นตำรวจเลยนะเป็นตำรวจนะคะ
2: แต่เราไม่มีเส้นไม่มีสายเราไม่รู้มันต้องใช้จ่ายอะไรเราพวกนี้ก็แบบว่า
0: เราไม่ต้องใช้จ่ายเลยก็ไปสอบปกติค่ะคือก่อนจะเป็นตม.เนี่ยต้องเป็นตำรวจก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีก็เป็นตม.ได้นะจบตม.6ก็ได้นะคะแต่ว่านั่นแหละเงื่อนไขก็คือต้องเก่งด้านภาษานะคะต้องเก่งด้านภาษาแล้วก็เขาจะรับสมัครบุคคลภายนอกอยู่บ่อยๆเหมือนกันให้ลูกสาวเข้าไปดูในนั่นแหละในเพจก็ได้ในเว็บของสำนักงานตม.ก็ได้นะคะจริงๆจริงก็ทำงานอะไรก็ได้นะบอกลูกนะคะว่าไม่ต้องรอตม.อย่างเดียว
2: ก็ไม่ฟังเลยอ่ะก็ทำไมไม่อยากจะขัดใจเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยกลัวแบบไปขัดใจเยอะๆโรคซึมเศร้ากำเริบขึ้นมาเงี้ยแล้วไปรักษามันก็แพงค่ายาก็แพงมากเลยไม่กล้าก็เลยต้องปล่อยไปก่อนวันนั้นก็โมโหจน
0: แล้วอยู่กันสองแม่ลูกเหรอคะ
2: คะอ
0: ยู่กันสองแม่ลูกใช่ไหมมีคนอื่นอยู่ไหมคะที่บ้าน
2: สามคนพ่อเขาก็อยู่ด้วยค่ะพ่อเขาก็มีลูก
0: ก็อยู
2: ่ตัวค่ะ
0: เป็นลูกคนเดียว
2: กว่าแล้วอ่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วขอโทษนะถ้าเขายังไม่ทำงานแล้วเขาใช้จ่ายอะไรคะคุณป้า
2: ต้องโอ้โหเขานี่ได้จ่ายไอ้ครบวันนั้นเขาไปทำงานพอเริ่มทำงานปุ๊บก็เป็นคนคิดเร็วทำเร็วอ่ะพอคิดเขาถอยโทรศัพท์มาเลยโอ้โหแล้วไม่ได้ทำงานภาระตกอยู่ที่แม่พ
0: ่ออ้าว
2: แม่พ่อก็เหมือนไม่ทัน
0: แม่พ่อยังทำงานอยู่ไหมขอโทษ
2: ทํ ำค่ะทำขับรถส่งสินค้าของบริษัท
0: เป็นผู้อ๋อมิหน้าล่ะเขารู้ไงเขารู้
2: เป็นรถรับจ้างคือ1,000นี่ก็จ้างคนเดียวก็ไม่ได้จ้าง2คนไงก็หาค่าใช้จ่ายก็เหลือไม่เยอะก็ต้องมาใช้จ่ายในบ้านอีกเนี่ย
0: โอ้
2: แล้วป้าก็อยากจะหาได้ได้พิเศษเพราะเสาร์อาทิตย์มันไม่มีงานนะคะก็จะมีแม่บ้านว่างๆให้ป้าทำบ้างไหมอะ
0: เออบ้านว่างๆเออไม่ป้าติ๊กอ่ะเอาทำแค่นี้พอแต่ต้องให้ลูกสาวทำบ้างเพราะว่าเขาจบแล้วนะก็คือพูดตะล่อมมาล่อมเขาก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเอาเรื่องเงินเป็นหลักให้เรื่องความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ว่าเออเรียนจบแล้วต้องทำงานจะอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็เหงามันก็อะไรอย่างเงี้ยเออก็ตะล่อมเขาว่าไปทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้รู้สึกว่าเราบางทีมีความภาคภูมิใจเนาะแต่ว่าถ้าเขาจะโฟกัสว่าอยากจะเป็นตม.อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถถ้าเขาเก่งด้านภาษาแต่ว่ามันต้องเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนนะเออสมมติไปอยู่ที่ชายแดนอ่ะงานที่อยู่จำด่านอ่ะด่านตม.อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่สนามบินก็ได้อยู่ตม.อยู่ชายแดนเลยพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศต่างด้าวอะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องติดต่อกับผู้คนเพราะฉะนั้นให้เขาเข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ค่ะถ้าเขาโฟกัสว่าอยากจะทำงานด้านนี้อย่างเดียวอายุเท่าไหร่นะคะลูกสาวป้าปฏิ
2: เพิ่งจะจบมาอายุ24เองอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อ24โอเคก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นปลายๆอยู่นะคะ
2: ไว้ดูนะติดยังไม่พ้นอกพ่อแม่เลยค่ะ
0: นั่นสินั่นแหละเพราะฉะนั้นนะจะล่อมเขาหน่อยว่าเออไปทำงานอย่างอื่นก่อนก็ได้แล้วก็ระหว่างนั้นก็อ่านหนังสือไปเรื่อยแล้วก็สุดท้ายก็สอบเขารู้สึกเขาสอบบ่อยเหมือนกันสอบทุกปีนะคะ
2: สอบท
0: ุ
2: กป
0: ี
2: น
0: ี่
2: ก็บอกว่า
0: เขา
2: พูดมาว่าหนูจะไม่ทำงานจนกว่าหนูจะสอบตม.ได้
0: คือเขารู้ไหมว่าตม.นี่ต้องเป็นตำรวจ
2: ใช่ค่ะเป็นตำรวจตำรวจ
0: ต้องเป็นตำรวจนะคะต้องสอบตำรวจนะเออแล้วก็จะไปอยู่ตม.จะไปอยู่ธุรการอยู่อะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ค่ะเออแต่ว่าต้องอยู่กับคนอื่นนะจะมาบอกว่าเอออยู่คนเดียวโดดเดียวหรือไม่ได้นะคะก็ขอให้ทุกสาว
2: ที่มีงานไปก็อยากทำอยู่ว่างๆแล้วมันเครียดทุกวันนี้ก็เครียดจนสมองแตกเลยเครียดทุกวันเลยค่ะ
0: ร้านสะดวกซื้อเขารับอยู่เป็นพันตำแหน่งเลย
2: เซเว่นอะไรพวกน
0: ั้
2: น
0: ใช่เขารับสมัครอยู่เดี๋ยวหาข่าวให้เดี๋ยวหลังจากวางสายแล้วก็หลังจากหนึ่งเพลงเดี๋ยวอ่านข่าวนี้ให้ก็ได้นะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ขอให้ลูกสาวประติ๊กได้งานทำนะคะ
2: จบค่ะ
0: สวัสดีค่ะประติ๊กสวัสดีค่ะ

0: ไอ้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็แหมเป็นเพลงไม่แน่ใจใครเลือกใครเลือกเพลงนี้มันจะติ๊กน้องแดงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เออทำใจบัวพันธ์ป้าติ๊กไปป้าติ๊กเมื่อกี้เขาอยากให้ลูกสาวไม่ใช่ลูกสาวเขาอยากทำงานตม.คือถ้ายังไม่ได้งานตม.เนี่ยเขาก็ยังไม่ทำงานอะไรค่ะน้องรุ่ง
1: อ๋อคือ
0: เขาอยากทำตม.อย่างเดียว
1: เหมือนเป็นตำรวจเลยใช่ไหมพี
0: ่ถ้าเคยบอกว่าป้าติ๊กต้องไปกล่อมลูกสาวเนี่ยให้ออกมาทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวตม.เขาค่อยอ่านหนังสือสอบไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วไปลงกับแม่ไงแม่ก็เหนื่อยเนี่ยเหมือนบัวพันนี่แหละข่าวดีนะป้าติ๊กนะCPO ร่วมกับพม.เปิดจ้างงาน 1,000 อัตรารับผู้สูงวัย 60-75 ปีค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของพม.เลยนะก็เขาจะร่วมมือกันนะคะเดินหน้าในการเซ็น MOU ระหว่างกระทรวงพม.ภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดีของ CP นะคะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกับผู้บริหารของ CPO ขยายโอกาสจ้างงานผู้สูงวัยทั่วประเทศรับ 1,000 อัตราระยะเวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี62นะคะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกลับมามีงานทำมีรายได้แล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมก็เดี๋ยวจะรับวันไหนยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
1: โอ้แล้วแกยังไม่ต้องพักเหรอให้แกไปทำอีกฮะ
0: ถ้าก็ป้าติ๊กบอกว่าแกอยากจะมีรายได้พิเศษ
1: อ๋อ
0: ก็ลูกสาวไม่ยอมไปทำงานก็อยากจะเป็นตม.อย่างเดียว
1: อืม
0: ภาระก็ตกอยู่กับแม่นะคะ
1: อ๋อ
0: นี่ค่ะก็มีลูกคนเดียวอ่ะนะพ่อแม่ก็ต้องยอมอ่ะใช่ไห
1: ม
0: แล้วประมาณว่าเขาแบบเป็นเหมือนอินโทรเวิร์ตด้วยอ่ะแต่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าตม.เนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ได้นะต้องอยู่กับคนนะคะต้องบริการเนาะ
1: ครับ
0: ตม.เนี่ยต้องบริการนะอย่างเช่นอยู่สนามบินอย่างเงี้ยอยู่พื้นที่ตามด่านชายแดนก็ต้องบริการด่านมีทั้งขาเข้าขาออกมีเป็นผัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคะอยู่กับคนต้องคุยกับคนอื่นได้ค่ะถ้าอยากเป็นอะไรก็
1: ขอให้ได้
0: มาขอให้ได้แต่ว่าหรือสิ่งใดให้ลูกสาวออกมาจากห้องส่วนตัวแล้วก็ออกไปทำงานก่อนช่วงระหว่างรอเป็นตม.
1: เน
0: า
1: ะ
0: ทำอะไรก็ได้ขายของก็ได้นะอยู่บ้านสมมติว่าไม่อยากเจอผู้คนมากมายเนาะขายของก็ได
1: ้ครับ
0: ขายของขายอะไรดีอยู่บ้านที่แบบขายผ่านแอปอะอย่างขายอาหารอย่างเงี้ยไรเดอร์ไปรับส่งก็ได้นะถ้ามีฝีมือใช่ไหมได้นะขายอาหาร
1: ก็ได้นะพี่จะทำเนาะเดี๋ยวนี้ให้ AI ทำรูปเมนูอาหารขึ้นมาแล้ว5-6เมนูนะที่ง่ายๆที่เราทำได้อะเราก็ลองดูนะสมัครในแอปทิ้งไว้นะ
0: ใช่ไหม
1: ที่บ้านยังเคยคิดเลยพี่บอกลองขายนี่ไหมทำแบบว่าก๋วยจั๊บน้ำใสสูตรโบราณนะแล้วก็เราก็ทำไว้1หม้อแล้วก็ลงไว้
0: ขายมันทั้งวันนี้เหรอแล้วก็พอ
1: ติ๊งติ๊งมาแล้วก็อุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะหาอะไรให้แม่ทำเหมือนกันนะ
0: ลองดูใช่ไหมได้หมดแหละ
1: ใช
0: ่ทำได้หมด
1: ถ้าขายดีถ้าขายดีก็พวกเราก็สบายไม่ต้องทำอะไรให้แม่ทำไปต่อไปฮะ
0: โอ้ยนี่กลายเป็นว่าเธอนั่นแหละไอ้บัวผันบาปแค่คิดก็บาป
1: ไม่ได้หรอนึกว่าถ้ามันติดมันบูมขึ้นมานะฮะสูตรคุณแม่เขาชอบพูดอะไรสูตรคุณแม่

0: ยายเลยอย่างเงี้ยสิบขึ้นมาแล้วก็สบายเลยฮะ
1: สุดท้ายแล้วก็
0: นั่งวัดออเดอร์อย่างเดียว
1: อยู่ในห้องให้แม่ทำให้แม่ทำงาน
0: เอาแม่ออเดอร์มาอีกสามแม่สามเอาแม่อีกห้าแม
1: ่แม่รีบรีบแม่เลยรีบรีบรีบก็คืออะไรเนี่ย
0: สั่งเยอะ
1: มันมีเอาพูดถึงเรื่องนี้ก็แล้วกันไรเดอร์อยู่คนหนึ่งเขาบอกเขาไปรับอาหารประเภทนี้แหละตามบ้านตามแฟลตตามตึกอะที่มีคนเปิดร้านเล็กๆเนี้ยไม่มีหน้าร้านอะไรเดอร์ก็บอกว่าเตือนแค่นี้จะกินต่อหรือพอแค่นี้เขาบอกเขาไปเห็นวิธีการทำของแม่ค้าที่อยู่ตามตึกที่ไม่มีหน้าร้านอะเขาบอกว่
0: าม
1: ันขอโทษนะมันจะกระปุกอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ย
0: เออเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้เราบางทีเราดูแต่รูปแบบนี้เราไม่รู้ว่าร
1: ้
0: านที่เราสั่งเนี่ยมันมาตรฐานระดับไหนก็ไม่รู้อ่ะพูดตรงใช่ไหม
1: เออนะคะ
0: เราสั่งออนไลน์เราเห็นแต่รูป
1: เออเพราะนั้นไม่มีหน้าร้านไม่เห็นเพราะนั้นเขาบอกว่าอันนี้ก็ไรเดอร์เตือนเฉยๆว่าเออคือลูกค้าไม่เห็นสภาพหน้าร้านแน่นอนเพราะเขาไม่มีเขาบอกว่าผมมาเป็นไรเดอร์ดังอยากจะบอกบางร้านในแอปนะว่าไปเห็นแล้วอยากจะอ้วกครับผมบอกแฟนไว้ว่าร้านอาหารตามสั่งห้ามสั่งนะโคตรสกปรกเลยน้ำเสียนองหน้าบ้านเอาหมูสามชั้นมาตากหน้าบ้านแบบไม่มีอะไรครอบนกบินมาจิกแมลงวันมาตอมขี้มงขี้แมวเพราะว่าร้านอยู่ในจุดที่เรียกซอยแรงงานต่างด้าวคือถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำให้สั่งร้านที่มีหน้าร้านดีกว่าไอ้ที่มี4คะแนนขึ้นไปอ่ะร้านที่ทำในแอปเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจว่าหน้าร้านคุณเป็นยังไงสะอาดหรือเปล่าคนกินก็ไม่รู้ไรเดอร์ก็ไม่กล้าบอกแล้วยิ่งเมนูหมูกรอบนี่ไรเดอร์พยายามนะเมนูหมูกรอบนะไม่รู้ว่าได้ไข่แมลงวันติดไปหรือเปล่าวันหลังจะสั่งร้านอะไรต้องคิดให้ดีๆนะครับ
0: โอ้นี่ไงนี่ใช่ไหม
1: นี่ไรเดอร์เตือนเองฮะ
0: ผมนี่นะพี่เคยแบบเวลาสั่งร้านอะไรที่แบบว่าลองครั้งแรกอะแล้วไรเดอร์มันมาส่งนะผมจะถามเขาเลยว่าน้องร้านนี้แบบ
1: มันเปิด
0: มันเป็นบ้านหรือมันเป็นยังไงน้องมันอยู่ริมคลองแล้วมันอยู่ยังไงน้องเล่าให้ฟัง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยผมจะถามเขาตลอดเลยนะเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกพี่เราเห็นแต่รูปว่าเราดูโลเคชันเราก็นี่มันเหมือนกับเขาทำแบบไม่มีหน้าร้าน
1: ใช่นั่นแหละไรเดอร์จะเป็นคนที่เห็นคนเดียวเราไม่รู้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกอะเราเห็นรูปอย่างเดียวเพราะนั้นไรเดอร์ก็จะเห็นแล้วพอน้องคนนี้เขาโพสไรเดอร์คนนี้โพสอะอีกคนนึงเข้ามาบอกว่าจริงเลยครับผมก็วิ่งอยู่บางร้านนะทำอาหารกลางบ้านโดยสภาพคือมีอะไรเชียงกงมืดๆกระทะถังแก๊สก็ตั้งอยู่ข้างอะไรทำเสร็จก็แขวนไว้ตรงนั้นไรเดอร์ก็มารับเออแล้วก็โต๊ะหน้าบ้านมีถังขยะเมลแมงวันตอมหึ่งอันนี้ขอโทษร้านที่คุณไม่มีหน้าร้านนะแต่ว่าพอเขาสะท้อนมาคุณก็ต้องปรับปรุงนิดนึงแล้วกันนะมันจะได้ขายได้นะ
0: ใช่ใช่คือมันก็สองมุมเนี้ยอย่างที่สี่ว่าเห็นไหมว่าอยู่ตรงไหนก็ขายของได้หมายถึงว่าเนี่ยเราก็ทั้งก็ทำได้อ่ะเออถ้าหาเมนูตั้งเมนูขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ทำได้เพียงแต่ว่าอีกในมุมนึงก็ต้องให้มันสะอาดสะอ้านด้วย
1: อ
0: ย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนะขายฉันขายออนไลน์มีใครเห็นหรอกเออ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้ทุกคนเนี่ยคอยถามไรเดอร์เลยว่า
1: ร้านที่ถามเลยว่าเป็นไงสภาพร้าน
0: เป็นไง
1: ถามข้างหน้าใช่
0: ข้างหน้าพี่คนสั่งอีกไหมเอานี้ดีกว่าถามคนไรเดอร์ตรงเลยน้องข้างหน้าพี่ควรสั่งไหมถ้าเป็นน้องกินในร้านนี้โอเคถ้าน้องเขากินเราก็สั่งต่อถ้าน้องเขาบอกว่าพี่อย่าสั่งเลยพี่สกปรกเราก็เลิกกันไป
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนเป็นผู้ประกอบการก็ช่วยต้องระวังด้วยทีนี้เขาคนที่เขาไปรับออเดอร์เนี่ยเขาเห็นแล้วนะเออ
1: จริงก็
0: จะขายครั้งเดียวเลิก
1: คนไม่พอใจไรเดอร์นะว่ามาแฉเองมาแฉแล้วเดี๋ยวตกงานนะอะไรเงี้ยเอ้าก็จำเป็นนะถูกไหมก็ทำเพื่อส่วนรวมนะคะใครที่เป็นแม่ค้าต้องแก้ไขนะในสิ่งที่ตัวเองบกพร่องนะคะเพราะนั้นพอเป็นอย่างเงี้ยก็ระแวงกันไง
0: ครับ
1: ต้องขอบคุณไรเดอร์ที่เขาแบบจริงใจในการบอกว่าเออเนี่ยถ้าเจอร้านแบบนี้ต้องบอกลูกค้า
0: จริงๆคิดดูผมเวลาเราอยู่ตรงเราอยู่อสมทเนาะเรากดเนี่ยมันเยอะจะมีแถวร้านแถวตลาดห้วยขวางร้านแถวตรงดินแดงหลังสถานทูตจีนอะไรตามตอกซอกซอยเยอะแยะไปหมดเราบางทีเราเห็นเราก็แบบ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเราก็ถามจริงๆแล้วเวลาคนมาส่งอ่ะเราก็ถามว่า

0: ร้านที่พี่สั่งนี่มันเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนอยู่ในใต้แฟลตอยู่ในอะไรยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าแบบว่าเพราะบางทีกดในแถวอสมทน่ะร้านมันก็จะขึ้นมาแบบโอ้โหถี่เยอะมากพี่ร้านแบบร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเยอะมากก็ไม่รู้ว่าหน้าร้านเป็นยังไงเราก็ไม่รู้หรอกก็ใช้ถามเอาใช้ถามไรเดอร์เอา
1: จริงถ้าร้านไหนที่โดนไรเดอร์เตือนหรือให้สติก็อย่าไปโกรธเขานะต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำบางทีเราอาจจะลืมไปบ้างอะไรอย่างนี้นะก็อย่าไปโกรธขอบคุณเขาเนาะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้ผู้บริโภคก็ได้กินของที่แบบอร่อยสะอาดด้วยนะไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวแต่ทำมาวิธีขั้นตอนแบบไหนก็ไม่รู้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: ไรเดอร์เตือนมาซะยาวแล้วก็ตั้งใจเขียนเลยนะเขาบอกว่าวันหลังคุณจะสั่งร้านอะไรต้องคิดให้ดีๆนะครับ
0: เนี่ยจริงเราสนับสนุนนะให้แบบว่าทุกคนได้มีรายได้ได้ทำงานเนาะแต่ถ้าขอแค่ให้ท่านหน้าร้านดูสะอาดสะอ้าน
1: อ
0: ่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องมีหน้าร้านเลยหรอกไม่ต้องหรอกก็แค่แบบว่าเหมือนทำกินอยู่ในบ้านที่นึกถึงเราอะว่าเราเป็นลูกเป็นหลานคุณแค่นั้นแหละเป็นพี่ทำให้ลูกให้หลานกินอะให้มันสะอาดสะอ้านแค่นั้นแหละไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าโอ้โหจัดร้านให้สวยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางคนฟังแล้วแบบว่าโอ้โหจะเอาสวยสะอาดอะไรขนาดไหนก็เอาให้เหมือนกับว่าคุณทำกินเองหรือทำให
1: ้
0: ให้มันใช่เราก็ขอแค่นั้นแหละบางทีอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนะอร่อยเป็นหนึ่งปอจะตึงยืนรอค่ะร้านไหนอ่ะ
0: หรือว่าอะไรนะอร่อยให้หกสกปรกเต็มสิบอะไร
1: ไม่ไหว
0: อร่อยให้หกสกปรกเอาไปสิบอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะ
1: อร่อยได้หกสกปรกเป็นสิบนี้เหรอ
0: โอ้ต
1: ายอะไรอย่างเดียวนั่นแหละอ่ะก็ขอให้ร้านค้าทุกร้านนะขายดีก็มันไม่เหลือบากกว่าแรงนะเราซื้อตัดต่อลูกค้า
0: ครับ
1: ครับค่ะอ้าวอุ้ยรอบเดียวพักอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรเลยจังเลยวันนี้นะคะ
0: ครับผมครับผม
1: แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ามีข่าวอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะน้อง
0: ครับครับครับแป๊บเดียวครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบล

0: ิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: าฬิกา14นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพุธ24มิถุนายนค่ะน้องโดง
1: ครับผมนะฮะมาแล้วมาแล้วเปิดเพลงพิเศษเพราะว่าวันนี้พิเศษจะออกแล้วใช่ไหมพี
0: ่ถ้าอยู่ใน24พิเศษจะออกจากถ้ำเขาบินเหรอเดี๋ยวนะมันชื่อถ้ำอะไรนะเรือนจำเขาบิน
1: จำ
0: ไม่ใช่
1: ใช่ไหมเขาบินนี่ลาดบุรีนะพี่ใช่ไหมอัน
0: นี้เขา
1: เกย์อยู่เพชรบุรีหรือเปล่าพี่
0: เขากลิ้งเหร
1: ออ๋อ
0: เดี๋ยวพี่เสกอยู่เรือนจำอะไรนะทะเลกลิ้งนี่แหละเขากลิ้งถูกต้องแล้วเป็นเรือนจำชั่วคราวใช่ค่ะ
1: ก็เห็นบอกว่า9โมงนี้ออกครับผม
0: ค่ะที่จะออกวันนี้ก็ส่วนก็อยู่ในนั้นก็ไม่นานนะพูดถึงว่าไหม
1: ต้นมาเห็นในเพจพี่เสกเขาบอก13เดือนนะที่
0: 13เดือน
1: สภาพ
0: ก็ถือว่าไม่นานปีหนึ่ง1ปีกับ1เดือนก็ได้ออกมาวันนี้นะคะก็เห็นทางภรรยาของคุณเสกได้นัดผู้เส

0: ถือข่าวประจำจุดรอตรงคือเขามาร์กไว้แล้วว่ารอตรงนั้นตรงนี้ขั้นตอนจะออกจากตรงนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เออก็นัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะมีผู้สื่อข่าวไปรอสัมภาษณ์เนาะคนเยอะแยะมากมายถึงความรู้สึก
1: ครับ
0: อยู่ในนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ก็เราก็ได้เห็นแกบ่อยเหมือนกันนะพี่น้ำบางทีแบบว่าออกไปตามงานของราชทัณฑ์อะไรแบบเนี้ยยังไงขึ้นเวทีได้จับกีตาร์ได้แต่งเพลงอยู่บ้างนะคือไม่ได้ร้างหายกันไปเลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เห็นในเพจเสกโลโซนะครับลงไว้เลยนะพี่ว่าตารางงานเนี่ยนะฮะงานแรกเนี่ยอีก2วันนะครับอีก2วันมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะครับ
0: รับงานเลยเหรอ
1: รับงานเลยพี่จัดเลยนะฮะงานของโลโซเลยนะครับขายบัตรเรียบร้อยบัตรหมดแล้วด้วยเรียบร้อยด้วยนะครับ
0: งานแรกเลยใช่ไหม
1: งานแรกเลยฮะที่เดอะมอลล์บางกะปิ
0: โอ้นี่คืองานมีจนถึงเดือนหน้าถ้าบอกตารางงานแล้วเนาะเดือนหน้ากรกฎาคมนี้มีโอ้ยเกือบทุกวันเลยนะห้อง31วันน่ะกรกฎาคมรับงานไว้ครบแล้วนะคะ31วันบางวันก็2งานนะคะ
1: โอ้โห
0: ถ้าอย่างนี้งาน
1: แรกมีเวลาว่างแล้วล่ะ
0: ที่เดอะมอลล์
1: ครับ
0: งานที่2ที่โรงเล่าแสงจันทร์วันนี้มี2งานนะก็ไม่ใช่วันนี้วันที่26วันแรกอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่าได้พักผ่อนวันนึงนะวันพรุ่งนี้
1: หลังจากนั้นก็
0: ไม่หย
1: ุ
0: ดเลยค่ะ
1: ดังนั้นโลโซนะฮะลุยเลยเต็มวง
0: ไทเกอร์พร้อมลูกชายก็ไปอ๋อคือถ้ารับงานเนี่ยเขาต้องไปพ่อลูกเพราะว่าคุณแม่เป็นคนรับงานเนี่ยเขาต้องถ่ายลูกด้วยควงลูกไปด้วย
1: ใช่ใช่อาจจะวงลูกเปิดก่อนนะแล้วก็ค่อยมาปิดท้ายด้วยวงพ่อนี่
0: นี่ไงใช่มิถุนายนเต็มกรกฎาคมเต็มแล้วนะคะโปรแกรมงานของพี่เสกโลโซเนี่ยค่ะบอกว่าพี่เสกจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันนี้ 9:00 นที่เรือนจำชั่วคราวเขาปิ้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ในเพจก็มีการเคลื่อนไหวก็บอกว่าเป็นงานคอนเสิร์ตวันนี้คุณก็แสดงว่าก็มีเจ้าภาพเตรียมมาไว้เรียบร้อยนะงานวันที่26ที่น้องต้องบอกเนาะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เขาน่าจะจัดของเขาเองนะพี่เพราะว่าเห็นแค่โปรโมทน่าดูหรือว่าใครมีบัตรอยู่ในมืออย่าพลาดไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าขายบัตรเนาะขายบัตร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็พี่เสกบอกว่าชีวิตหลังกำแพงทำให้มีสติมากขึ้นนะครับนี่แล้วก็บอกว่าจะไม่ก้าวพลาดอีกแล้ว
0: เออค่ะเห็นว่า13เดือนนี้ก็แบบเนาะรู้สติเลยนะว่าเออช่วงนั้นพี่เสกก็เนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะฝ่ายภรรยาก็โพสต์จริงๆในเพจของเสกโลโซนี่นะคนที่ใช้จริงๆก็น่าจะเป็นภรรยาคุณกอคุณการนะคะ
1: ครับ
0: วิภาการสุขพิมายก็บอกว่าในภายภาคหน้าขออย่าให้พวกเราได้พัดภาคจากกันอีกเลยวิบากกรรมของครอบครัวเราทั้งหลายขอให้สิ้นสุดณการบัดนี้เทอญเริ่มต้นความสุขใหม่ๆนะคุณพ่อเสกโลโซแล้วก
1: ็
0: หลายๆเพจก็โพสต์ถึงคุณทวีสอดส่องนะคะ
1: ครับ
0: ก็ขอบคุณคุณทวีว่าที่ดูแลคุณเสกเป็นอย่างดีในช่วง13เดือนที่ผ่านมาประมาณนี้
1: นะเมื่อวานนี้นายเทนเขาได้ไป Exclusive ก่อนที่พี่เสกจะออกนะพี่นะก็คงจะมีการทำหนังสือขอเพราะว่ามีท่านผอ.เดือนจำเนี่ยมานั่งคุยอยู่ด้วยนะครับเป็นเหมือนกับ Exclusive Talk ข้างหลังเนี่ยเป็นวิวน้ำตกสวยงามเลยนะที่ เรือนจำเพชรบุรีเนี่ยนะฮะเรือนจำกลางเพชรบุรีเนี่ยที่เขากริ่งเนี่ยนะครับผอ.ก็บอกว่าเชื่อว่าพี่เสกเนี่ยนะจะเอาประสบการณ์ที่ได้ใช้ได้ไปปรับใช้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นแน่เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็คงเนาะคงเห็นอะไรมากมายนะแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะกลับมาที่นี่อีกอยู่แล้วนะครับเราก็บอกขอให้พี่เสกโชคดีพี่เสกก็บอกว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็บอกทุกคนเลยนะเตือนเลยว่าอย่าหลงเข้ามาในเรือนจำ
0: ครับ
1: อย่าขาดสติจนชีวิตต้องเข้ามาหลงเข้ามาในเรือนจำเนี่ย
0: เอาจริงตอนนั้นคุณเสกก็ขาดสติจริงอะเนาะ
1: ครับผม
0: เขาเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปเลยประมาณนี้อันนี้คดีนี้เป็นคดียิงปืนนะคะ
1: ครับ
0: ก็ที่เขาตึ้งนี่เป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะใครที่ไปอยู่ที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีมาจากเรือนจำก่อนเรือนจำก่อนหน้านี้นะน้องโรงไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะพาไปอยู่ที่นี่นะเขาต้องเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีแล้วก็มาฝึกอบรมเรื่องระเบียบวินัยฝึกอาชีพฝึกความชำนาญและทักษะทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติให้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้หลังพ้นโทษนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เรือนจำเขากลิ้งเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเลยนะที่เปิดให้คนนอกเข้าไปได้ด้วยนะคะก็เป็นสถานที่ฝึกอาชีพก่อนจะปล่อยตัวโดยภายหลังพ้นโทษแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีอาชีพติดตัวไปไม่ต้องกลับมาที่เดิมอย่างพิเศษไม่ต้องฝึกอาชีพก็ได้นะก็ว่ามีอาชีพตลอดชีวิตแล้วล่ะใช่ไหมแต่ว่าก็ไปเพื่อเนี่ยแหละรอปล่อยตัวในเรือนจำของกลิ้งมีร้านกาแฟไว้บริการนักท่องเที่ยวมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการฝึกเรื่องของการปลูกผักทำปุ๋ยทำทุกอย่างเลยค่ะมีแปลงสาธิตมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคะคือทุกคนเอาไปต่อยอดได้หมด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับดีนะเนี่ยจริงๆพอหลายคนบอกว่ามันไม่ดีหรอกเรือนจำถ้าเป็นแบบนี้ดูแล้วมันสนุกดูมันแล้วมีความสุขเดี๋ยวผู้ต้องโทษจะกลับมาอีกลองไปดูไม่คิด
1: ไม่หรอกเขาก็ให้รับโทษระยะหนึ่งแหละแล้วก็เริ่มก่อนจะออก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้มาฝึกกันไม่ได้ว่าเข้าไปวันแรกได้มาอยู่ร้านกาแฟนะเห็นที่นนทบุรีนะผมผ่านไปก็เขาก็ทำเป็นทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นตอนนี้ปรับมีทั้งเป็นคาแคร์แล้วด้วยนะพี
0: ่โอ้
1: เป็นที่ล้างรถอ่ะให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทำคาแคร์ล้างรถ
0: ถ้าเป็นคาแคร์ดีนะธุรกิจเนี้ยแต่ว่าเขาบอกเนี่ยอย่าแพงเกินไปนะบางที่อ่ะเราเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าล้างรถทีหนึ่ง300-400เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลไม่รู้นะแต่ถ้าสำหรับเราถ้าโอ้โหทีหนึ่ง400อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ในห้างเนี่ยนะในห้างก็แต่อย่างว่าในห้างเขาจะได้แบบว่าเหมือนกับได้ที่จอดรถไปด้วยได้อะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะบวกราคาไปนิดนึงแต่ถ้าข้างนอกถ้า300ถือว่าแพงไปนะพี่นะ
0: แพงใช่ค่ะคือมันล้างบ่อยไม่ไหวอ่ะ
1: ใช่นี่พี่เสกยังเมื่อวานเนี่ยนักข่าวยังถามถึงคิวงานเลยฮะพี่เสกยังโอ้โหเลยนะเพราะว่าภรรยาแกมาบอกแล้วนะว่ารับงานไปเยอะมาก
0: ก็เดือนกรกฎาคมเต็มอ่ะ
1: เออแกถึง
0: สามสิบเอ็ดวันเลย
1: โอ้เนี่ยไม่บอกแกเลยนะภรรยารับงานไปเยอะมากเลยนะฮะแต่แกก็ขอบคุณทุกคนนะที่ยังแสดงว่ายังตอบรับแสดงว่ายังมีคนอยากดูมีคนรอฟังรอดูโลโซอยู่ครับ
0: แกก็คงเพิ่งเห็นนะออกมาปุ๊บโอ้โหเลยเห็นคิวงาน
1: ครับผม
0: นะคะก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเสกโลโซก็ยังคงมีสื่อต้องตามติดเกาะติดเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมขนาดอยู่ในเรือนจำมือสื่อก็เกาะติดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละ

0: รรยาหรือไม่ก็น้องสาวของคุณภรรยาชื่อคุณกุ๊กเก๋ก็จะคอยอัปเดตว่าไปเยี่ยมมาอาการเป็นยังไงป่วยไหมอะไรประมาณนี้ก็จะได้เห็นอยู่แล้วแฟนของเสกโลโซก็จะตามอยู่ตลอดนะก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนาะในอดีตที่ผ่านมา
1: อืม
0: เนาะอยู่ครั้งหนึ่งที่แกบอกว่าแกไม่อยู่เมืองไทยแล้วอ่ะมีเงินร้อยล้านไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมจำได้ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็เนี่ยไปมีเรื่องมีราวจนโอ้ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะคะสู้กันต่อไปส่วนคนนี้พี่ไฮอาภาพรนครสวรรค์งานก็เยอะนะพี่ไฮจริงๆอ่ะแกก็มีงานทุกวันนะคะมีคอนเสิร์ตมีอะไรทุกวันแต่ว่าต้องเจียดเวลามาดูแลคุณแม่หลังจากไปผ่าตัดกระดูกทับเส้นมาก็บอกว่าฟื้นตัวไวพร้อมสู้บอกว่าแม่นี่คือ80กว่าแล้วนะต้องไปผ่าตัดใหญ่จากอาการกระดูกทับเส้นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุล้มลงก็เลยสร้างความกังวลกับบรรดาลูกๆแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยผลการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีเนี่ยเขาบอกว่าแม่ของพี่ไฮเนี่ยปวดหลังเรื้อรังมานานกว่า3ปีตอนนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจากเส้นยึดจึงให้คนมานวดประคบแบบวันเว้นวันเสียค่านวดต่อเดือนเนี่ย 20,000 นะคะเมื่อคำนวณตลอด3ปีก็เป็นเงินหลายแสนอยู่นวดทุกวันน้องโดมคิดดูซึ่งเทียบเท่ากับค่าผ่าตัดถ้ารู้ว่าผ่าตัดแล้วจะหายดีคงตัดสินใจให้คุณแม่ผ่าตั้งนานแล้วยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลค่อนข้างสูงแต่พร้อมสู้ตายรับงานทุกอย่างถ้าจำเป็นต้องขายบ้านเพื่อนานรักษาแม่ก็ยอมเพื่อให้แม่ได้อยู่ใกล้หมออย่างปลอดภัยที่สุดนะคะบอกว่าพร้อมจะดูแลในทุกสถานการณ์ต้องชิดขี้ชิดเยี่ยวก็ยินดีทำด้วยความเต็มใจขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แม่อายุยืนยาวถึง99ปีตามที่หมอดูทักไว้อ๋อแล้วก็บอกว่ารอบนี้แม่ผ่าตัดใหญ่วัย80กว่านะหายดีแล้วมีแผนจะพาแม่ไปชมหิมะในประเทศอเมริกาสักครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้โหบอกว่าเพื่อสารฝันนะที่จะพาแม่ไปเที่ยวไปชมหิมะสักครั้งหนึ่งนะคะนี่คุณหายแกพูดเนาะก็ไปเฝ้าใกล้ไปเฝ้าไข้อยู่ใกล้เตียงเลยนะคะก็ดูแล้วสดชื่นดีนะหมอเก่งแม่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ฟื้นตัวฟื้นตัวเร็วเลยค่ะ80กว่าแล้วยังผ่าได้เนาะ
1: ครับก็ถ้าอยู่ในความดูแลของหมอก็สบายใจได้
0: ใช่หมอเก่งนะคะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของคุณหนิงปัทมานะครับ
0: โอ้เออ
1: ข่าวว่าเป็นมือที่3ของคุณเป๊กกับคุณธัญญาเขา
0: ก็คุณธัญญาถามในนี่ไงในคอมเมนต์แล้วก็บอกก็ไม่นะเป็นพี่ที่เคารพนะ
1: เออ
0: ตอบมาเองเลยบอกเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: คือคุณธัญญาเนี่ยเขาคอมเมนต์เลยเนาะใช่ไหมเขาไปคอมเมนต์นะนะฮะเธอไปคอมเมนต์แท็กถึงเลยนะแท็กถึงเจ้าตัวหนิงปัทมาเลยนะแล้วก็บอกว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะเออนะครับก็ประเด็นนี้เนี่ยนะฮะพี่บุ๋มวัฒดาเมื่อวานเนี่ยเขาจัดรายการนายเขาจัดรายการตกมันบันเทิงเนาะนะครับเขาก็บอกว่าก่อนจัดรายการยกหูโทรหาค
0: ุ
1: ณธัญญานะครับก็ได้บอกกับคุณธัญญาบอกว่าธัญญาเดี๋ยวเราต้องอ่านข่าวเธอนะจะให้เราพูดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วในความเป็นจริงมันเป็นยังไงเห็นพี่บุ๋มบอกคุณธัญญาเนี่ยก็เล่าให้ฟังหมดเลยนะครับแต่เธอบอกว่าเธอขอยังไม่เอามาสื่อสารเดี๋ยวให้ธัญญาเป็นคนออกมาเล่าให้กับนักข่าวฟังเองดีกว่านะครับแต่ถามว่าไอ้คอมเมนต์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ไปพูดคุยว่าเอาแล้วไปแท็กถึงเขาทำไมคุณธัญญาก็เล่าแล้วก็บอกว่าเสียงในหัวมันดังไปหน่อยพี
0: ่
1: หมายความว่าตอบคุณบุ๋มว่าเสียงในหัวมันดังไปหน่อย
0: ก็เลยต้องถาม
1: ก็เลยแท็กขึ้นมากลางโซเชียลหรืออย่างนี้เลยก็เพื่อกับประกาศโต้งเลยพี
0: ่

0: แต่อย่างว่าคุณบุ๋มก็บอกคุณเป๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่เฟรนลี่นะชอบเลี้ยงข้าวชอบเลี้ยงเครื่องดื่มเรียกว่าเป็นสายเปย์พวกเยอะน้องเยอะบรรดาสาวๆสวยๆนะฮะก็เยอะนี่ไม่ใช่คนแรกที่อยู่ในจักรวาลของพี่เป๊กหรอกยังมีคนสวยๆอีกหลายต่อหลายคนแต่ทำไมคุณธัญญาถึงให้ความสำคัญและถึงขนาดแท็กถึงอะไรอย่างเงี้ย
1: ถึงถามขนาดนั้น
0: มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเนาะหรือนั่นเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
1: ระบบมีภาพหลุดด้วยเหรอ
0: มีอะไรนะครับพี
1: ่ภาพหลุดว่าเหมือนคุณเป๊กเดินควงคู่ไปกับคุณปัทมาเนี่ย
0: ที่เชียงใหม่เหรอเห็นเขามีประเด็นว่าที่เชียงใหม่กันใช่ไหม
1: ไม่รู้ที่ไหนที่ใส่เสื้อดำ
0: ไม่รู้ที่ไหนแต่เห็นเธอปฏิเสธเนาะว่าเธอไม่ได้ไปเชียงใหม่อ่ะเธอบอก
1: ไ
0: ปว่า
1: จะไม่ใช่เธอ
0: เป็นแต่เคยไปร้องเพลงที่ร้านดังของเชียงใหม่แล้วก็มีพี่เป๊กเนี่ยขึ้นมาร่วมแจมด้วยแต่ก็ไม่ได้ไปด้วยกันเขาบอกก็เจอกันที่ร้านแค่นั้นเองจริงๆเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งมาก่อนนะพี่ใช่ไหมแกอยู่แกไม่โกงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: แล้วก็ไปโด่งดังตอนที่เป็นมิสแกรนด์เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ม
1: ิ
0: สแกรนด์ปี2026นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่แหละก็ดังเพราะเรื่องนี้นะฮะคงมีข่าวข่าวคราว
1: ค่ะดังเพราะเรื่องนี้จริงๆจะเป็นยังไงไม่ทราบมาดูคุณบุ๋มบรรณดากันนิดนึงนะคะแกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดเพื่อเอาเสบียงไปให้กำลังใจทหารพรานและทหารนาวิกโยธินนะคะทุกคนก็เลยได้รับทราบว่าสถานการณ์ของกำลังพลตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคุณบุ๋มบอกว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มักจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ตั้งใจจะไปสนับสนุนเองโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าที่ฐานปฏิบัติการและนำเรื่องไปปรึกษาอาจารย์ไก่ก่อนที่จะมีแฟนคลับร่วมกันระดมทุนเพิ่มเติมส่งทีมช่างมืออาชีพลงพื้นที่ไปติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้นะคะใช้เวลาติดตั้งเฉลี่ยฐานละประมาณ20นาทีจนสามารถส่งมอบระบบไฟให้กับทหารได้รวม30ฐานเนี่ยโอ้แป๊บเดียวเองมีไฟฟ้าเป็นไฟสปอตไลท์นะคะส่องสว่างตามแนวชายแดนให้แล้วก็นอกจากนี้จะช่วยป้องกันการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ยามค่ำคืนช่วยลดความกดดันของกำลังพลที่ต้องเฝ้าระวังทุกความเคลื่อนไหวภายในป่าทึบด้วยทำให้สามารถตรวจตราพื้นที่ได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะคุณบุ๋มบอกว่าที่ชำรากอ่ะตรงนั้นมันเป็นพื้นที่หุบเขาติดแนวชายแดนโดยตอนที่คุณบุ๋มลงพื้นที่อ่ะไปเจอกับกองกำลังฝั่งกัมพูชาด้วยนะระยะห่างกันแค่200เมตรแล้วก็มองไปฝั่งนู้นน่ะมีพฤติกรรมคือคอยสังเกตการความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยอยู่ตลอดเวลาตอนแรกเนี่ยมีขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาดูหน้าก่อน2คนจากนั้นก็ไปพาพวกมาเพิ่มเป็น6คนและมีการใช้กล้องส่องมาตรวจการทางฝั่งไทยแล้วก็แซวขำๆกันว่าเขาอาจจะลือกันว่าเราเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของกองทัพตามที่สื่อคอยช่วยลงข่าวเลยเดินทางมาแอบดูนี่คุณบุ๋มก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะก็ระทึกเหมือนกันนะก็บอกว่าอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนก่อนเนาะมีกองกำลังฝั่งตรงข้ามพยายามลักลอบตัดลวดหนามตามแนวชายแดนร่วมฟอร์ดแมนแต่เกิดพลาดไปเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่ตัวเองวางทิ้งไว้จนระเบิดขึ้นและเสียชีวิตซึ่งคาดว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะไม่ยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ก็อาจจะใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวบิดเบือนโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้คว้างระเบิดใส่หรืออ้างเสียงว่าเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจากกวางป่าที่คุณบุ๋มอธิบายแบบนี้ให้นักข่าวฟังเลยว่าเนี่ยมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยสารพัดเลยนะคะเออเกิดเป็นเต้นเนาะไปเชิญหน้ากันตรงนั้นน่ะ200เมตรเองที่ห่างกันอยู่เนี่ยค่ะ
0: โอ
1: ้ค่ะ
0: ฟังนี้คือถ้าเราก็นึกว่าอยู่กันแบบสงบสงบนะ
1: ไม
0: ่ก็ยังมีอะไรแบบนะมันก็ยังมีอะไรบึ้มบั่มตุ้มตั้มปึ้งปั้งกันเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะแสดงว่ายังไม่ได้สงบเลยเนาะ
0: คร
1: ับมันเหมือนก็ยังระแวงกันอยู่แหละว่าไหมค่ะฝั่งนู้นก็ระแวงฝั่งนี้ก็ระแวงค่ะแต่ว่าก็เนี่ยพอมีคนบันเทิงนะเข้าไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะฮือฮาแต่ว่าทหารที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาก็อยู่กันแบบโดยที่เราไม่ทราบข่าวนะ

0: เพราะว่าเขาไม่ได้ส่งข่าวอะไรแล้วพอมีคนเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยอย่างคุณบุ๋มก็ยังไม่ทิ้งพื้นที่เนาะคุณกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปตลอด
1: ค
0: ่ะโอ้นี่พูดถึงย้อนไปที่คุณหนิงปัทไมนิดนึงเนาะ
1: คร
0: ับบอสนวัตก็คือมันตอนนี้มีข่าวเขาเซฟธัญญากันนะฝั่งคุณนวัตเซฟหนิงปัทมา
1: อ๋อก็เด็กในสังกัดอ่ะเนาะ
0: เออโอ้ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นคุณนวัตเขาออกมาบอกว่าฝ่ายชายอ่ะพูดสิฝ่ายชายอ่ะพูดจะได้จบ
0: ทำไมเหรอ
1: เออ
0: เออ
1: ว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็เขาก็พร้อมรับแรงกระแทกทุกมุมแหละแต่อยากให้ฝ่ายชายเป็นคนออกมาพูด
0: ค่ะพูดสี่อย่างนี้เหรอ ไม่พูด
1: ครับผม
0: ซึ่งส่วนใหญ่เอาจริงๆนะเวลาคุณเป๊กเขามีข่าวหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะเงียบนะจนกว่าข่าวนั้นก็จะแบบว่าหายไปเองไม่มีอะไรกอไผ่ประมาณเนี้ยอย่างช่วงเนี้ยก็มีภาพปริศนาหลุดมาก็ไม่พูดไม่อะไรกีฬาเป็นยังไงคะวันนี
1: ้กีฬานะครับพี่ก็ฟุตบอลโลกในช่วงนี้นะม
0: ี
1: เรื่องอเมริกากับอิหร่านแล
0: ้
1: ว
0: มีแล้วนะ
1: อเมริกาเนี่ยนะครับพี่บอกว่าเดี๋ยวจะให้อิหร่านเนี่ยเข้าประเทศได้เร็วขึ้นหนึ่งวันให้เข้ามาซ้อมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เริ่มใจดีหรอ
1: เริ่มใจดีขึ้นมานิดนึงแต่วันเดียวให้เข้ามาก่อนได้หนึ่งวันนะฮะกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐหรือว่า DHS นะครับยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐเร็วกว่าเดิมหนึ่งวันนะคือถ้าเทียบกับนัดก่อนเนี่ยเข้ามาแล้ววันรุ่งขึ้นเตะอ่ะอันนี้ก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันอาจจะเข้ามามีเวลาวันแรกเดินทางวันที่สองซ้อมแล้ววันที่สามเตะอะไรแบบน
0: ี
1: ้ก็จะมีเวลามากขึ้นนะครับแต่เรื่องของวันกลับเนี่ยเห็นบอกว่าจบเกมต้องกลับทันทีเหมือนเดิมก็เพื่อความปลอดภัยด้วย
0: จบปุ๊บกลับปั๊บอีหรอ
1: จบปุ๊บกลับปั๊บ
0: และ
1: ไม่ต้องมีเวลามาไม่ต้องมาพักไม่ต้องแบบให้หายเหนื่อยไปพักที่เม็กซิโกนี่แหละแต่ให้มาเร็วขึ้นก็คือมาก่อนได้2วันอย่างที่บอกวันแรกจะเดินทางอีกวันหนึ่งซ้อมแล้วก็อีกวันเตะนะครับจากเดิมคือเดินทางมาแล้ววันรุ่งขึ้นเตะเลยอาจจะไม่มีเวลาซ้อมมันจะเหนื่อยมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะนั่งเครื่องบินมาหลายชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นัดสุดท้ายอิหร่านจะลงเตะนัดชี้ชะตานะครับอียิปต์นะครับที่วอชิงตันด้วยนะวอชิงตันทำเนียบขาวเลยนะ
0: ครับ
1: 26มิถุนายนนะฮะสำหรับทีมชาติอิหร่านสู
0: ้ๆครับก็ล่าสุดเลยประธานฟีฟ่านะคะยืนยันแล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมาชมนัดชิงชนะเลิศด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นคนทำหน้าที่มอบโทรฟี่แชมป์ให้กับทีมชนะเลิศคุณสมมติอิหร่านเป็นผู้ชนะเลิศทำไง
1: ทำหมดติดภารกิจ
0: เมื่อวานประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่ายืนยันแล้วนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมาตอนแรกเขาบอกว่าจะไม่มาจะไม่หรอกจะไม่มาชมหรอกฟุตบอลอ่ะไม่เลยแมตช์นึงก็ไม่มานะคะแม้แต่ทีมชาติสหรัฐเจอกับปารากวัยหรือเจอกับออสเตรเลียก็จะไม่มาแต่ล่าสุดเปลี่ยนใจบอกว่าจะมาร่วมดื่มด่ำความบันเทิงในนัดชิงชนะเลิศและจะร่วมมอบถ้วยให้กับทีมชนะเลิศแน่นอน ี

0: เปลี่ยนใจมาแล้ว
1: ก็ถือว่าเขาเป็นคนกีฬานะพี่เขาเล่นมวยปั้มอะไรอย่างนี้มาก่อนธุรกิจกีฬาอะไรพวกนี้เขารู้หมดแหละเขาเข้าใจหมดแหละ
0: เรายังจำภาพเลยที่เขาเอามือขวากระแทกปูบนเวทีมวยปั้มอ่ะ
1: สมัยนั้นยังเป็นนักธุรกิจอยู่เลย
0: ใช่ใส่สูตรไปอยากจำได้เลยตอนนั้นอ่ะเมื่อหลายสิบปีก่อนนะโดนนั้นทำเป็นคนโอ้โหเล่นมวยปั้มเองอ่ะคอเป็นคอกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยว่าทำไมเขาจะไม่ไปใช่ไหมว่าฟีฟ่ายืนยันว่าไปจะไปดื่มด่ำความบันเทิงในนัดชิงชนะเลิศใช้คำนี้ด้วยนะดื่มด่ำความบันเทิงแล้วก็จะร่วมมอบถ้วยค่ะใส่หมวกแดงไปไหม
1: ใส่หมวกแดง
0: ใส่หมวกแดงหมวกแก๊ปใบสีแดงของเขาอ่ะ
1: หนูน้อยหมวกแดงเชิญเข้าสนาม
0: นะคะส่วนผลเมื่อสักครู่ใช่ไหมอังกฤษก็เสมอใช่ไหมกับปาน่านะคะ
1: 0-0ครับ
0: ไม่ได้เนาะปาน่าเนาะโอ
1: ้ผิดฟอร์มมากๆนะอังกฤษโอ้โหต
0: ่
1: างกับโปรตุเกสของโรนัลโดนะฮะกดไป 5-0 นะฮะโปรตุเกสก็คือชนะทีมจากเอเชียคืออุซเบกิสถานนะฮะโรนัลโดเริ่มทำประตูได้แล้วนะพี่นับ1แล้วยิงไป2ประตูเมื่อคืนนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เห็นถึงความมาตรฐานเลยพี่บอลยุโรปกับบอลเอเชียนะยังไงก็ยังคนละชั้นดีๆนะครับ
0: ช
1: ั
0: ดเจนใช่ไหมเห็นได้ชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่อุซเบกนี่ก็อันดับ3อันดับ4เอเชียแล้วเหมือนกันนะหมายถึงว่าหลังๆนี่ก็นักเตะก็หุ่นแบบไซส์ยุโรปเลยนะเล่นในยุโรปก็มีนะครับแต่ว่าพอมาเจออย่างโปรตุเกสเนี่ยมันก็ยังห่างชั้นนะพี
0: ่
1: วันก็แพ้ไป 5-0 นะครับส่วนอังกฤษเสมอ 0-0 นะครับ
0: ค่ะ
1: เชียร์กันต่อไปฟุตบอลโลกเช้านี้มีอีก2คู่นะครับเดี๋ยวยังเตะอยู่1คู่แล้วก็รอเตะอีก1คู่นะครับ
0: อ๋อ
1: นี่โครเอเชียเจอปานามากำลังเตะอยู่เนี่ยตอนนี้ที่เราจัดรายการนะครับพี
0: ่อืมๆๆ
1: ผม
0: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ครับ

0: ะก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: ค่ะเอาไปดูสับปะเลอสาวกันหน่อยส่วนใหญ่ว่าเราสับปะเลอก็จะเป็นผู้ชายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีละเป็นผู้หญิงมาทำหน้าที่สับปะเล
0: อ
1: ประจำวัดต่างๆใช่ไหมคะ
0: เออไม่กลัวเหรอ
1: จริง
0: แม่เออต้องอยู่กับใช่ไหมต้องพูดตรงก็อยู่กับศพอะ
1: อยู่กับศพอยู่กับโอ้ยคือสารพัดมันที่มันจะแบบคือคนกลัวนะอะไรก็กลัวแต่ว่า
0: ค
1: นนี้ไม่ใช่ไม่กลัวน้องเนมเขาชื่อเนมนะคะทำหน้าที่อยู่ที่วัดพระธาตุสิริชัยอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีนางด้งเขาบอกว่าสับปะเลอเจอทองในเตาเผาคืนเจ้าภาพเรียบร้อยน้ำหนักทองเนี่ยบาทกว่านะคะเออเธอบอกว่าตั้งแต่ทำหน้าที่เก็บกระดูกมาก็ยังไม่เคยเจอกระโหลกที่ยังสมบูรณ์อยู่แบบนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากสำหรับหนูเองเพิ่งเริ่มทำสับปะเลอมาได้2ปีกว่าเช้าวันที่21หนูก็ไปเก็บกระดูกคนเดียวที่วัดพร้อมกับญาติที่ยังเดินมาทางมาไม่ถึงและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เจอทองปนมาในขณะเลือกเก็บกระดูกให้เจอหนึ่งชิ้นแรกก่อนก็เลยเคลียร์ไปเรื่อยทีแรกคิดว่ามันเหมือนในข่าวไม่ที่ฟันเลี่ยมทองแต่สอบถามญาติบอกว่าผู้วายชนไม่มีการเลี่ยมทองที่ฟันทีนี้ทุกคนก็เลยงงว่าทองที่เจอในเท่ากระดูกนี่มาจากส่วนไหนแต่สันนิ

0: ถามได้ว่าคุณลุงที่เสียชีวิตน่าจะฝังตะกรุดทองไว้เพราะเชื่อในเรื่องแคล้วคลาดส่วนเลขฝาโลงหนูก็จำไม่ได้เพราะไม่ได้จำเพราะว่าหวยมันกินหนูนับครั้งไม่ถ้วนโดยเพราะนี้นะอายุคุณลุง73ปีและทองที่ได้มานะเยอะมากค่ะ1บาททองลุงคือสภาพเรียบร้อย
1: ครับหวังมาถึงตะกรุด

0: ครุฑ
1: โอ้ครับผม
0: รวมทองคำแล้ว1บาทแล้วดูสิเผาขนาดนี้นะยังอยู่ค่ะ
1: โอ้
0: ไม่หลอมไม่อะไรด้วยครั้งตรงนี้ทองออกมาเป็นก้อนๆเลย
1: เออแ
0: ปลกเป็นไปได้ยังไงอ่ะที่ทองคำไม่หลอมไม่อะไรเลยเนาะ
1: ครับ
0: เออก็เธอบอกว่าเธอก็โพสต์บอกว่าหนูคืนเจ้าภาพเรียบร้อยหนักกว่าบาทหนักบาทกว่าสาธุให้หนูโชคดีบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือแสดงว่าทองคำนี้เป็นของญาติไม่ได้เป็นของสัปเหร่อนะคะ
1: เออใช่ไหมต้องให้ญาติเขาคืนใช่ไหมพี่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่
1: เออแต่เป็นเราก็ไม่กล้าเก็บไว้เองหรอกเนาะแต่เขามาทวงคืน
0: ก็เอาไปขายได้นะเออเอาไปล้อมใหม่อ่ะทำเป็นนองคำมาไปขายได้แต่ว่ามันน่าแปลกใจตรงที่ว่าอุณหภูมิของเตาเผาของเมนเผาศพเนี่ยมันก็น่าสูงอยู่มากนะทำไมทองถึงไม่ละลายเนาะอืม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พิสูจน์ไม่ได
0: ้ใช่
1: ครับพักกันสักเพลงไหมครับพี
0: ่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favichinid Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favichinid Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกรอบอะไร
4: กรอบแ
5: ค่โอ้
4: เพียง
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์กรอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกองเพียง
12: จะใช้ตราฉลากทองไง
13: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องดงเชิญค่ะ
4: ครับพี่ศรีถ้าเกิดว่าใครมาว่าจ้างเราบอกว่า
5: ให้ช่วย

0: ขับรถขนสินค้าหน่อยเนี่ยจากชายแดนเข้ากรุงเทพเนี่ยให้เที่ยว 3,000 5,000 เนี่ยนะฮะบางทีก็ต้องตรวจสอบกันดีๆนะว่าของที่ให้ขนเนี่ยเป็นอะไรนะครับเพราะว่าอย่างเคสนี้เนี่ยนะครับสรรพสามิตเขาไปตรวจเจอครับพี่นะฮะลักลอบขนบุหรี่เถื่อนและบุหรี่หนีภาษีนะครับขนมาเนี่ยเต็มท้ายกระบะเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็รับจ้าง 3,000 ไม่คุ้มเลยพี่โดนปรับเกือบ3ล้านนะ
1: โอ้โห
0: นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าขนบุหรี่เข้ามาเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยมูลค่าของกลางมันประมาณ 260,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้ารวมค่าปรับรวมภาษีสัมภาระมิตรอะไรที่ต้องเสียแล้วเนี่ยตกอยู่ที่ 2.5 ล้านครับพี่เนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงเลยในการรับจ้างขนของผิดกฎหมายนะครับคนว่าจ้างเนี่ยเขาไม่ได้มาร่วมชดใช้กับคุณนะคุณต้องจ่ายเองนะฮะต้องจ่ายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกนะว่าใครมาว่าจ้างอะไรเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีระวังจะเจอแบบนี้อีกนะเนี่ยเขาบอกว่าได้ 3,000 ไม่คุ้มเลยเพราะเขาคิดว่าเป็นผลบุหรี่ก็นึกว่าจ้างขับมานะครับที่ไหนได้โดนจับเลยครับพี่
1: ไม่แล้วเขารู้ไหมว่าเขาจ้างให้ขนอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาทราบครับพี่เขาก็ทราบด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะแรงขนาดนี้มันบุหรี่ทั้งหมดมัน 2,990 ซองอ่ะพี่2,000กว่าซองคร
1: ับ
0: อ
1: ันตรายเน
0: าะใช่เราต้องรับไปรับสภาพไปนะครับ
1: คือถ้าไม่มีก็ติดคุกนี้เหรอ
0: ถ้าไม่มีก็ทำยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ก็ระมัดระวังเนาะคนที่แบบรับจ้างมีอาชีพรับจ้างแล้วจะไปอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
0: ใช่
1: ค่ะเรื่องของเกี่ยวกับการโกงสอบ 4,500 ล้านเดี๋ยววันนี้ติดตามเนาะเพราะว่าล่าสุดกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นออกหนังสือแถลงการแล้วนะคะนะว่ามีพบหลักฐานการลักลอบแก้ไขกระดาษคำตอบจริงในการสอบท้องถิ่นปี68มูลค่า 1,500 ล้านที่ว่านี้นะคะตามที่ปปช.ได้มีการร่วมกันแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานกรณีไปค้นบ้านพักหลังหนึ่งที่บางที่ที่นนทบุรีนะคะที่นั่นน่ะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบพนังลงเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของคนที่ยอมจ่ายเงินค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าเจอผู้ต้องสงสัยคนสำคัญแล้วนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองคนหนึ่งอยู่แถวเพชรบูรณ์ค่ะเป็นเรื่องใหญ่เนาะ
0: ครับผม
1: นะคะ
0: ทำในวันนี
1: ้ทุกวิถีทางเนาะเดี๋ยวคนที่จะให้แบบได้รับราชการได้อะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยค่ะ
0: ค
1: แต่ก็บอกว่ากระดาษคำตอบนั้นตอนนี้ยังเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ มสวใช่ไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามนะคะเรื่องนี้ต้องตามตลอดทั้งวันนะคะสำหรับเรื่องของการทุจริตการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะ
0: ครับผม
1: เป็นเรื่องใหญ่ตีห้าพรุ่งนี้เราสองคนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับเราก็ออกอากาศนะครับทั้งทางสถานีวิทยุและทางคลื่นของ TikTok นะครับเป็นคลื่นข่าว FM 100.5 รวมทั้งทาง Facebook ด้วยนะครับฝากกดเลิฟ